0: ไว้ในหนึ่งเดียวนะคะ The Legend's Tale สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุคค่ะร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนนะคะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้นะคะไฮไลท์สำคัญนะคะก็คือจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังนะคะมีอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกแล้วก็สนุกสนานกันไปตลอดการเดินทางนะคะไล่ดูกันนะว่ามีอะไรบ้างนะคะ3วัน2คืนเนี่ยวันแรกนะคะมุ่งสู่เมืองสองแควนะคะสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีค่ะพอช่วงค่ำก็ร่วมรับประทานอาหารพร้อมกับฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์นะคะคุณสุวิทย์คุณสุทนแบบ Exclusive เลยนะคะ
1: ครับผมแล้วในวันที่2นะครับเราก็จะได้ไปเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่เสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับก่อนที่เราจะเดินทางไปอยุธยาไปล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญสำคัญนะครับอย่างวัดชัยรัตนารามแล้วก็ป้อมเพชรยามเย็นโอ้ตรงนั้นนี่ผมเคยไปนี่สวยมากเลยนะครับตรงวัดชัยรัตนารามเนี่ยวันที่3นี่เราจะได้ชมความมหัศจรรย์นะครับไปชมเสียนพระในรากไม้ในวัดมหาธาตุและรอบซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุนะครับอันนี้เรามาอยู่ที่ยุทธยาแล้วนะครับไฮไลท์มื้อกลางวันจะพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานอย่างคุณดำรงพุทธานจากรายการผู้สร้างผู้สมออนเรดิโอคุณดำรงพุทธานเนี่ยท่านเป็นคนที่เกิดที่โตที่อยุธยานะครับเพราะฉะนั้นจะมีเกล็ดอะไรเยอะแยะมาเล่าให้กับเราฟังนะครับเดินทางและพักผ่อนอย่างเหนือระดับกับรถโค้ชแบบ VIP นั่งตลอดนั่งสบายตลอดการเดินทางพักโรงแรมหรูอิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรสทุกมื้อราคาพิเศษเรียง 15,900 บาทต่อท่านเท่านั้นนะครับมีจำนวนจำกัดสำรองที่นั่งด่วนที่0944803076 0943966649 0868251444นะครับรีบๆเลยนะครับคุณผู้ฟังความละเลยใจจะไม่พาคุณไปไหนเพราะฉะนั้นรีบตัดสินใจเลยนะวันนี้ครับ
0: ค่ะไปเที่ยวพร้อมกับความรู้และสาระมากมายนะคะมาดูคุณผู้ฟังที่ทักทายกันเข้ามานิดนึงนะคะในเพจ Facebook นะคะก็มีใต้ไลฟ์นะคะคุณหมูนะคะอรุณสวัสดิ์พี่ต้นคุณแก้มเข้ามานะคะแล้วบอกว่าอุดรธานีโอ้ PM 2.5 เป็นสีเหลืองนะคะแต่ว่าอากาศดูเย็นสบายนะ26องศาก็กำลังดีนะคะมีคุณอะไรหน้านะคะบอกว่าคุณออสเตรเลียฮามากนะอารมณ์ต้องดีตอนเช้าเพราะว่าเดี๋ยวต้องเจอข่าวร้ายๆตอนกลางวันในประเทศนะเนาะมีน้องธราเทพนะคะทักทายเข้ามานะคะคุณสุภชัยแล้วก็คุณผู้ฟังที่ทักทายมาทางไลน์นะคะคุณวิสิทธิ์คุณจิรวัฒน์คุณสุภชัยนะคะคุณวิบูลชัยนะขอบพระคุณนะคะที่ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันค่ะ
1: ครับผมส่วนทาง TikTok นะครับก็มีคุณมงคลสายปัญญาบอก Good morning both of you I'm here watching usually with coffee time make me fresh up แล้วก็คุณเจJJSJ นะครับแล้วก็คุณโอ๊คบอกว่าชอบรายการนี้มากนะครับคุณหมูอุดมสวัสดิ์เรามานะครับแล้วก็คุณโอ๊คบอกว่าชอบหมูหนูผัดเผ็ดจะอ๋อก็น่าจะดีนะส่งออกจากหนูจากออสเตรเลียมาผัดเผ็ดในประเทศไทยครับแล้วก็คุณหมวย90คุณได้โพสต์รีโพสต์ให้เรานะครับแล้วก็คุณป๊อปครับบอกว่า Good morning 2ท่านครับอรุณสวัสดิ์จากลำลูกกาคุณแล้วก็คุณภูมิใจมากที่ได้เกิดเป็นไทยเข้ามาทักทายเราขอบพระคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับ
0: ค่ะมาดูข่าวสารในอาเซียนกันต่อนะคะมีเรื่องราวจากฟิลิปปินส์นะคะในรอยเตอร์สลงเอาไว้นะเป็นเรื่องราวที่เขามีการจับกลุ่มสว.นะในคดีทุจริตนะคะรอยเตอร์สบอกว่าฟิลิปปินส์เซนเตอร์เอสตราดาเซเรนเดอร์สโอเวอร์กราฟต์เคสนะคะก็มีการจับกลุ่มนะคะสว. โฮเซ่จิงกอยเอสตราด้าซึ่งเป็นลูกชายอดีตประธานาธิบดีนะคะหลังจากศาลสั่งฟ้องคดีทุจริตงบประมาณโครงการป้องกันน้ำท่วมมูลค่ามหาศาลเลยก็พบหลักฐานรับสินบนกว่า300ล้านบาทนะคะซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันความบริสุทธิ์ค่ะอ้างว่าถูกใช้การเมืองกลั่นแกล้งนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจฟิลิปปินส์ค่ะควบคุมตัวนายโฮเซ่จิงกอยเอสตราด้าซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาชื่อดังนะคะหลังจากที่ศาลต้านการทุจริตพิเศษมีคำสั่งจับกุมในข้อหาช่อราษฎร์บังหลวงนะคดีทุจริตเนี่ยซึ่งก็เป็นคดีคอร์รัปชันระดับชาติที่สร้างความไม่พอใจแล้วก็นำไปสู่การประท้วงครั้งใหญ่ทั่วประเทศในช่วงปีที่ผ่านมานะคะสำหรับการจับกุมครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นหลังจากการสืบสวนนานเกือบ1ปีเกี่ยวกับการทุจริตในโครงการป้องกันน้ำท่วมซึ่งเป็นประเด็นที่อ่อนไหวมากๆในฟิลิปปินส์นะคะเพราะว่าเขาก็เผชิญกับพายุนะทุกปีนะปีก็หลายครั้งแล้วก็น้ำท่วมหนักด้วยนะคะซึ่งอัยการเนี่ยระบุว่านายเอสตราด้าได้สอดแทรกงบประมาณโครงการป้องกันน้ำท่วมไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี2025เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเองได้รับเงินสินบนสูงถึง573ล้านเปโซคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ302ล้านบาทนะคะคดีนี้ก็ยังมีผู้ร่วมขบวนการอีกหลายรายค่ะรวมถึงนายมานูเอลโบนวนอดีตรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและทางหลวงตลอดจนเจ้าหน้าที่วิศวกรรมท้องถิ่นและก็เจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างหลายแห่งนะคะก่อนเข้ามอบตัวที่อาคารรัฐสภาค่ะนายเอสตราด้าก็กล่าวแถลงการต่อสื่อมวลชนสั้นๆ นะยืนยันความบริสุทธิ์แล้วก็ระบุว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องไร้สาระเป็นแผนการทางการเมืองเพื่อบีบให้เขาเปลี่ยนข้างในการโหวตสำคัญในวุฒิสภานะคะแล้วก็เขากล่าวว่ามีการเสนอข้อตกลงมากมายเพื่อให้ผมหลุดพ้นจากคดีนี้แต่ผมไม่รับพิจารณานะคะเพราะว่าสิ่งที่เดิมพันอยู่คือความอิสระของวุฒิสภาแล้วก็ย้ำว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองในชั้นศาลและจะไม่ใช้เอกสิทธิ์สว.เพื่อหลบหนีกระบวนการยุติธรรมนะการคุมตัวนายเอสตราด้านะคะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่การเมืองฟิลิปปินส์ค่ะกำลังร้อนแรงนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นหนึ่งในกลุ่ม13สว.ที่มีอิทธิพลซึ่งกำลังจะทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในคดีถอดถอนรองประธานาธิบดีซาร่าดูเตอร์เต้ในเดือนหน้านะคะโดยนางซาร่าถูกกล่าวหาว่าทุจริตและพัวพันกับแผนสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ค่ะนอกจากนี้นะคะสมาชิกในกลุ่มเดียวกันอย่างสว.โรนัลด์เดลาโรซาซึ่งเป็นอดีตผบ.ตร.ยุคสงครามยาเสพติดก็เพิ่งหลบหนีไปเมื่อเดือนก่อนหลังศาลอาญาคดีสารังสารอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับเช่นเดียวกับนายโรดริโกดูเตเต้อดีตประธานาธิบดีที่ถูกส่งตัวไปยังศาลที่เนเธอร์แลนด์ก่อนหน้านี้นะคะการขาดหายไปของเอสตราด้าและเดลาโรซาเนี่ยอาจส่งผลโดยตรงต่อคะแนนเสียงในศาลวุฒิสภาที่จะตัดสินอนาคตของรองประธานาธิบดีดูเตเต้นะคะทั้งนี้นะคะตามกฎหมายฟิลิปปินส์ข้อหาช่อราษฎร์บังหลวงเนี่ยมีโทษสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิตและผู้ต้องหาไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวนะคะโดยคดีทุจริตครั้งใหญ่นี้ไม่เพียงแต่กระทบต่อภาพลักษณ์ทางการเมืองนะแต่แน่นอนว่าส่งผลต่อความเชื่อมั่นในเรื่องของทางเศรษฐกิจของประเทศเขาด้วยนะคะการเติบโตของประเทศเนี่ยก็นะมีได้รับผลกระทบเหมือนกันจากเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะคะนี่แหละก็ถูกจับกุมไปนะแล้วก็มอบตัวไปก็แบบว่าคือเป็นคดีทุจริตที่มันทำให้ประชาชนเนี่ยเขาไม่พอใจอย่างมากนะเรื่องของโครงการป้องกันน้ำท่วมคือใช้งบประมาณไปมหาศาลแต่ก็ยังน้ำท่วมหนักมากนะแล้วยังจำได้กันอยู่เลยนะปีที่แล้วที่แบบว่ามีรายงานจากทางฟิลิปปินส์ใช่ไหมคะมีประท้วงใหญ่กันนะคะ
1: Growth Project นะครับเคยมีนี่แหละสว.ท่านไหนไม่รู้ผมจำไม่ได้ท่านพูดเอาไว้ว่าก็ประมาณของประเทศฟิลิปปินส์เนี่ย 70% มันหายไปกับการคอร์รัปชันนะครับ
0: ค่ะ
1: คราวนี้ผมพาไปที่ได้สัญญากันเอาไว้ว่าจะนำมาเล่านะครับก็คือเรื่องของDemocracy Perception Index นะครับปี2026ซึ่ง Perception Index ตรงนี้นะครับเป็นการทำวิจัยโดยมูลนิธินะครับ Alliance of Democracies Foundation ซึ่งมูลนิธินี้เนี่ยเลขาธิการมูลนิธิ Alliance of Democracy Foundation เนี่ยผู้ที่เป็นเลขาธิการก็คือ Andre Fock Rasmussen นะครับ อันเดรย์ฟ็อกรัสมูซินท่านนี้เนี่ยเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศเดนมาร์กนะครับแล้วก็เคยเป็นอดีตเลขาธิการนาโต้ด้วยนะครับคราวนี้ว่ารายงานตรงนี้เนี่ยทำไมมันน่าสนใจมันมีทั้งหมดเนี่ย15เซกชันนะครับวันนี้ก็คงจะนำเสนอได้ไม่กี่เซกชันนะครับแต่ว่าเซกชันที่จะมานำเสนอกันเนี่ยเขาบอกว่างานรายงานอันนี้เนี่ยฟังแล้วแบบเราจะแบบเป็นโปรพาแกนดาหรือว่าเป็นอะไรของจีนหรือเปล่านะครับแต่ต้องขอยืนยันว่าไม่ใช่เพราะว่าองค์กรนี้เนี่ยนะครับAlliance for Democracy Foundation เนี่ยได้รับเงินสนับสนุนนะครับจากบริษัทยักษ์ใหญ่ของยุโรปอย่างEuropean Endowment for Democracy European Partnership for Democracy Freedom House รวมถึงบริษัทของสหรัฐอเมริกานะครับอย่าง Microsoft และ Palantir นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทที่ทำงานใกล้ชิดกับกองทัพของสหรัฐอเมริกาแล้วก็บริษัทยักษ์ใหญ่อะไรเนี่ยเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าใครเนี่ยบริจาคเงินให้กับ Alliance for Democracy บ้างเขาบอกนอกจากบริษัทต่างๆเหล่านี้นะครับไต้หวันเองก็ยังเป็นผู้สนับสนุนองค์กรนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็รายงานที่เขาออกมาเนี่ยมันอาจจะแบบว่าฟังแล้วแบบมันทำไมมันดูเหมือนกับโปรจีนยังไงช็อกกดเนี่ยนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นรายงานที่เป็นพราพาแกนดาของจีนนะครับเขาบอกว่าส่วนที่1ของรายงานเนี่ยเขาสรุปเอาไว้ว่าหลังจากที่ไปสอบถามผู้คนนะครับถึง 24,000 คนใน84ประเทศถามว่าประเทศใดเป็นประเทศที่ก่อภัยคุกคามต่อโลกมากที่สุดในมุมมองของพวกเขาปรากฏว่าผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าประเทศที่เป็นภัยคุกคามมากที่สุดต่อโลกใบนี้ก็คือสหรัฐอเมริกาครับซึ่งเขาบอกว่าอันนี้เป็นรายงานที่เป็นการตอบของผู้คนที่ตอบคำถามเนี่ยในอเมริกาเหนือในลาตินอเมริกายูเรเซียและพื้นที่ส่วนใหญ่ของแอฟริการวมทั้งพื้นที่ของเอเชียแปซิฟิกด้วยนอกจากนั้นยังรวมถึงผู้คนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเองก็ตอบคำถามนี้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกานี่แหละเป็นประเทศที่เป็นภัยคุกคามเบอร์ใหญ่ที่สุดของโลกใบนี้นะครับประเทศที่ดูว่าเป็นภัยคุกคามของโลกเป็นรองเป็นอันดับ2ก็คือรัสเซียนะครับรัสเซียแล้วก็ประเทศที่เป็นภัยคุกคามอันดับต่อมาก็คืออิหร่านนะครับเขาว่ากันแบบนั้น65ประเทศนะครับจาก84ประเทศที่สำรวจเนี่ยตอบตรงกันว่าภัยคุกคามใหญ่ที่สุดคือสหรัฐอเมริกา10ประเทศมองว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามสูงสุดและ7ประเทศมองว่าอิสราเอลเป็นภัยคุกคามสูงที่สุดครับเรียกว่าตอนนี้เนี่ยอิหร่านเนี่ยตกไปแล้วไม่ใช่อิหร่านนะครับอันดับ3ประเทศที่เป็นอันดับ3ที่เป็นภัยคุกคามคืออิสราเอลนะครับนี่ก็เป็นรายงานส่วนที่1ทีนี้เขาบอกว่าส่วนที่ต่อมาที่เป็นรายงานอันนี้ก็คือเรื่องของฐานทัพของอเมริกานะครับปรากฏว่าอเมริกามีฐานทัพอยู่ทั่วโลกในประมาณ700กว่าแห่งตอนนี้ถูกต่อต้านอย่างหนักนะครับ97ประเทศที่สำรวจในคำถามนี้มีเพียง4ประเทศเท่านั้นที่บอกว่าฐานทัพของอเมริกาได้ยังเป็นที่ยอมรับได้นะครับนั่นก็คือโปแลนด์อิสราเอลเกาหลีใต้และเปอร์โตริโกจริงๆแล้วเปอร์โตริโกนี่ไม่ได้เป็นประเทศนะเปอร์โตริโกนี่เป็นเมืองขึ้นหรือว่าเป็นอาณานิคมของสหรัฐอเมริกานะครับนอกนั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับ97ประเทศมี4ประเทศที่บอกว่าสหรัฐฐานทัพของสหรัฐอเมริกานั้นยังเป็นประโยชน์นั่นหมายความว่า93ประเทศต่อต้านฐานทัพของสหรัฐอเมริกานะครับเดี๋ยวรายงานในส่วนอื่นๆผมจะมาลำเสนอต่อในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้าเราจะได้คุยกับท่านดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยขอการค้าไทยในจีนกับเรื่องแผน15ของจีนโอกาสหรือแรงกดดันต่อเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาตามกันในช่วงหน้าครับ
2: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcord News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
0: ค่ะ 7:16 นะคะกลับมาช่วงนี้เรามาเจาะลึกอาเซียนกันนะคะวันนี้พูดคุยกับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนนะคะพูดถึงแผน15ของจีนนะคะว่าเป็นโอกาสหรือแรงกดดันต่อเศรษฐกิจไทยค่ะ
3: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านแล้วก็แฟนรายการทุกท่านครับ
0: ค่ะวันนี้พูดถึงเรื่องของแผน15คือเป็นแผนพัฒนาของจีนใช่ไหมคะฉบับที่15
4: ใช่ครับ
0: นะคะคราวนี้ถ้าให้อาจารย์ไล่เรียงสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับแผนฉบับนี้เนี่ยนะคะเป็นมีแนวทางอย่างไรมียุทธศาสตร์อย่างไรบ้างนะคะอาจารย์
4: โอเคในภาพใหญ่เพื่อความเข้าใจแผน15เนี่ยเขาเริ่มดำเนินการปีนี้2026จนถึง2030นะครับ5ปีนะครับก็เป็นต้องบอกว่าถ้าสำหรับผมมันเหมือนกับการเป็นโซ่ข้อกลางเชื่อมระหว่างแผน14ที่เพิ่งจบลงไปของจีนนะครับกับความท้าทายที่รออยู่ในแผน16ทำไมถึงโยงไปถึงแผน16เพราะว่าแผน16เนี่ยจะไปสิ้นสุดปี2035ซึ่งจีนมีเป้าหมายระยะกลางในการที่จะพัฒนาจีนไปเป็นสังคมนิยมที่ทันสมัยนะครับเพราะนั้นถ้าเรามองมิติอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าว่ายง่ายแผน14ชงมาดีถ้าแผน15สานต่อได้ดีนะการบรรลุเป้าหมายเป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยของจีนในปี2035ในตอนปลายแผน16คือแผนถัดไปเนี่ยนะครับก็จะไม่ยากนะแต่ถ้าแผน15เกิดทำไม่ดีสะดุดนะการพัฒนาไม่คืบหน้ามันก็จะไปตกหนักที่แผน16แล้วก็อาจจะทำให้จีนพลาดเป้านะการบรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยงั้นถ้าเรามองมิติอย่างนี้แผน15ก็เลยมีความสำคัญในการที่จะเชื่อมต่อ2ส่วนเข้าด้วยกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายใหญ่ของจีนครับ
1: ครับท่านครับตอนนี้เนี่ยจีนเขามองว่าตัวเองเป็นสังคมนิยมระดับไหนครับยังไม่ทันสมัยครับ
4: ก้าวสู่ความทันสมัยเขาตั้งเป้าไว้จะเป็นสังคมนิยมที่ทันสมัยในปี2035คือหลายครั้งเราเห็นจีนเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้ยจีนนี่เขาทันสมัยมากเลยนะแต่ว่าเมืองต่างๆหลังนั้นเนี่ยก็อาจจะอยู่กระจุกตัวด้านซีกตะวันออกหรือพื้นที่ตอนกลางนะซึ่งจีนกำลังแผ่ซ่านนะความเจริญเข้าไปนะครับในขณะที่ซีกตะวันตกซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ่ก็อาจจะยังอยู่ระหว่างการพัฒนาในหลายส่วนแม้ว่าเวลาเราไปแล้วเราจะเห็นความรุดหน้าอย่างที่คาดไม่ถึงก็ตามแต่จีนก็ยังบอกว่าจีนยังคือมันมีมิติของการพัฒนาเพื่อสะท้อนความเป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยในหลายมิติทั้งในด้านความมั่งคั่งทั้งในด้านการกินดีอยู่ดีนะครับการเป็นเมืองน่าอยู่นะครับเขาทำสมาร์ทซิตี้เขาเนี่ย200 กว่าเมืองในขณะนี้นะครับที่กระจายอยู่ในหลายภูมิภาคนะครับแล้วก็มีการความพยายามในการพัฒนากลุ่มเมืองเพื่อที่จะเชื่อมต่ออุปสงค์อุปทานในแต่ละกลุ่มเมืองนะเขาวางเป้าไว้อีกเกือบ30 กลุ่มเมืองในประเทศจีนนะครับนะแต่เขาก็เดินหน้าทำไปนะครับแต่ในความรู้สึกบางทีเราเห็นภาพข่าวเราก็จะโหทำไมเดี๋ยวนี้จีนทันสมัยขนาดนี้นะครับอย่างที่คุณสุชาติว่าครับ
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยความท้าทายสำหรับแผนพัฒนาทั้งในแง่มุมเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยคือในช่วง5ปีเนี่ยค่ะคือแน่นอนว่ามันมีความท้าทายใหม่ๆเข้ามาแล้วก็มีเรื่องของการแข่งขันกับ ทางฝั่งของอเมริกาอย่างมากนะคะทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการค้าแล้วมีประเด็นเรื่องของสงครามความตึงเครียดที่มันเพิ่มเข้ามาด้วยเงี้ยค่ะทั้งหมดเนี้ยได้บรรจุเอาไว้ล่วงหน้าแล้วหรือยังหรือว่ามันต้องมาเพิ่มอะไรยังไงในระหว่างนี้ไหมคะ
4: ผมคิดว่าจีนเนี่ยเขามองข้ามตัวแปรภายนอกนะหรือให้ความสำคัญกับตัวแปรภายนอกนะที่เมื่อสักครู่ผู้บริการได้แตะไว้เนี่ยไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยกำหนดทิศทางการพัฒนาอย่างที่ว่าก็มีเป้าหมายของเขาแล้วเขาก็รู้ว่าเขาจะเดินไปยังไงในแต่ละส่วนนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาบอกเขาจะให้ความสำคัญกับมิติของการพัฒนาเชิงคุณภาพและไม่ใช่คุณภาพทั่วไปเป็นการพัฒนาคุณภาพสูงนะเวลาเราไปมองไส้ในเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องของกลไกของภาคเอกชนกลไกตลาดนะครับในระดับที่สูงขึ้นนะครับเขาจัดระเบียบตลาดทุนภายในบ้านเขาเดินหน้าเปิดตลาดภายในประเทศนะครับเราเห็นงานไชน่า International Import Expo ใช่ไหม CIIE ที่เซี่ยงไฮ้นะจัดมา8ปีนะครับเขาก็เดินหน้าจัดจนกระทั่งกลายเป็นเวทีในการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆนะครับในเวทีโลกนะครับหรือแม้กระทั่งการเปิดตลาดนะเราจะนึกไม่ถึงนะรัฐบาลของประเทศไหนดำเนินโครงการส่งออกเข้าสู่ตลาดจีนตรงนั้น Export to China Campaign จีนทำและนี่ก็จีนก็เป็นโอกาสของเรานะเพราะว่าอะไรในภูมิภาคแถบนี้เนี่ยประเทศไทยได้รับเลือกนะเป็นประเทศนำร่องนะในการดำเนินการแคมเปญนี้นะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งหรือเราเห็นความพยายามในการที่จะผลักดันนะครับไอ้เรื่องกำลังภายในของเขาเรื่องของภาคการบริโภคภายในประเทศของเขาให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแผน15นี้นะครับนั่นหมายความว่าล่ะสินค้าก็ดีบริการก็ดีหรือแม้กระทั่งการบริโภคใหม่ๆก็ดีนะกำลังกลายเป็นต้องบอกว่าเครื่องยนต์ใหม่ที่มันจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีนอย่างหลากหลายนะครับแต่ขณะเดียวกันจีนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เฉพาะอุปสงค์นะอุปทานเขาก็จะจัดระเบียบใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนวัตกรรมซึ่งเราพูดคุยกันมาเยอะเลยนะครับวันนี้จีนกำลังเร่งผลักดันไอตัว New Quality Productive Force เนี่ยไอกำลังการผลิตคุณภาพสูงเนี่ยนะครับซึ่งกำลังบอกว่าอะไรด้วยว่าที่น่าสนใจคือมันกำลังบอกว่าจีนกำลังพาโลกนะไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมโลกครั้งที่4ในอนาคตอันใกล้นะครับเพราะว่าไอปัจจัยต่างๆที่จีนกำลังทำเนี่ยมันไม่เคยปรากฏในการปฏิวัติอุตสาหกรรมโลก3ครั้งที่ผ่านมานะครับหรือสิ่งที่ต้องเราต้องระมัดระวังคือว่าเอ๊ะจีนพอทำไปเนี่ยมาตรฐานของเขายิ่งเข้มขึ้นนั่นหมายความว่าการบริโภคสินค้าของเขามีคุณภาพดีขึ้นเขาอาจจะใช้เกณฑ์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยในการกำหนดกับสินค้าที่จะนำเข้าไป นี่ก็เป็นความท้าทายของเราเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะเราจะเอาสินค้าเข้าไปสู่ตลาดเขาในอนาคตเนี่ยมาตรฐานของเรานะจะวิ่งไล่ทันเขาไหมนะครับ
5: ท่านครับแล้วเขามีมาตรการเหล่านี้ออกมาหรือยังครับเรื่องของการที่จะนำสินค้าเข้าไปต้องมีข้อแม้ต่างๆอย่างเรื่องแรงงานเรื่องที่มาเรื่องนู้นเรื่องนี้เหมือนแบบของยุโรปกับอเมริกาที่เอามาบังคับเราอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: ณขณะนี้คือยังแต่ผมประเมินว่า2035ที่เขาบอกเขาจะเป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยเนี่ยอาจจะเป็นเกณฑ์เป้าหมายหลักเลยที่เขาจะกำหนดไชน่าสแตนดาร์ดนะครับยกตัวอย่างเช่นนะเราคุยกันเยอะเลยว่าจีนเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องพลังงานสีเขียวความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม2030เขาจะเป็นคาร์บอนพีคเพราะฉะนั้นเขาก็จะเริ่มนะปลดปล่อยคาร์บอนน้อยลงไปเรื่อยๆอะไรเกิดขึ้นสมมุติว่านะอุตสาหกรรมอาหารของเราที่เราส่งออกเข้าสู่ตลาดจีนเยอะแยะเนี่ยนะครับจีนบอกว่าเอ๊ะอุตสาหกรรมบ้านเขาเนี่ยตอนนี้เขากำหนดแล้วนะจะต้องใช้พลังงานสีเขียว 50% เขาใช้เกณฑ์เหล่านั้นกับสินค้าที่นำเข้าด้วย
0: ค
4: ือถ้าเราไม่เตรียมตัวในช่วง5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าถึงวันหนึ่งปุ๊บเราส่งออกสินค้าเข้าจีนลำบากเลยนี่มันก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับคือในโลกตะวันตกอาจจะบอกใช้เรื่องแรงงานใช้เรื่องสิ่งแวดล้อมในบางมิตินะแต่อันนี้เขาอาจจะบอกว่าเอ๊ะเขาทำเรื่องพลังงานสีเขียวเยอะเขาจะเดินหน้าทำสิ่งต่างเหล่านี
0: ้
4: ก็เป็นได้นะเราก็ต้องระมัดระวัง
0: ค่ะคราวนี้ในช่วงระหว่างนี้นะคะซึ่งเขาใช้แผน15อยู่เนี่ยปีนี้ไปจนถึงปี2030อะค่ะมันมีอะไรที่สำหรับฝั่งของไทยเราเนี่ยควรที่จะต้องปรับตัวในระหว่างนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ แผนในปัจจุบันแล้วก็รองรับสำหรับแผนในระยะข้างหน้าของจีนนะคะ
4: ผมคิดว่าเรามีการบ้านหลายอย่างที่ต้องทำทั้งระยะสั้นระยะยาวคือบางทีผมไม่อยากจะพูดระยะยาวแล้วผมต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาระยะสั้นที่เราต้องเร่งดำเนินการทั้งสิ้นเลยนะยกตัวอย่างเช่นคนเขาจะรวยขึ้นมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้นใช่ไหมภาคการบริโภคภายในประเทศเขาจะขยายตัวในตราที่สูงกว่า GDP นั่นหมายความว่าตลาดภายในเขาใหญ่ขึ้นแล้วก็มีมิติเชิงคุณภาพที่สูงขึ้นเอ๊ะทำยังไงเราจะพัฒนาสินค้าของเราให้มีคุณภาพสูงขึ้นเพื่อไปขายคนรวยอะว่าง่ายนะคือต่อไปผู้บริโภคจีนไม่ใช่ตลาดระดับล่างอีกต่อไปเขาขยับขึ้นมาสู่ระดับกลางแล้วก็จะขึ้นสู่ระดับบนเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้สดสินค้าเกษตรอาหารแปรรูปอะไรต่างๆของเราทำยังไงจะมีมาตรฐานที่สูงขึ้นนะครับสินค้าของเราที่มีอยู่ณขณะนี้เนี่ยในเมื่อพฤติกรรมคนจีนบอกเดี๋ยวนี้นะอะไรก็ต้องเทคอะไรก็ต้องนวัตกรรมอะไรต่างๆขนาดเครื่องดื่มนะน้ำดื่มก็นะเดี๋ยวนี้ยังมีนวัตกรรมนะเราสังเกตไหมตอนนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยดื่มน้ำอะไรพวกนี้เนี่ยไปสั่งน้ำตามร้านเนี่ยก็จะถามเลยว่าหวานมากหวานน้อยหวานกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเดี๋ยวนี้น้ำดื่มในเมืองจีนเนี่ยนะทำที่บิดขวดนะเพื่อให้คุณปล่อยระดับน้ำหวานลงไปในขวดแล้วผสมตามความต้องการของคุณว่าคุณอยากได้หวานมากหวานน้อยว่าง่ายไอ้ส่วนของน้ำผึ้งหรือน้ำหวานที่จะลงไปผสมเนี่ยนะได้ตามความต้องการ
0: อ
4: ันนี้เรียกว่าเป็นนวัตกรรมของเรื่องบรรจุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นซึ่งมันสอดรับนะกับพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับหัวใจสำคัญตรงนี้คือว่าเอ๊ะทำยังไงบ้านเราจะพัฒนาสินค้าใหม่ให้มันเร็วและตอบโจทย์ผู้บริโภคได
0: ้
4: สอดคล้องความต้องการเขาได้นั่นหมายความว่าเราต้องทำกันบ้านเราต้องศึกษาตลาดสำรวจตลาดให้มากรู้ว่าเขาเป็นยังไงแล้วยิ่งตอนหลังเนี่ยผมคิดว่าความกว้างขวางของตลาดที่มันกระจายตัวนี่มันท้าทายเรามากเลยสมัยก่อนเราก็จะมาเฉพาะเมืองใหญ่ๆใช่ไหมเมืองระดับ1ระดับ2เดี๋ยวนี้จีนมันกระจายตัวไปเมืองระดับ3 4 5 6แม้กระทั่งในชนบทก็จะเติบโตในอัตราที่สูงกว่า
0: ค่ะ
4: นี่วัน2วันก่อนผมไปดูตัวเลขอัตราการบริโภคนะของเมืองรองและชนบทขยายตัวในอัตราที่สูงกว่าเมืองหลักและมีแนวโน้มที่ผู้คนนะจะไปใช้ชีวิตใช้เวลาอาจจะเป็นการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในเมืองรองมากขึ้นเอ๊ะเราจะตาม
5: เมืองรองของประเทศไทยเราเนี่ยเหรอครับ
0: ในจีน
4: ไม่ของจีนของจีน
5: ของจ
4: ี
5: น
4: ของจีนนะไอ้ของเมืองรองนี่เรากลับกันนะของบ้านเราทำไงจะยกระดับระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยวของเมืองรองเราให้มันรุดหน้าเพราะประเทศเราเล็กอ่ะคือเราเล็กกว่าจีนตั้ง18เท่านะเที่ยวเมืองจีนยังไงอีก3ชีวิตอาจจะไม่ทั่วเลยแต่เที่ยวเมืองไทยเนี่ยคนจีนมาเที่ยวแป๊บเดียวหมดละเพราะเราไม่มีที่เที่ยวที่ใหม
0: ่
4: ๆมันก็ไม่จูงใจเขา
0: ค่ะแม่เสียดายวันนี้มีเวลาอยู่เพียงเท่านี้ค่ะผมกำลังเพลินเลยนะคะวันนี้ก็
5: ต้องมาต่อครับต้องมาต่อ
0: ค่ะได้ฟังทั้งในมุมของโอกาสแล้วก็สิ่งที่ไทยเราก็ต้องเตรียมปรับตัวด้วยนะคะก็มีแรงกดดันที่รออยู่ข้างหน้าด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ
4: ครับยินดีครับสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีค่ะค่ะดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารนะคะก็วันนี้ก็มาเจาะลึกอาเซียนกับเรานะคะส่วนแก้งกับพี่ต้นเช้านี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7ตุลา31นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับและคุณผู้ฟังสามารถรับชมการจัดรายการได้สดๆผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมได้แล้วล่ะครับสำหรับวันนี้นะครับวันอังคารที่2มิถุนายน2569ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมดรุงชันทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะคะสวัสดีพี่ณรงค์ด้วยนะคะไปใช้หรือยังไทยช่วยไทยพลัส
0: ซึ่งง่ายมากเลยนะครับ
1: อ๋อแสดงว่าใช้มาแล้วถ้าพูดแบบนี้
0: ไปใช้เมื่อวานแล้วนะครับแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าเห็นหน้าตาแช่มชื่นขึ้นเลยแหละครับเพราะว่า
1: ดิฉันยังเลย
0: มีคนมาจับจ่ายใช้สอยเขาบอกว่าสถิติการค้าขายเนี่ยมันพุ่งเกิน 50% จากยอดขายเดิม เขาเลยนะครับ
1: ค่ะใช้ง่ายใช่ไหมคะเหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะ
0: ใช้ง่ายครับเหมือนเดิมครับค่าเราสแกนจ่ายเท่านั้นเองนะครับ
1: ค่ะแล้วต้องเติมเงินต่อก่อนนะ
0: เราต้องเติมเงินไปก่อนนะฮะเอาสรุปง่ายๆก็คือต่อเดือนเนี่ยที่รัฐบาลให้มา 1,000 บาทเราต้องเติม667นะฮะส่วนต่อวันเนี่ยประมาณ134บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งเมื่อวานนี้แค่วันแรกนี่นะครับยอดการจับจ่ายใช้สอยก็ทะลุพันล้านบาทไปเรียบร้อยแล้วนะครับและเมื่อวานนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสนะครับพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยลงสำรวจการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกที่ตลาดสดธนบุรีครับซึ่งขณะเดินตลาดก็มีประชาชนเข้ามาทักทายแล้วก็บอกว่าอยากให้เพิ่มวงเงินจากเดือนละ 1,000 บาทเป็น 1,500 บาทเนื่องจากมองว่าการใช้จ่ายเต็มลิมิตวันละ200บาทหรือว่า333บาทน้อยไปก็ทำให้เอกนิติต้องอธิบายครับว่าโครงการนี้เกิดขึ้นเพราะรัฐบาลต้องการช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนจากผลพวงการสู้รบในตะวันออกกลางที่ทำให้สินค้าปรับราคาสูงขึ้นซึ่งก็ได้เดินสอบถามร้านค้าหลายร้านเลยครับทั้งร้านขายข้าวสารร้านขายผักสดก็ได้บอกกับพ่อค้าแม่ค้านะครับว่าต้องไปจับจ่ายใช้สอยยังไงซึ่งแม่ค้าก็บอกว่าเดี๋ยวขายเสร็จก็ออกไปใช้จ่ายช่วยประหยัดเงินช่วงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าลูกก็เปิดเทอมแล้วหลังการพูดคุยกับประชาชนครับในเอกนิติได้ไปซื้อมะพร้าวถอดเสื้อที่ขายราคา60บาทพร้อมเปิดแอปสแกนจ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ราคาลดลงมาเหลือ24บาทครับเพราะว่าภาครัฐออกให้60ประชาชนผู้ซื้อออกแค่ 40% เท่านั้นเองครับก็ทำให้เด็กเอกนิติถึงกับพูดออกมาว่าใช้ง่ายมากเลยนอกจากนั้นครับยังได้แนะนำร้านค้าให้ใช้แอปนกกระซิบวิเคราะห์ยอดขายเพื่อให้ได้รู้ถึงช่วงเวลาที่มีลูกค้าซื้อเยอะแล้วก็ช่วงเวลาใดที่ลูกค้าน้อยครับเพื่อพ่อค้าแม่ค้าจะได้มีเวลาพักนะครับขณะที่นายพยงกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ายอดใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกได้รับความนิยมมากโดยตั้งแต่6นาฬิกาถึง9นาฬิกาเมื่อวานนี้นะครับแค่3ชั่วโมงแรกมียอดซื้อสินค้าไปแล้ว 1.1 ล้านรายการและใช้จ่ายไปมากถึง170ล้านบาทจากผู้ใช้เกือบ 900,000 คนครับขณะที่เมื่อรวมสถิตินะครับจนถึง17ตุลาคมเมื่อวานนี้รายงานมาโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังครับว่าตอน17ตุลาคมเมื่อวานนี้มียอดใช้จ่ายรวม 1,084.43 ล้านบาทประชาชนจ่าย 454.78 ล้านบาทรัฐร่วมจ่าย 629.65 ล้านบาทมีจำนวนผู้ใช้จ่าย5ล้านคนจำนวนรายการที่มีการใช้จ่ายกัน6.93 ล้านครั้งและจำนวนร้านค้าที่มีการใช้จ่าย 5.66 แสนร้านค้านะครับและเมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็มีการโพสต์ Facebook เชิญชวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่มให้ประชาชนและร้านค้าใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามสัดส่วน60-40นะครับอันนี้ก็เป็นคำเชิญชวนที่นายกรัฐมนตรีโพสต์เมื่อวานนี้นะครับพาดหัวข่าวมีทุกฉบับเลยนะครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเพราะว่าก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพสแกนจ่ายสะดวกเป็นภาพของนายเอกนิติธันประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับรองสแกนจ่ายเงินจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปเป๋าตังค์ในการซื้อสินค้าขณะมาตรวจบรรยากาศการใช้สิทธิ์วันแรก1มิถุนายนที่ตลาดสดธนบุรีพุทธมณฑลสาย2เขตทวีวัฒนากทมโดยยืนยันว่าใช้ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนรวมถึงร้านค้าที่ใช้แอปถุงเงินด้วยนะครับพาดหัวข่าวของไทยรัฐพาดไว้อย่างนี้ครับว่าไทยช่วยไทยวันแรก 1,084 ล้านประชาชนแห่จับจ่ายซื้อสินค้าคึกคักเอกนิติปลื้มผลตอบรับดีกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับโดยนายเอกนิติทันประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ที่ไปตรวจดูนะครับการจับจ่ายใช้สอยยืนยันว่าใช้ง่ายขายคล่องนะครับประชาชนแห่จับจ่ายซื้อสินค้าคึกคักเอกนิติปลื้มผลตอบรับดีกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกสุดคึกคักยอดใช้จ่ายทะลุกว่า 1,000 ล้านบาทจากยอดคนมาใช้สิทธิ์กว่า5ล้านคนเอกนิติย้ำช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนในยุควิกฤตปากท้องของแพงครับ
1: เอ๊ะรองนายกได้สิทธิ์ด้วยเหรอ
0: ได้ครับทุกคนได้หมดตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไป30ล้านสิทธิ์ไงครับ
1: นะคะถ้าสมัครได้ก็แต่ก็ดีนะคะเพราะว่าท่านรองนายกจะได้รู้ปัญหาได้ใช้จริงได้เห็นปัญหาถ้ามันติดขัดตรงไหนนะคะซึ่งในรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอยากจะเพิ่มเติมสักนิดนึงค่ะเพราะว่าร้านค้าที่ลังเลและสับสนกังวลเรื่องการเข้าโครงการค่ะตรงนี้นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกค่ะก็พูดถึงกระแสวันแรกที่มีการตอบรับเป็นอย่างดีสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสคึกคักนะคะแต่ทีนี้ในส่วนของร้านค้าที่ยังลังเลกังวลสับสนเรื่องของการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังรัฐบาลยืนยันว่าจะให้ความมั่นใจว่าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง 1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องกังวลนะคะขอให้ร้านค้าอย่ากังวลอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากรัฐบาลย้ำเลยแหละค่ะว่าข้อมูลยอดขายจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแน่นอนนอกจากนี้นะคะยังพูดถึงยอดรวมร้านค้าที่ลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วก็กดรับยอมรับเงื่อนไขพร้อมให้บริการตอนนี้ค่ะมีจำนวน 853,400 ร้านค้าประกอบไปด้วยร้านค้าเดิม 781,567 ร้านค้าและร้านค้าใหม่ 71,437 ร้านค้ามีร้านค้าที่อยู่ระหว่างการกดรับเงื่อนไขค่ะ 199,990 ร้านค้าแล้วก็ร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างรอตรวจสอบ 3,620 ร้านค้ามีร้านค้าที่สามารถสร้างยอดขายสำเร็จในระบบนะคะ 418,844 ร้านค้าค่ะขนส่งสาธารณะใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะใช้อย่างไรนางสาวลลิดานะคะก็บอกถึงโครงการนี้ก็สามารถใช้สิทธิ์การเดินทางระบบขนส่งสาธารณะตั้งแต่เมื่อวานนี้1มิถุนายนถึง30กันยายน69ครอบคลุมรถเมล์รถโดยสารระหว่างจังหวัดนะคะแล้วก็มีรถโดยฟ้ารถไฟฟ้าเรือโดยสารซึ่งรถเมล์ขสมกสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังชำระค่าโดยสารกับพนักงานเก็บค่าโดยสารได้ทันทีเลยรถโดยสารบขสใช้สิทธิ์เลือกตั๋วโดยสารระหว่างจังหวัด

0: MRT 4สายและ BTS ทุกสายใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วเที่ยวเดียวผ่านแอปเป๋าตังส่วนเรือด่วนเจ้าพระยาใช้สิทธิ์ได้เฉพาะจุดชำระที่กำหนดอย่างเช่นสาทรไอคอนสยามสะพานตากสินราชินีพระนครและปากเกร็ดเป็นต้นค่ะซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเดินทางรถเมล์ไฟฟ้าสมายบัสนะคะหรือว่า TSB ได้แล้วตั้งแต่28พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงณปัจจุบันใช้บริการแล้ว23เส้นทางแล้วก็จะมีการขยายครอบคลุม124เส้นทางภายใน15มิถุนายนนี้ค่ะในส่วนสสค.นะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็เผยความคืบหน้าการใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัส6040ค่ะเมื่อวานวันแรกนะคะบรรยากาศคึกคักนะคะได้รับความสนใจจากประชาชนค่ะทีนี้ข้อมูลนะคะที่เข้าสู่ระบบนะเมื่อวานนี้นะขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อวานเวลา 5:00 น.ค่ะยอดการใช้จ่ายเนี่ยสะพัดรวมทั้งสิ้นนะคะประมาณ 1,084 ล้านบาทค่ะอย่างที่คุณรงค์บอกนะคะทุกฉบับพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะอย่างใน Daily News ค่ะก็มีภาพโอ้โหที่ร้านค้านะคะในหลายจังหวัดนำมาเสนอให้ได้เห็นความคึกคักกันค่ะมีที่อุทัยธานีฉะเชิงเทราคนก็เข้าแน่นร้านสะดวกซื้อเลยนะคะไปซื้อของกินของใช้ค่ะแล้วก็มีภาพหน้าจอโทรศัพท์การสแกนใช้จ่ายก็ใต้ภาพบรรยายใช้จ่ายง่ายคึกคักประชาชนชาวอุทัยธานีฉะเชิงเทราและอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศไปเข้าคิวใช้บริการโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนวันแรกตั้งแต่เช้าตรู่จับจ่ายซื้อสินค้าผ่านแอปเป๋าตังรู้ซื้อคึกคักขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยโพสต์เชิญชวนคนไทยให้ไปใช้สิทธิ์กันมากๆนะคะส่วนมติชนพาดหัวไทยช่วยไทยพลัสคึกคักสะพัด800ล้านตรงนี้เป็นข้อมูลที่อาจจะยังไม่ได้อัปเดตเพราะว่าตอนนี้เป็นพันล้านแล้วนะคะอนุทินเชียร์ใช้สิทธิ์วันแรก3ล้าน7แสนคนจับจ่ายเอกนิติปลื้มลดภาระประชาชนคลังเก็บรายได้7เดือนทะลุเป้าขนส่งแจงเปลี่ยนป้ายรถ EV อันนี้ก็มีประเด็นอื่นรวบมาด้วยค่ะ
1: เช่นเดียวกับข่าวสดพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้เลยนะครับบอกว่าใช้ไทยพลัสคึกบอนเพิ่มวงเงินเดือนละ 1,500 บาทนะครับรัฐบาลปื้นจับจ่ายใช้สอยทั่วประเทศสะพัดนะครับชาวบ้านแน่นตลาดนะครับแล้วก็ออกมาเรียกร้องรัฐบาลว่า 1,000 บาทแล้วใช้จ่ายวันละ200บาทไม่น่าจะเพียงพอนะครับอยากจะขอเพิ่มเป็นวันละ 1,500 บาทเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงต้องออกมาอธิบายครับว่าเหตุผลในการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ตั้งเงื่อนไขแบบนี้เพราะอะไรครับ7:42 เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวการเมืองเพราะว่าเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์อีกหลายฉบับครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: เข้าสู่อีกช่วงหนึ่งของ9ทันข่าวนะครับดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันบ้างนะครับเพราะว่าพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่วันนี้เลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิโยเวสนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยครับเดินทางไปลงพื้นที่บุรีรัมย์พร้อมกับนายภัทรพงษ์สุภพักษรหรือว่าทนายอันบุรีรัมย์พร้อมคณะกว่า10คนครับไปที่บริเวณปากทางเข้าบ้านพักหลังหนึ่งในตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์ต ั้งอยู่ริมถนนสายประโคนชัยบุรีรัมย์แล้วก็อยู่ห่างจากสนามฟุตบอลช้างอารีนาประมาณ1กิโลเมตรครับซึ่งถูกระบุว่าเป็นบ้านพักของนายนิวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโดยมี

0: รปภ.ตั้งแผงกั้นห้ามมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าออกพื้นที่บริเวณดังกล่าวโดยทันทีที่พลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เดินทางไปถึงครับก็ได้ลงจากรถแล้วเดินทางเข้าไปสอบถามรปภ.ที่ดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณหน้าบ้านว่าเจ้าของบ้านอยู่หรือไม่ซึ่งรปภ.บอกว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่จากนั้นเดินดูบริเวณปากทางเข้าบ้านครู่หนึ่งครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าการเดินทางมาพบนายเดวินครั้งนี้ครับตั้งใจจะมาจับเข่าคุยกันอย่างตรงไปตรงมาว่าจะยอมคืนที่ดินที่เป็นของหลวงให้การรถไฟหรือไม่แต่เมื่อไม่พบตัวก็ไม่เป็นไรถือว่าตนได้แสดงสัญลักษณ์ที่ได้โพสต์นัดหมายเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์บอกว่าที่ดินผืนดังกล่าวมีเนื้อที่ประมาณ 5,083 ไร่ซึ่งศาลได้มีคำตัดสินเด็ดขาดแล้วว่าเป็นของการรถไฟตั้งแต่ช่วงปี 61 ถึง 63 แต่ที่ผ่านมากลับไม่มีผู้ใดปฏิบัติตามคำสั่งศาลมีการเพิกเฉยและก็เตะถ่วงคดีมาโดยตลอดครับตนในฐานะประชาชนคนหนึ่งจึงต้องเดินทางมานะฮะเพื่อดำเนินการเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดโดยได้เริ่มต้นโครงการปราบอิทธิพลเพื่อเข้ามาจัดการกับปัญหานี้ทางนี้ตนจะแจ้งความเอาผิดกับนายเดวินชิดชอบรวมถึงญาติและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีชื่อถือครองที่ดินของการรถไฟนอกเหนือจากนี้ครับจะรวบรวมถึงนายอนุทินนะครับนายกรัฐมนตรีที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยจะอ้างว่าไม่รู้เรื่องกฎหมายไม่ได้ครับเนื่องจากควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับซึ่งหลังจากที่มาตรวจบริเวณบ้านแล้วเนี่ยนะครับพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์และคณะก็เดินทางไปที่กองบัญชาการตำรวจภูธรบุรีรัมย์นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เชิญเข้าไปพูดคุยหารือนะครับแล้วก็เข้าไปดำเนินการแจ้งความสำหรับกรณีดังกล่าวนี้นะครับพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับหยิบยกมาจากไทยโพสต์ครับไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับว่าเสรีพิสุทธิ์บุกบ้านเนวินแจ้งตำรวจรุกที่เขากระโดงมาตามนัดเสรีพิสุทธิ์ทนายอั๋นบุกบ้านเนวินแต่เจ้าของบ้านไม่อยู่ก่อนไปบกพจังหวัดบุรีรัมย์หรือว่ากองบัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งความกล่าวหาเนวินกรุณาชิดชอบและบุคคลอื่นบุกรุกครอบครองที่ดินเขากระโดง 5,083 ไร่ชี้ศาลตัดสินแล้วว่าเป็นของรฟท.แต่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลท้าเนวินถ้าได้ที่ดินมาโดยถูกกฎหมายให้ไปฟ้องรฟท.ทนายอั๋นลั่นสัปดาห์หน้าจ่อร้อง DSI เอาผิดสนามแข่งรถถมดินทับที่สาธารณะและการลดไฟนะครับส่วนไทยรัฐก็พาดหัวข่าวประเด็นนี้เป็นข่าวใหญ่พาดหัวเหมือนกันนะครับบอกว่าเสรีพิสุทธิ์บุกบ้านเนวินทวงเขากระโดนแจ้งตำรวจเอาผิดซัดถึงอนุทินปชน.หรือว่าพรรคประชาชนดันยัตติติดตามเงินกู้นะครับปิดยอด18คนชิงผู้ว่ากทม.ก็รวมความเคลื่อนไหวกทม.ไปด้วยเห็นว่าล่าสุดอัปเดตนี่18คนแล้วก็บรรยากาศเมื่อวานหาเสียงกันคึกคักเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะเมื่อวานหาเสียงคึกคักหลายคนลงพื้นที่นะคะแต่เมื่อวานก็เป็นอีกวันนึงค่ะเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครผู้ว่ากทม.มีผู้สมัครเพิ่มมา1คนค่ะ19คนแล้วนะคะซึ่งมาดูกันก่อนนะคะเรื่องของบรรยากาศเมื่อวานนี้เห็นหมายเลข5จากพรรคประชาธิปัตย์นายอนุชาบุรพชัยศรีลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดเอี่ยมสมบัติมาพร้อมกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคคณะผู้บริหารมีนายกรจติกวณิชนายสกลทีภัทยกุลนางการดีเลียวไพโรจน์ด้วยนะคะบรรยากาศคึกคักค่ะก็ไปในสถานที่ที่เป็นตลาดก็มีคนมาจับจ่ายใช้สอยบรรดาพ่อค้าแม่ขายก็ต้อนรับอบอุ่นทักทายขอถ่ายรูปนายอนุชาก็ขออ้อนขอคะแนนพี่น้องชาวเขตสวนหลวงค่ะให้ช่วยเลือกผู้ว่าเบอร์5แล้วก็สกของพรรคด้วยไม่หวั่นผลโพล่าสุดที่คนกรุงหนุนผู้สมัครอิสระนะคะบอกผลโพกทม.เปลี่ยนได้ทุกสัปดาห์อีกคนนึงค่ะเป็นหญิงหนึ่งเดียวนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครกทม.หมายเลข14ก็เข้าสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพถวายสักการะพระแก้วมรกตพระสยามเทวาธิราชนะคะเจ้าตัวบอกมีเคล็ดลับไม่ว่าจะกิจการงานใดก็เริ่มต้นด้วยการสักการะศาลหลักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคู่ประเทศชาติอันหมายถึงหลักแห่งความมั่นคงทุกด้านทั้งชีวิตอาชีพการงานและขวัญกำลังใจก็บอกนะคะว่านอกจากความเชื่อมั่นความเชื่อความศรัทธาความมั่นคงทางจิตใจที่สิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการดูแลความมั่นคงชีวิตทรัพย์สินอาชีพของประชาชนเป็นภารกิจผู้นำเมืองเป็นมหานครที่จะมาดูแลมหานครใหญ่แห่งนี้ในการลงสู้ศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ก็มีความตั้งใจนะคะแน่นอนล่ะค่ะอย่างที่ดิฉันบอกไปนะคะว่า

0: การรับสมัครผู้ว่ากทม.ก็ปิดลงไปแล้วนะคะก็ปรากฏว่ามีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น19คนค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะมีภาพทั้งคุณอนุชานะคะประกบมือไฮไฟฟ์กับเด็กหนูน้อยคนหนึ่งที่ตลาดแล้วก็มีภาพคุณชัดชาติโอ้โหแข่งขันมาในมาตรนักกีฬาเลยนะคะส่วนพาดหัวข่าวบอกว่าปิดรับสมัครศึกชิงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แต่ว่าในมติชนเนี่ยพาดหัว18คนดิฉันไม่แน่ใจว่าอัปเดตข้อมูลหรือยังนะคะชิงผู้ว่ากทม18คนสก258รายป้ายหาเสียงชัดชาติพรึบอนุชาชูแก้ขยะติ่งสู้ท่วมติ่งนี่ก็คือคุณมาริกานะคะชัดชาติจัดกิมมิกวิ่ง9กิโลเมตรตามเบอร์ชิงผู้ว่าเปิดตัวป้ายหาเสียงกระจายพรึบค่ะแล้วก็มีภาพนะคะลุยหาเสียงในชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์9วิ่งระยะทาง9กิโลเมตรเชื่อมต่อระหว่างสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติพร้อมสร้างกิมมิกด้วยการวิ่งตามเส้นทางรูป9เลขไทยและ9อารบิกและยังมีภาพอย่างที่บอกกับภาพคุณอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข5พรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่หาเสียงตลาดเอี่ยมสมบัติเขต9เขตสวนหลวงนะคะทักทายไฮไฟท์เด็กน้อยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะย่อมย่อมค่ะในการเลือกผู้ว่ากทม.ที่ตอนนี้แต่ละคนก็โชว์ค่ะว่าตัวเองจะมีอะไรมาขายให้กับประชาชนชาวกทม.ค่ะ
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลข9เองเมื่อวานนี้ก็ลุยหาเสียงในหลายพื้นที่เลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือย่านลาดกระบังไปดูความคืบหน้าโครงการทางยกระดับลาดกระบังซึ่งเตรียมเปิดขาเข้าเพิ่มเติมในวันพุธนี้ฮะก็คือวันพรุ่งนี้ซึ่งเจ้าตัวคาดว่าจะช่วยบรรเทาการจราจรได้มากส่วนปัญหาน้ำท่วมหนักในพื้นที่เนื่องจากลาดกระบังพึ่งพาการระบายน้ำผ่านคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งมีข้อจำกัดด้านการระบายน้ำแล้วก็สภาพคลองที่คดเคี้ยวกว่าจะระบายไปคลองพระโขนงก็ทำให้การระบายใช้เวลานานแนวทางแก้ไขระยะต่อไปก็คือการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำเชื่อมคลองประเวศบุรีรมย์ไปถึงบึงหนองบอนครับเพื่อเร่งการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาควบคู่สร้างเขื่อนและก็ขุดลอกคลองตลอดแนวเชื่อจะช่วยลดผลกระทบทั้งพื้นที่ลาดกระบังสวนหลวงพัฒนาการและพื้นที่ต่อเนื่องอื่นๆนายชัดชาติลงพื้นที่หาเสียงปรากฏว่านางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยพร้อมน้องสาวผู้สมัครส.ค.เขตนี้ครับมารอให้การสนับสนุนนายชัดชาติพร้อมนำปัญหาต่างๆในพื้นที่มารายงานเพื่อรับการแก้ไขช่วงหนึ่งของการพูดคุยนายชัดชาติบอกว่าแต่ก่อนนางสาวธีรรัตน์เป็นผู้บังคับบัญชาสมัยเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและร่วมกันทำงานหนักก็เป็นประเด็นว่าก็มีผู้ให้การสนับสนุนแล้วก็ลงสมัครสก.ในพื้นที่นี้นะครับจากพรรคเพื่อไทยนะครับและในส่วนของเต้007นะครับนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ประธานกลุ่มกรุงเทพบินได้ครับเมื่อวานนี้เดินทางลงพื้นที่พร้อมกับภาสพงษ์ชัยวิริยวานิชผู้สมัครผู้ว่ากทม.และทีมงานกลุ่มกรุงเทพบินได้ลงพื้นที่ไปพบประชาชนและก็แฟนคลับบริเวณสยามสแควร์ก็มีประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและนักเรียนจำนวนมากเข้าคิวรอถ่ายภาพและทำคอนเทนต์ร่วมกับทีมงานอย่างคึกคักตลอดช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นเลยแหละครับสำหรับพาดหัวข่าวสนามเลือกผู้ว่ากทม.นะครับข่าวสดพาดหัวข่าวบอกว่ากกต.สรุป18คนชิงผู้ว่ากทม.ชัดชาติโชว์วิ่งหาเสียงดร.โจชูลอกท่อ 100% ขณะที่อนุชาทำอุโมงค์ยักษ์ส่วนไทยโพสต์พาดหัวข่าวครับประชาธิปัตย์ทวงคืนแฟนคลับเจน Y และ C เทใจให้ชัดชาติชัดชาติเดินเครื่องหาเสียงนำวิ่ง9กิโลเมตรประกาศพร้อมสารต่อพัฒนากทม.ขณะที่มาร์คควงอนุชาลงพื้นที่โหมแก้ปัญหาขยะทั้งระบบลั่นทวงคืนคนรักประชาธิปัตย์กลับมามาริกาพร้อมฟื้นคืนชีพสขปากเสียงให้ประชาชนลุยสตรีทฟู้ดพาราไดซ์24ชั่วโมงด้านเท้งบุกสายไหมบอกคนกรุงยี้ระบอบสีน้ำเงินมั่นใจหากเลือกผู้ว่าและสก.ครบทีมเปลี่ยนแปลงกทม.ได้แน่รองผอ.สถาบันพระปกเกล้านะฟันเปลี่ยนส้มรากเลือดเจนซีเจนวายเทใจอดีตผู้ว่าครับ
0: ค่ะมีสาระดีๆเกี่ยวกับผู้เอาประกันทุกคนควรจะต้องรู้เรื่องของเงื่อนไขเวลานะคะสิ่งนี้จะต้องรู้ก่อนใช้สิทธิ์ได้ครบไม่งงเวลาเคลมค่ะสำหรับความคุ้มครองประกันจะสมบูรณ์แบบมี2ช่วงเวลาสำคัญที่ผู้เอาประกันทุกคนควรรู้เพื่อรักษาสิทธิ์การขอคืนเงินหากเปลี่ยนใจและป้องกันความเข้าใจผิด

0: ื่องการเคลมในช่วงเริ่มต้นสัญญานะคะโดยในช่วงที่1คือช่วงเวลาอ่านให้ชัวร์ก่อนตัดสินใจจริงเป็นช่วงเวลาที่เงื่อนไขกรมธรรม์ให้สิทธิผู้เอาประกันภัยอ่านกรมธรรม์ฉบับจริงอย่างละเอียดหากเงื่อนไขไม่ตรงกับที่เข้าใจหรือตรงตามที่เสนอขายหรือเปลี่ยนใจตรงนี้สามารถยกเลิกกรมธรรม์และขอรับเงินเบี้ยประกันภัยคืนได้นะคะประกันชีวิตหากหักค่าใช้จ่ายในการออกกรมธรรม์หรือค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริงตรงนี้ถ้ามีช่วงที่2คือช่วงเวลาหลังกรมธรรม์มีผลบังคับแต่บริษัทยังไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยบางประเภทเพื่อป้องกันการทำประกันแบบรู้ล่วงหน้าว่าป่วยแล้วหวังเคลมประกันทันทีโดยยึดหลักสุจริตใจระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทเพื่อป้องกันการใช้สิทธิ์โดยไม่เป็นธรรมและสร้างความมั่นใจว่าผู้เอาประกันภัยทุกคนได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
1: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นสถานการณ์รุนแรงภาคใต้ครับเมื่อวานนี้อาสาสมัครทหารพรามพีชีพไป1นายหลังปะทะกับโจรใต้สนันป่าขณะปิดล้อมจับโจรที่เกี่ยวข้องกับเหตุสังหารปลัดอำเภอเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับอสทพถูกยิงดับล้อมจับโจรใต้ฝ่าวงล้อมหนีรอดฆ่าปลัดและแฟนกบดานในจะแนะทหารพลานปิดล้อมยิงปะทะเดือดแนวร่วมโจรใต้อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสคนร้ายกระโดดหนีออกจากบ้านเปิดฉากยิงฝ่าวงล้อมดวลดุเดือดอสสอาสาสมัครทหารพลานพลีชีพ1นายครับ
0: ค่ะมีความเดือดร้อนของเกษตรกรเลี้ยงกุ้งตอนนี้เคว้งคว้างหนักค่ะเพราะหมดหนทางจะส่งกุ้งไปขายมาเลเซียหลังถูกระงับการนำเข้าก็เลยอยากจะให้รัฐบาลรีบเจรจาขอผ่อนปรนตรงนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News มีพาดหัวข่าววอนรัฐถูกมาเลผ่อนปรนส่งกุ้งไทยขายเกษตรกรโวยไม่ไหวป่วนเศรษฐกิจสูญ 2,000 ล้านเกษตรกรเลี้ยงกุ้งจี้รัฐบาลรีบเจรจาขอผ่อนปรนหรือขยายระยะเวลาการบังคับใช้หวั่นกระทบราคากุ้งในประเทศหมดหนทางส่งกุ้งขายมาเลเซียค่ะ
1: เมื่อวานนี้ผอ.ปปช.ไปร่วมงานฌาปนกิจศพไรเดอร์นะครับที่ผอ.เมาสุราแล้วก็ขับรถไปชนเสียชีวิตนะครับตัวยอมรับว่าคิดจะบวชอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับไรเดอร์ด้วยแล้วก็ย้ำว่าไม่เคยพูดเรื่องของเงินเยียวยา 500,000 บาทนะครับมีอยู่ในข่าวสดครับผอ.เมาบวชให้เหยื่อร่วมพิธีศพไรเดอร์ญาตินัดคุยจ่ายเงินเยียวยาครับ
0: ค่ะปิดท้ายอิหร่านไม่สนแก้ MOU ฟื้นฟูขีปนาวุธ IRCG ถล่มพังยับฐานสหรัฐในคูเวตถล่มฐานทัพสหรัฐในคูเวต IRGC ตอบโต้สหรัฐสอยโดนส่วนประธานสภาอิหร่านลั่นยังไม่รับข้อตกลงสหรัฐค่ะ
1: เช่นเดียวกับไทยรัฐนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้บอกว่ามักกันและอิหร่านไร้แววสงบศึกการเจรจายุติศึกสหรัฐอิหร่านส่อแววยืดเยื้อไปอีกเมื่ออิหร่านลั่นจะไม่ยอมรับข้อตกลงใดๆนะครับจนกว่าสหรัฐอเมริกาจะรับข้อเสนอของอิหร่านครับ
0: ค่ะก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามเรานะดิฉันเข้าไปดูใน Facebook หลายคนส่งข้อความมาทักทายเรา2คนนะคะขอบคุณอย่างสูงมากๆค่ะวันนี้พี่ณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือต้องลาไปก่อนพบกันได้ใหม่นะคะกับ9ทันข่าวในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มยอดใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสวันแรกทะลุ 1,000 ล้านสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังอัปเดตยอดใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกณเวลา 17:00 น.ยอดใช้จ่ายรวม 1,084,430,000 บาทประชาชนจ่าย 454,780,000 บาทรัฐร่วมจ่าย 629,650,000 บาทมีจำนวนผู้ใช้จ่าย5ล้านคนจำนวนรายการที่ใช้จ่าย 6,930,000 ครั้งและจำนวนร้านค้าที่มีการใช้จ่าย 566,000 ร้านค้าขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่มให้ประชาชนและร้านค้าได้ใช้สิทธิ์วันนี้เป็นวันแรกว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามสัดส่วน 60-40 นะครับสุภชัยสัตย์เสรีพิสุทธิ์ปมเขากระโดงบิดเบือนก้าวล่วงศาลนายสุภชัยใจสมุทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยแถลงชี้แจงต่อกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยออกมาติดตามทวงถามเรื่องข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลในขณะนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอันไม่ควรที่จะกระทำในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะเรื่องนี้สังคมโดยทั่วไปทราบแล้วว่าที่ดินเขากระโดงประชาชนมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินและนสสารที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งกรณีดังกล่าวมีเหตุผล2ประการคือไม่เข้าใจกฎหมายหรือมิฉะนั้นก็คือการบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อประสงค์ที่จะใส่ร้ายป้ายสีบุคคลซึ่งเป็นผู้สุจริตนายสุภชัยกล่าวอีกว่าเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้ไปจังหวัดบุรีรัมย์บริเวณหน้าบ้านของผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินผู้เป็นเจ้าของโฉนดที่ดินไปท้าตีท้าต่อยท้าทายเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งพฤติการเช่นนี้เป็นพฤติการที่คนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่พึงกระทำอีกทั้งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติควรต้องสำนึกว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดหน้าที่และก้าวล่วงไปยังอำนาจของศาลนอกจากนี้นายสุภชัยยังได้หยิบยกบทเรียนในอดีตของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ขึ้นมาเปรียบเทียบโดยระบุว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เคยถูกกล่าวหาในลักษณะเดียวกันทั้งกรณีรีสอร์ทหรูริมแม่น้ำแควน้อยจังหวัดกาญจนบุรีที่อ้างสิทธิ์ในที่งอกริมตลิ่งเพื่อทำสวนหย่อมโดยไม่มีโฉนดจนในที่สุดก็แพ้คดีและต้องรื้อถอนรวมถึงกรณีท่าเทียบเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยาย่านบางกระบือที่ถูกกรมป่าไม้กล่าวหาว่าบุกรุกท่านนี้ขอเรียกร้องกกต.เร่งพิจารณาคำร้องที่พรรคภูมิใจไทยเคยมีการไปร้องเรียนเรื่องที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ในข้อหาใส่ร้ายป้ายสีพรรคภูมิใจไทยโดยระบุว่าหากมีผลถึงที่สุดแล้วและพบว่ามีการกระทำความผิดพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จะ

0: ต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและต้องพ้นจากการเป็นส.ส.ทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: วัน B Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกัสยา
1: ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับเรา2คนนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LDM FM 95
2: ปล่อยได้ใจก็เบาม
1: ีสายมารอเรียบร้อยในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคนะครับ
3: พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค
4: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
5: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
1: คุณดวงกมล
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: อยู่แถวไหนครับทำอะไรอยู่เอ่ย
0: อยู่สมุทรปราการค่ะ
1: ครับทำอะไรอยู่คะ
2: ทำอะไรอยู่คะ
0: ทำงานรับซื้อของเก่าค่ะพี่
1: อ๋อเหมือนเคยคุยกันปะ
0: เคยค่ะกับพอวาสุนานแล้ว
1: นานแล้วช่วงนี้เป็นไงบ้างครับของเก่า
0: ตอนนี้อันก็ไม่ค่อยดีนะคะเงียบ
1: ๆโอ้เงียบๆเนาะก็ต้องสู้กันไปแหละทุกธุรกิจแหละเนาะนะครับ
2: อันนี้เปิดรับซื้อแบบให้คนเอาของมาที่บ้านไหมคะ
0: มาที่บ้านด้วยแล้วก็ไปซื้อเองด้วยค่ะ
2: ไปซื้อเองด้วยมาที่บ้านด้วยแล้วต้องติดต่อยังไงคะถ้าเกิดว่าคนอยากเอาไปขายรับซื้ออะไรบ้างคะ
0: ก็คือพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าค่ะ
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า
0: แล้วก็ติดที่อ่างค่ะนอกจากขวดกับกระดาษที่ไม่ซื้อค่ะเพราะว่าทำเองไม่ไหว
2: อ๋อขวดกับกระดาษไม่ซื้อพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรได้หมดเลยหรือคนที่แบบเซ้งร้านแล้วก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เฟอร์นิเจอร์โดยมากมันต้องไม้สักค่ะไม้อย่างอื่นมันไม่ทนนะคะมันโดนน้ำไม่ได้ก็เลยไม่ซื้อค่ะ
2: ค่ะ
1: รับเฉพาะในย่านสมุทรปราการใช่ไหมครับ
0: ก็ถ้าหากว่ามีเยอะๆตามก็รับหมดอะค่ะ
2: สามารถ
0: รถจะรับย่านสมุทรปราการค่ะ
2: สามารถเอารถไปรับได้ถ้าเกิดเยอะๆไหมคะ
1: อะไรนะ
0: ไม่ได้วิ่งออกต่างจังหวัดค่ะนอกจากว่าลูกค้าแบบที่มีของประมูลโรงงานอะไรเงี้ยค่ะถึงจะไป
2: รับ
1: นะกรุงเทพปริมณฑลเนาะนะครับ
2: ค่ะ
1: ยังได้อยู่เนาะ
0: ได้อยู่ค่ะ
1: บอกเบอร์โทรได้เลยคุณรณกมลบอกซะอีกรอบหนึ่งนะครับเผื่อใครสนใจ
0: 0954605923ค่ะ
1: 0954605923คุณรณกมลได้รับซื้อของเก่าเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ยกเว้นอะไรนะ
2: ขวดน้ำ
0: กระดาษ
2: ขวดกับกระดาษ
1: เท่านั้นนะครับจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า
0: เก็บเยอะค
1: ่
0: ะ
1: อะไรนะ
0: มันต้องเก็บแบบจำนวนเยอะๆค่ะเพราะว่าโอที่เก็บเราไม่มีจะเก็บ
2: ค่ะ
0: ก็ต้องเป็นอย่างน้อยแบบมันเข้ามันก็ไม่คุ้มค่าน้ำมันนะครับ
1: รับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้วแล้วมีอะไรครับ
0: ค่ะ
1: แล้วมีอะไร
0: อยากรู้ว่าใครที่อยากจะโลของเงี้ยก็ได้ค่ะ
2: โลของ
1: ส่วนนี้เจ้าเฟอร์นิเจอร์อะไรได้หมดเลย
2: พวกเหล็กอย่างนี้ก็ได้เนาะใช่ไหมคะ
0: เศษเหล็กเศษเหล็กรับ
2: ค่ะ
1: เอาใจช่วยเนาะใครอยากอุดหนุนนะให้กำลังใจคุณดวงกมลด้วย0954605923นะครับวันนี้อยากฟังเพลงไหนดี
0: ไม่ร้องไห้ไม่ใช่ไม่เจ็บค่ะของพี่ต่ายอรทัยค่ะ
1: พูดขอบคุณให้ผมนิดนึงนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: คำท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และโอ้ยไอยาราอ่ะห้า
0: และโบ้ยไอยาราอ่ะห้า
1: โอ้ไอยาราอ่ะห้า
0: โบ้ยไอยาราอ่ะห้า
1: โอ้โออ่างโออ่าง
0: โอ้นะคะ
1: โอ้โอ้ไอยาราอ่ะห้า
0: ค่ะ
1: รสชาติดีดี
0: ไอยาราห้าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่าย
0: ทานง่าย
1: ชุ่มคอ
0: ชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยาราอ่ะห้า
0: ไอยาราห้า
1: เดี๋ยวให้ชาวรถทุ่งหมานครเลือกต่อมันต่อจากไม่ร้องไห้ไม่ใช่ไม่เจ็บนะฮะสุดร้องตายระไทยนะ
0: ค่ะ
1: ขอให้มีลูกค้าเยอะๆแล้วกันเนาะคุณดวงกมลเอาใจช่วย
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณ
2: ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค
3: ่
2: ะ
3: สวัสดีค่ะคิดสิมา
4: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
5: ไอ้ไอยาราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาห่า
1: คุณดวงกมลนะครับรับซื้อของเก่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์นะครับยกเว้นขวดกับกระดาษเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลนะลองประสานไปที่คุณดวงกมลได้เลย0954605923ครับ0954605923นะครับพาเรเพลงฮิตหัวขบวนคือเพลงไม่ร้องไห้ไม่ใช่ไม่เจ็บต่ายอรทัยนะครับ SMS เข้ามาต่อกันได้468-9400 LINE @tltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcut.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์เมนต์เข้ามาได้เลยอีก3เพลงนะครับ ทรหาน้องเมย์ก็ได้นะครับ02 248 1

0: สี่เพลงต่อเนื่องนะครับไม่ร้องไห้ไม่ใช่ไม่เจ็บนะครับต่ายอรไทยนะครับต่อด้วยรัชนกศรีโลพันธ์นะครับฝนตกในทะเลนะฮะกรดน้ำตามินตาอินทิราและปิดท้ายด้วยน้ำตาลาใสนะครับสิ่งรองของไทยธนาวุฒินะครับใครมีของเก่านะฮะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเฟอร์นิเจอร์ยกเว้นขวดกับกระดาษนะครับติดต่อคุณดวงกมลได้เลยนะครับ0954605923ครับ0954605923นะครับคุณดวงกมลเขารับซื้อของเก่าอยู่นะเอาใจช่วยนะครับนะฮะทุกท่านเลยนะครับใครจะมีสื่อกลางในการช่วยเหลือกันนะครับจะฝากธุรกิจฝากร้านอะไรได้ทั้งนั้นเลยนะครับนะฮะฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาจอคิวฮิตนะครับขอบคุณแชมพูทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับวันนี้เป็นเพลงใหม่ล่าสุดนะครับจากโรงข้าวอัญชนานะครับนะฮะซึ่งอยู่ในสังกัดของท็อปไลน์มิวสิกนะครับคำร้องและทำนองดิวพีรพลนะครับเรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามนะครับเพลงชื่อขี้เล่าบอกขี้ตั๋วนะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวเราทวนเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับให้คุณผู้ฟังฟังกันอีกรอบหนึ่งขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ2เพลงต่อเนื่องเลยนะครับไอ้ทุยเสียงร้องของวงแอลกอฮอล์ค่ะ
1: อยู่ในฮิตที่2ค่ะและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะนารีรำพึงค่ะจากวงฟูค่ะอยู่ในฮิตที่12ค่ะ
0: ฟังเพลงใหม่นะฮะเสียงร้องของโรงข้าวอัญชนาถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: วันนี้ดูข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์รายวันนิดนึงนะครับ Direct PPA นะครับนะฮะ 2,000 เมกไม่พอนะครับ PDA ล่าช้านะฮะ4รัฐบาลไม่จบนะครับนะฮะ Data Center ศึกแย่งไฟเราไปตามดูในกรุงเทพธุรกิจเขาพาดหัวไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็เรื่องของทั่วโลกเบรกศูนย์ข้อมูลยักษ์นะครับวันแย่งทรัพยากรไฟฟ้ากับน้ำนะครับเรื่องของ Big Techไม่ถอยเดินหน้าลงทุนนะครับโครงสร้างพื้นฐานฮับ AI นะครับเรื่องของ AI เป็นเรื่องสำคัญเนาะนะครับวันนี้กรุงเทพธุรกิจเขาก็มีประเด็น AI นะครับส่วนวันนี้ข่าวสดเรื่องของใช้ไทยพลัสเนี่ยคึกเลย
3: นะครับ
2: หลายท
3: ่
2: านก็ไปใช
3: ้
2: กันแล้ววงเงินเดือน 1,500 นะฮะไทยพลัสคือคักสะพัดทั่วไทยนะครับประชาชนแห่ใช้สิทธิ์จับจ่ายแน่นตลาดร้านค้าที่โคราชนี่มารอตั้งแต่3ก่อนร้านจะเปิดอีกที่ตรังก็ข้ามเกาะมาซื้อสินค้าเลยนะครับนะฮะเรื่องของประเด็นต่างๆเรื่องของการเลือกตั้งนะฮะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็มีหลายท่านก็เริ่มตะเวนออกหาเสียงกันแล้วนะครับลองไปตามอ่านดูนะครับ

ักแล้วก็เรื่องของที่มีการยื่นแก้รัฐธรรมนูญด้วยนะครับนะฮะเรื่องของญาตินักการเมืองดังรวมรักพิตตี้สาวร้องนะครับหลอกให้ลงทุนโกงทั้งเงินทั้งรถนะครับในข่าวสดนะครับแล้วก็เรื่องของผอ.เมาแล้วบวชให้เหยื่อนะครับรวมพิธีเผาศพไรเดอร์นะครับนัดญาติคุยจ่ายเยียวยานะครับแล้วก็เรื่องของเพื่อไทยนะครับยื่นแก้รัฐธรรมนูญนะครับ4มิถุนายนนะครับนะฮะเป็นประเด็นในมติชนด้วยนะครับและเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการสั่งเช็คทุกพื้นที่นะครับหลังครูร้องโซเชียลนะครับสปท.ก็แจ้งเกณฑ์การสอบตกลูกจ้างชั่วคราวด้วยนะครับนี่มติชนก็ลงเรื่องของไทยช่วยไทยคึกคักนะฮะแล้วก็เรื่องของท่านเอกนิติก็ปลื้มนะครับรถภาระประชาชนกระทรวงการคลังเก็บรายได้7เดือนทะลุเป้านะครับขนส่งชี้แจงเปลี่ยนป้ายรถ EV นะครับแล้วก็เรื่องของปานปิดรับสมัครนะฮะศึกเลือกตั้งผู้ว่า18คนนะครับสก258รายนะครับแล้วก็เรื่องของการที่เป็นประเด็นของเปิดลงทะเบียนเลือกนะครับบอร์ดสปส.นะครับท่านจุลพันธ์ก็ตั้งสอ.ลต.นะครับประสานงานนะครับลองไปตามดูในมติชนนะครับแล้วก็วันนี้เดลีนิวแน่นอนเรื่องเศรษฐีใหม่รวยหวยดิจิตอลสลักดิจิตอลนะครับ180ล้านอู้ฟู่อยู่คนเดียว20ใบ120ล้านโอ้โหได้อิจฉามากฮะลองไปตามดูนะครับไทยช่วยไทย plus ก็เป็นประเด็นใหญ่เลยจ่าย 797.8ล้านนะครับคนใช้สิทธิ์นะครับ 3.82 ล้านนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของไปบ้านของคุณเนวินนะครับที่บุรีรัมย์นะครับท่านเสรีพิสุทธิ์นะครับทนายอ่านไปตามนัดเลยเดินเครื่องนะครับเอาเครื่องปมรกที่ดินเขากระโดงนะครับแล้วก็เรื่องของการบอลรัฐนะครับพูดคุยกับมาเลเซียผ่อนปรนกรุ้งไทยขายนะครับเกษตรกรบอกว่าไม่ไหวแล้วนะฮะปนเศรษฐกิจ 0.2,000 ล้านนะครับแล้วเรื่องของอิหร่านไม่สนในการแก้ MOU นะครับฟื้นฟูขีปนาวุธนะครับ IRG ถล่มพังยับเลยฐานสหรัฐในคูเวตนะครับนะฮะแล้วก็มีประเด็นในไทยรัฐด้วยนะครับที่บอกว่าไทยช่วยไทยนะครับวันแรกเนี่ย 1,084 ล้านนะครับประชาชนแห่จับจ่ายซื้อสินค้าคึกคักท่านเอกนิติก็ปลื้มผลตอบรับนะฮะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมีประเด็นท่านเสรีพิสุทธิ์ด้วยบุกบ้านคุณเนวินนะเว้ยนะครับที่เขากระโดงนะครับประเด็นเขากระโดงนะครับแล้วก็เรื่องของที่อเมริกากับอิหร่านด้วยนะครับไร้แววที่จะสงบศึกด้วยนะครับนะฮะแล้วก็มีเรื่องประเด็นอาชญากรรมต่างๆในไทยรัฐโอ้โหเพียบเลยนะครับลองไปตามอ่านดูนะครับเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงครับ

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: พระปรีชาพราวนภาการุณราษฎร์รินสายญาติน้ำพระทัยอัมไพผลมงคลสมัยไทยเทวันบันดาลดลราชินีสีแห่งชนทรงพระเจริญ
2: เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับ1ของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะ

0: ไวๆเลย
1: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
0: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
1: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

ริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ง
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไมคัน
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
3: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณช่วงเวลาเพื่อนเป็นเรื่องหวานด้วยนะครับโดยหอมเฮิร์บนะครับสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับนะฮะช่วงนี้ฝนตกหลายจุดหลายพื้นที่ทำให้เรานึกถึงเพลงนี้เลยนะครับเสียงร้องของเสกโลโซนะครับฝนตกที่หน้าต่าง
3: que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ลา9นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจับกุมผู้ต้องขัง

0: เรือนจำชั่วคราวร่อง5สังกัดเรือนจำจังหวัดพะเยาที่หลบหนีได้แล้วกรมราชทัณฑ์เปิดเผยว่าตามที่นายเด่นรัตน์ชูคำหอมอายุ37ปี10เดือนซึ่งต้องโทษในคดีมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองและพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตกำหนดโทษจำคุก2ปี12เดือนเหลือโทษจำคุก1ปี6เดือน12วันได้ก่อเหตุหลบหนีจากเรือนจำชั่วคราวบ้านร่อง5ผู้ต้องขังกองนอกขณะฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรภายนอกซึ่งเป็นนโยบายของกรมราชทัณฑ์ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ใกล้พ้นโทษที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้ออกมาฝึกวิชาชีพปรับสภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมความพร้อมออกสู่สังคมสถานที่ในการควบคุมจึงไม่ได้มีความมั่นคงเหมือนเรือนจำปิดซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569เวลาประมาณ15นาฬิกากรมราชทัณฑ์โดยเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดพะเยาและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องขังคนดังกล่าวได้แล้วโดยจับกลุ่มได้บริเวณหมู่บ้านปินเหนือตำบลบ้านปินอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกาวันนี้เบื้องต้นสาเหตุการหลบหนีเกิดจากปัญหาทางครอบครัวกรมราชทัณฑ์ขอขอบคุณผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้คณะชุดสืบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายรวมถึงเครือข่ายฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนในท้องที่จังหวัดพะเยาและสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการติดตามตัวผู้ต้องขังหลบหนีดังกล่าวกลับมาได้สำเร็จซึ่งกรมราชทัณฑ์จะเพิ่มมาตรการและความเข้มงวดในการควบคุมดูแลผู้ต้องขังให้มากยิ่งขึ้นต่อไปรัฐบาลติดตามสถานการณ์โควิด-19 ใกล้ชิดย้ำยังไม่พบสายพันธุ์ที่รุนแรงขึ้นนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าขณะนี้ประเทศไทยพบสายพันธุ์โควิด-19 ที่ระบาดหลักคือสายพันธุ์ NB.1.8.1 ซึ่งแตกออกมาจากสายพันธุ์ JN.1 เกี่ยวกับก็ตามยังไม่พบหลักฐานว่าสายพันธุ์ดังกล่าวก่อให้เกิดอาการรุนแรงมากขึ้นหรือทำให้เกิดการแพร่ระบาดที่รวดเร็วผิดปกติแม้จำนวนผู้ติดเชื้อจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลแต่ยังไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่และส่วนใหญ่ผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรงโดยระบบสาธารณสุขยังสามารถรองรับสถานการณ์ได้อย่างเพียงพอรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและไม่ตื่นตระหนกกับข่าวลือหรือข้อมูลที่คลาดเคลื่อนโดยยังคงย้ำให้ประชาชนดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608ได้แก่ผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวและหญิงตั้งครรภ์ขอยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณว่าสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่มีความรุนแรงมากขึ้นประชาชนสามารถใช้ชีวิตและดำเนินกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติเพียงขอให้ดูแลสุขภาพและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ดี
3: ีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเถ่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋า

0: ขอใจเธอเลขเบอร์โทรหญิงวีศรีจุมพลนะครับพี่จนปนเอมหาผิงกับโบกมลทิพย์นะครับช่วงเวลาสุดท้ายนะครับชั่วโมงสุดท้ายนะครับในช่วงเวลามหานครออนไลน์ฮิตกับเรา2คนนะครับ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: ใครอยากเพิ่มเติมเพลงฮิตนะครับหลังไมค์อยู่กับน้องเมย์นะ022481366ครับ SMS เข้ามาได้4689400 @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcod.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเมนเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณคุณมุ้ยศรีนครินทร์ด้วยนะครับคุณเจี๊ยบอยู่ที่101ด้วยนะช่วยเลือกเพลงกันเข้ามานะครับเป็นเรื่องสำคัญจริงๆสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครคลาสซี่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับสำหรับคุณฟังที่มีอายุ 50-75 ปีนะฮะและอยากจะมีอะไรดูแลตัวเองอยากจะวางแผนชีวิตให้กับมรดกเป็นมรดกให้ลูกให้หลานนะครับ
2: ให้กับคนที่เรารักก็ได้หรือ
0: โดยเฉพาะการดูแลตัวเองนะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ให้ไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตของคุณผู้ฟังกันดีกว่านะครับ
2: ค่ะกับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะคะเบี้ยเขาเนี่ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทค่ะและที่สำคัญเบี้ยเราจ่ายครั้งแรกวันนี้เท่าไหร่เราจ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยค่ะแล้วก็เป็นโอกาสในการวางแผนสร้างมรดกให้กับลูกหลานของเราก็ได้หรือว่าเป็นเงินเก็บเงินก้อนในบั้นปลายชีวิตให้กับตัวเราเองก็ได้นะคะผลประโยชน์และเงื่อนไขที่จะได้รับนะคะหากกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะค่ะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุดเลย1,200,000 บาทค่ะและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกนะคะรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3ก็รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากเราอยู่ครบสัญญาเราไม่เป็นอะไรเลยไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะเรารับเงินสูงสุดค่ะ 450,000 บาทค่ะโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยที่เบอร์นี้นะคะ02-201-4364 02-201-4364ค่ะวิธีการสมัครง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่คุณผู้ฟังเองตัวคุณเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยที่เราอยากจะสมัครให้ท่านเนี่ยท่านมีอายุ50-75ปีสามารถสมัครได้เลยโดยไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะโทรสมัครได้ด้วยตัวเองได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364 นะคะอย่างน้อยเรามีประกันนะคะมีแผนการเงินตรงนี้ไว้ดูแลเราได้นะสำหรับ คุณผู้ฟังที่อาจจะเป็นผู้สูงอายุนะคะเดี๋ยวอุ้มย้ำผลประโยชน์ให้ฟังกันอีกรอบนึงค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่สาธารณะค่ะใน2ปีแรกนะคะรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทค่ะและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มไปอีก 10% หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญานะคะเราไม่เป็นอะไรค่ะเราอยู่ครบสัญญาเขาเนี่ยรับเงินสูงสุดอยู่ที่ 450,000 บาทค่ะเบี้ยเริ่มต้นวันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญานะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะยิ่งอายุมากขึ้นเรายิ่งไม่ควรประมาทในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็สร้างมรดกไว้ให้กับคนที่เรารักได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364 นะคะและสำหรับทุกๆการสมัครกรมธรรม์ค่ะคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยเพราะว่าไทยประกันชีวิตเนี่ยเขาร่วมบริจาคสมทบนะคะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชค่ะใน1กรมธรรม์ค่ะจะเท่ากับ100บาทนะคะตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึง30กันยายนค่ะหรือว่าจนกว่าจะครบเป้าหมายในการบริจาคสูงสุดของเขาก็คือ1,000,000บาทนะคะและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดค่ะควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของตัวคุณผู้ฟังเองด้วยนะคะ
0: วันนี้เพลง Hit Story 2เพลงต่อเนื่องนะครับนะฮะฟังกัน2เพลงเลยนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับ
3: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ่อนน้องแน่นๆนะครับเสียงร้องของสายใยอุดมพรนะครับแล้วก็กอดเสาเถียงนะครับสองกอดด้วยกันเพลง Hit Story ครับ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: วันนี้กิจกรรมมหานครแฟมิลี
2: ่มหานครแฟมิลี
1: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: ขอบคุณการสนับสนุนด้วยนะครับในโอกาสครบรอบ22ปีคือลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เราไปเลี้ยงนะครับนะฮะอาหารกลางวันนะครับที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนะครับให้กับเด็กๆนะครับน่ารักมากๆนะที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับนะฮะขอบคุณกาแฟเขาช่องนะครับเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไว้ๆว้าวเมื่อมีว้าวสำเร็จรูปนะครับอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับนอกนั้นก็จะมีต้องขอบคุณท็อปพัสุพัฒนะครับโจโจเดมิแนนปีเตอร์เฟอร์ดิฟายนะครับจอยบิยอนและเหล่านักจัดรายการด้วยเฮมีกับพิมดาด้วยนะครับนะที่มาร่วมกิจกรรมดีๆนะครับในโอกาสดีๆนะครับโอกาส22ปีคือลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95และขอบคุณบรรดาแฟนคลับหลายๆท่านเลยที่มาร่วมบุญนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหมออวยชัยร่วมกับร้านขายยาสิรินฟาร์มาซีนะครับและคลองตันเภสัชนะครับ Power Series Steel นะครับ Tesco Engineer นะครับพี่มีพี่จับนะครับร้านหนึ่งเดียวแพร่กระสาซอย5นะครับข้าวเหนียวมะม่วงอร่อยอร่อยนะครับไอศกรีมโดยน้องอุ้มกับบางปลานะครับลูกชิ้นโดยเจสีสามโคกปทุมธานีนะครับทองม้วนข้าวสารอาหารแห้งโดยบ้านวีคลับลุงกาด้วยนะครับขนมโดนัทนะครับโดยคุณดิชาพัฒนะครับซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวนะครับซอสพริกพ่นไฟติดใจแต่ไม่ติดหวานน้ำผึ้งจากสยามบีซีเครดนะครับไปติดตามภาพนะครับความน่ารักน่ารักนะครับที่ส่งบุญดีๆนะครับหลายท่านถูกนะฮะเลขท้ายเมื่อวานนี้นะครับก็แหมเป็นผลของบุญทุกปีเลยอัน
5: นี้ส่งบุญค่ะผลส่งผลเร็วมากนะ
0: ทุกปีก็ต้องมีเลข95อยู่ตลอดเวลา
5: ไอ้เราก็ไม่ได้นึกนะพี่ว่าเอ้ยครบรอบแล้วเรา2คนไม่ซื้อด้วยอ่ะเราเล่นไม่เป็นอ่ะ
0: ว่ากันไปนะครับนะฮะใครที่พลาดหวังก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับหลายท่านที่โอนเงินมาทำบุญนะครับผ่านมาทางบัญชีของเรียนโดยตรงก็อนุโมทนาบุญด้วย
5: อนุโมทนาบุญนะครับ
0: สำหรับกิจกรรมดีๆนะครับในโอกาสครบรอบ22ปีคือลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ยังมีใครยังพอมีสรรพกำลังที่เหลือทางโรงเรียนก็ยังขาดนะครับหลายๆอย่างเลยนะครับก็ลองติดต่อไปทางโรงเรียนบ้านคลองกระพงที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีด้วยนะครับก็จะได้บุญ

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ขอบคุณทางอสมทที่จังหวัดจันทบุรีด้วยนะครับที่ FM 95.25 MHz นะครับนะฮะก็มีการบริจาคนะครับนะฮะขนมนมเนยแล้วก็น้ำสมุนไพรด้วยนะครับนะฮะน่ารักมากๆ

วันนี้เป็นเพลงช้างเผือกจากวงดนตรีที่นะฮะหลายหลายคนนะฮะร้องตามกันได้นะครับนะฮะแล้วนักดนตรีไม่ดีตรงไหนนะครับศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับ

0: โดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกัสยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า15ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
7: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ำนี้อุ้มถ่ายทอดนะครับคำว่าจบพูดเบาๆก็เจ็บนะครับต้นฉบับเอิร์นสุรัตติการนะครับนะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ดีๆนะครับใน Facebook Fanpage ที่ RTM FM 95ด้วยนะครับหลายๆท่านเลยที่ส่งกันเข้ามาเรียบร้อยแล้ว

0: คนบ้านนอกนะคะเสียงร้องของอาจารย์พยัคฆ์ภูวิชัยนะครับวันนี้เราทิ้งท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตเหมือนเดิมนะครับนะฮะสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังลูกทุ่งมหานครอยู่ผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศตอนนี้นะครับ
1: ค่ะเป็นคติธรรมคำสอนนะคะจากหลวงปู่ขาวอนาลโยค่ะหลวงปู่ท่านสอนว่าทำเหตุลงไปแล้วไม่ได้รับผลไม่มีหรอกในโลกนี้เหตุดีก็ต้องได้รับผลดีเหตุชั่วก็ต้องได้รับผลชั่วมันจะสูญหายไปไม่มีค่ะ
0: วันนี้ SMS ที่ถูกเป็นมหานครซุปเปอร์ฮิตปิดท้าย
2: มหานครซุปเปอร์ฮิต
0: ทั้ง4689400คือเพลงนี้เลยแก้บนนะคะสึ่งรองการตองทุ่มเงินนะครับเดี๋ยวสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยนะคะพิธาดูแลคุณฟังต่อนะเราสองคนมาใหม่พรุ่งนี้7โมงครึ่ง

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีหารือหน่วยงานความมั่นคงเรื่องสถานการณ์ชายแดนใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงทำเนียบรัฐบาลโดยมีภารกิจเรียกหลายฝ่ายเข้าหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าก่อนจะประชุมคณะรัฐมนตรีอาทินายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

0: รวมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งได้หารือเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ 2,570 นอกจากนี้ได้เรียกหน่วยงานความมั่นคงพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมนายปิยสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามารายงานสถานการณ์ชายแดนใต้และสถานการณ์น้ำมันขณะที่เลขาสอบต.เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้เรียกเข้าพบเพื่อหารือถึงสถานการณ์ชายแดนใต้และรายงานสถานการณ์น้ำมันส่วนที่มีการมองว่าปัจจุบันเกิดเหตุค่อนข้างทีรองเลขาสอบต.กล่าวว่าการก่อเหตุในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นการพุ่งเป้าจึงมองว่าระบบบัดดี้เป็นสิ่งสำคัญนอกจากนี้นายอนุทินยังได้เรียกพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการกองทัพเรือพร้อมคณะเข้าหารือการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สธนช.เตือน6จังหวัดเฝ้าระวังฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันนายธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้หลายฝ่ายของประเทศมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งจากข้อมูลเรดาร์ตรวจสภาพฝนพบว่าภายในระยะเวลา12ชั่วโมงมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่ภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดและภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขังรวมถึงมีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในบางพื้นที่นอกจากนี้คาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกสะสมล่วงหน้า 1-3 มิถุนายนพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงได้รับฝนสะสมมากกว่า200มิลลิเมตร7อำเภอได้แก่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากอำเภอเมืองตราดอำเภอเขาสมิงอำเภอบ่อไร่และอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดรวมถึงอำเภอขลุงและอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีคาดว่าช่วงวันที่ 3-5 มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขณะที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ยังเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ชายเมาอ้างตัวเป็นข้าราชการระดับสูงกรมชลประทานขับรถเฉี่ยวแคมรี่ไม่ยอมเจรจาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองลำปางได้รับแจ้งเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนกันและมีเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างคู่กรณีบริเวณถนนทิพวรรณใกล้สี่แยกสีชุมเขตเทศบาลนครลำปางที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งโตโยต้าแคมรี่จอดขวางหน้ารถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์โดยรถเก๋งได้รับความเสียหายมีร่องรอยถูกเฉี่ยวชนเป็นทางยาวบริเวณด้านซ้ายหน้ารถจนถึงท้ายรถขณะที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายกำลังมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงสอบถามเจ้าของรถเก๋งแคมรี่ทราบว่าขับมากับภรรยาตามปกติก่อนถึงจุดเกิดเหตุฟอร์จูเนอร์ได้ขับเบียดทางซ้ายจนครูดรถและไม่ยอมเจรจาต่อมาพบว่าชายที่ขับรถมีอาการคล้ายคนเมาและโวยวายก่อนขับรถหนีตนจึงขับรถขวางหน้าไว้และแจ้งตำรวจโดยชายคนดังกล่าวอ้างว่าเป็นข้าราชการระดับสูงของกรมชลประทานและบอกว่ามีปืนตนจึงให้ภรรยาถ่ายคลิปไว้ต่อมาตำรวจได้เข้าควบคุมสถานการณ์และเชิญคู่กรณีไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
0: เจ
6: ะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 240

วงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

พอแล้วไม่ให้เยอะวันนี้เราเริ่มทำงานกันแล้วค่ะเพราะฉะนั้นอ้าวสวัสดีกันก่อนนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะสินธนิยกรรายงานตัวตรงนี้ค่ะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เป็นยังไงล่ะคะโอ้โหเต็มๆมีความสุขกันเยอะๆนะคะสำหรับ Facebook กดแชร์เป็นสาธารณะด้วยค่ะ

พระคุณมากๆให้ทุกคนนั้นมีแต่ความโชคดีบอกแล้วฟัง FM 95เราจะมีแต่ความโชคดีกันนะคะแล้วก็เข้ามาใน Facebook ก็ต้องช่วยกันกดแชร์เป็นสาธารณะอันนี้ขอความเมตตาเลยนะคะชีวิตใครชีวิตมันว่าไงน้อยๆพี่จุ๋มค่ะน้ำหวานบอกอารมณ์ดีแต่ชารับทรัพย์ใช่ค่ะดีใจกับคนอื่นค่ะ มันไม่ใช่ของเราไม่เป็นไรคนเราถึงบอกว่าเออถ้าหากว่าเป็นของเราอะยังไงมันก็ใครมาขวางไม่ได้หรอกแต่มันไม่ใช่ถ้ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่คิดอะไรเยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าแหละไม่อีกวันนี้ไม่ใช่ของเราก็ดีใจกับทุกคนที่เป็นวันของเขาถูกไหมคะถ้าบอกยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีบางทีคนเราเนี่ยชอบไปมองไอ้เรื่องข้อบกพร่องของเขาหรือไอ้สิ่งที่เขาจะได้ดีไปอิจฉาเขาเนี่ยมันน่ากลัวสุดนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่กับตัวเราเองให้มากๆเลยนึกถึงเอาใจเขามาใส่ใจเราเราจะรู้แล้วว่าไอ้การที่เราจะพูดหรือแม้แต่จะทำอะไรก็แล้วแต่มันจะทำให้เราได้ลดลงไปบ้างบางคนก็สนุกปากโอ้ยอยากจะพูดเลยก็พูดไม่รู้หรอกว่าเขาจะกระทบกระเทือนจิตใจเขาไหมเราลองถามดูที่ว่าถ้าหากว่าเราโดนบ้างเนี่ยจะรู้สึกยังไงครอบครัวเราโดนบ้างจะเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเราเห็นในสังคมปัจจุบันซึ่งสื่อมันทำให้เราได้เห็นอะไรเยอะแยะมากมายบางทีเราไปอ่านคอมเมนต์เยอะๆนะบางคนลงอะไรปุ๊บโดยอ่านคอมเมนต์เสร็จโอ้ยเอาแล้วมากระทบกระเทือนฉันอีกแล้วครูบาอาจารย์บอกว่าเพราะเราเคยไปเสียดสีเขาไงเราไปเคยเสียดสีเขาพอถึงตรงนี้เขาก็เลยมาทำให้เรารู้สึกแย่อ้าวก็ไม่เป็นไรวางซะรู้ว่ามันหนักก็วางซะแค่นั้นเองปล่อยได้ใจก็เบาเห็นไหมคะวันนี้เป็นไงคะทาง Facebook คุณรันวิสาคุณพี่อู๊ดไหมพี่อู๊ดบางบ่อไหมวันนี้อยู่ที่บ่อไหนคะแล้วก็มีพี่ไอศีค่ะมีเมื่อกี้มีเห็นน้ำหวานมามีปาล์มโอลีฟมาพี่หวานใจคนใกล้แชร์เรียบร้อยน่ารักสุดสุดเอสเบเกอรี่สดใหม่จะตามมาไกลเนี่ยเอาไปใส่ไส้ขนมปังวันนี้ไม่ไปตีอะไรใครใช่ไหมล่ะดีดีดีนะคะพี่สุรัญญาบอกว่าโอ้พี่สนมถูกด้วยนี่ไงถ้าใครติดตามฟัง FM 95ก็ต้องนึกถึงเลขนี้แหละเพราะว่าตรงกับวันเกิดพอดีเลย1มิถุนายนนะคะ95ให้โชคหลายคนนะคะดีใจด้วยค่ะแล้วก็พี่สวยบอกว่าดีใจดีพี่ขอให้เอาเท่าไหร่ก็ได้พี่สวยให้เรามีโชคไว้ก่อนอย่างน้อยเราก็มีความสุขนะชีวิตคนเราอ่ะมันไอทำงานโอ้ยได้เงินมากมายขนาดไหนมันไม่ดีใจนะโอ้ยถูกลอตเตอรี่ใบหนึ่งโอ้ได้2,000ดีใจสุดๆบอกเลยทำงานได้มากกว่าไม่ดีใจนะคะก็เขาเรียกว่าลาบลอยแต่ละคนก็จะมีไม่เท่ากันทำมาไม่เท่ากันเพราะนั้นดังนั้นใครที่ได้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สั่งสมมาวะเอาไว้แล้วถึงเวลาก็มาได้มาใช้ได้มาก็เรียกว่าเสวยสุขว่าอย่างนั้นคุณทรัพย์ในดินสินในน้ำบอกไม่ได้ซื้อเอ้ยไม่เป็นไรนะพี่สุรัญญาบอกว่าคืนฝนตกนะคะก็เข้าหน้าฝนแล้วอะถ้าฝนไม่ตกนี่น่ากลัวนะคะพี่ก็ขอให้ตกแบบชนิดที่อย่ามาทำให้เราน้อเฉะแฉะอะไรเงี้ยตกกลางคืนเงี้ยเราทำงานก็สบายใช่ไหมคะตื่นเช้ามาสดชื่นที่คุณพิทักษ์ว่าไงปังๆจ้าตลาดช้อนทองปังอยู่แล้วค่ะบอกแล้วว่าใครที่เข้ามาแล้วก็มาทักทายถาด้วยนะยิ่งจะมีโชคใหญ่เลยคุณพีระเดชสวัสดีนะคะเอากดแชร์กันหรือยังคะอันนี้ต้องรบกวนเลยเชฟพงว่าไงคะสวัสดีค่ะอร่อยซอย59ด้วยนะเชฟพงเนี่ยปามารีบอกคิดถึงสุดๆขอบคุณมากค่ะอยู่ที่อำเภอเซกาคุณณรงค์ศักดิ์บอกเพลงเพราะขอบคุณมากค่ะที่ชอบคุณบัวขาวนะคะพอไม่ซื้อปุ๊บออกธรรมชาติถ้าหากว่าซื้อคนนี้อาจจะยังไม่ออกอีกเอาล่ะนะคะโชคดีก็ดีใจกับทุกคนนะคะที่ได้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแถวๆสวัสดีจ้านะคะแล้วก็พี่สุรัญญาบอกว่าฟังไปยาวๆไปไม่ถูกหวยไม่เป็นไรงวดหน้ายังมีชีวิตของเรานับหนึ่งใหม่ได้เสมอนะคะพี่ปุ๊กสวัสดีค่ะเราทักทายกันก่อนใน Facebook นะคะพี่สายุทธบอก95สุดปังอยู่แล้วนะคะโบตันสวัสดีจ้าคุณนิ่มบอกว่ามารายงานตัวจากฉะเชิงเทรานะคะสวัสดีค่ะแน่นอนใครที่ฟัง95ก็ต้องมีโชคบางปลาว่าไงนะคะวันนี้ขาหมดยังอ่ะไก่อ่ะนึกถึงไก่บางปลามากเลยนะอร่อยบางฉะอัดนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ทุกคนที่มาใน Facebook ด้วยนะคะคุณวันนี้ใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวต้องมานะเพราะว่าจะได้ยังอยู่นะเอาคนนี้ยังอยู่นะเป็นยังไงสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยได้ทักทายกันคุณวรวรรณนะคะคุณจิตตาอ่านผิดขออภัยแล้วยังไม่ได้ทักทายใครก็อย่าโกรธกันเนาะวันนี้เราส่งเพลงเรื่องราวของสัจธรรมชีวิตไงเราจะได้วางได้

ขาแหละเข้าใจกันบ้างทุกคนก็มีกรรมเป็นของตัวเองนะคะกรรมน้อยกรรมมากกรรมดีกรรมชั่วถ้าหากว่ามันไม่ดีไปทำทำไมแล้วถูกไหมแต่ถ้าหากว่านี่ที่มาจากกรรมเราก็ต้องยอมใช้ไปนะคะหลายคนบอกว่าตัวท่านเองก็ไม่อยากคืออยากไกลเกิดแล้วล่ะแต่มันยากไม่ใช่ง่ายนะกรรมมันทำเยอะอยู่ไงโดยเฉพาะกรรมทางวาจานี่น่ากลัวสุดนะถ้าถึงบอกว่าอย่าไปว่าใครเดี๋ยวนี้ต้องสงบลงหลังจากไปหาครูบาอาจารย์ที่สูงเนินมาท่านก็บอกเฮ้ยพอแล้วไม่ต้องไปพูดมันเป็นกรรมเอาใจนิ่งๆอ่ะพอเราได้มาปุ๊บมันก็ทำให้เราเอ๊ะไงบางทีการที่เรามีที่ยึดเหนี่ยวหัวใจหรือแนวทางในการที่จะทำให้เหมือนเตือนสติเราอ่ะถึงบอกว่าเวลาที่เรา ขออภัยค่ะขอพรเราต้องขอให้เรามีสติเท่านั้นแหละชีวิตอ่ะเดี๋ยวมีสตางเองนะคะแต่นี่กรรมส่งไปเสียงร้องของแม่ชียุพินแพรทองแล้วก็พี่สุมิตรสัจเทพนะคะงานเพลงครูสุรินทร์ภาคสิริตามมาด้วยช่วยเจ็ดทีดีเจ็ดหนพี่พุ่มพวงดวงจันทร์ต้นฉบับคือพี่สดใสรุ่งโพธิ์ทองแต่งเองร้องเองแล้วก็มาส่งให้พี่พึ่งร้องดังเลยนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่สะท้อนให้เห็นถึงสัจธรรมชีวิตจริงๆว่าคนเราอย่าลืมตัวคือเขาเรียกว่าอะไรอิ่มแล้วอย่าลืมหิวเท่านั้นเองดาวเด่นค่ะสินธนิยากรชีวิตของคนที่อยู่ในวงการบันเทิงถึงบอกว่าเวลามาเวลาได้โอ้โหถังโถมมาเหมือนน้ำที่แบบไหลลงมาแบบปึ๊ดๆเลยส่วนแล้วพอเขาผ่านไปปุ๊บมันหายไปเลยสิถึงเวลาปุ๊บมันก็ต้องเขาเรียกว่าต้องรู้จักกักน้ำเอาไว้เท่านั้นเองสำหรับคนที่ใช้ชีวิตตรงนี้หากว่าประมาทแล้วมันก็จะเป็นอะไรที่เราเขาเรียกว่าต้องเจอแล้วมันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ถามว่าเราทำใจได้ไหมเรารับได้ไหมถ้ารับไม่ได้แน่นอนโรคซึมเศร้าถามหาเลยนั่นคือการยอมไม่ยอมรับในความเปลี่ยนแปลงคือยอมรับไม่ได้นั่นเองนะคะเอาบางปลาบอกเหลือ3ชิ้นเฮ้ยส่งมานี่ได้ไหมอ่ะบางปลาโอ้ไก่ของเขาอร่อยจริงๆนะคะทุกคนมาให้ทานกันอยู่เรื่อยๆอ้าวเดี๋ยวทาส่งเพลงไปก่อนก็แล้วกันนะคะสำหรับยาลืมตัวของพี่เป้าก็เป็นเพลงที่แนะนำมาจัดให้เลยมาถึงตรงนี้ค่ะเรื่องราวที่เดินต่อให้ฟังของพี่เลสันติดวงสว่างสักเพลงเพลงนี้ไม่ค่อยได้เปิดเป็นเรื่องราวของสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนนี้แหละเพราะว่าเขาได้ลูกชาวบ้านมาไปฟังกันค่ะเพราะพี่เป้าบอกว่าไงนะมาถึงแม้ว่าจะท้องให้กลับมานะก็จะยอมรับเป็นสามีดูแลเองก็ไปฟังเพลงนี้กันต่อเนื่องแล้วอย่าลืมต่อสายมาค่ะรอสายที่022481366นะคะเดี๋ยวนะแถวเมื่อกี้พูดว่าไงน้ำไหลยังไงจำไม่ได้นะพูดอะไรไปโทษหน่อยได้ไหมคือพูดแล้วลืมนี่ไงเขาเรียกไม่มีสติฟังเพลงนี้ค่ะลูกชาวบ้านพี่เลสันติดวงสว่างแล้วต่อสายที่022481366ค่ะ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแนะนำกันค่ะ022481366ยังเพิ่มเติมได้นะคะแต่ตอนนี้ใครแนะนำเพลงอะไรก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะใครเอ่ย
2: คุณสิรินทร์ค่ะ
1: จ้า
2: คนสวยรวยทรัพย์ค่ะ
1: โอ้ยตอนนี้เหี่ยวไปเยอะแล้วค่ะ
2: ป้าแป๋วลาดกระบัง
1: ป้าแป๋วลาดกระบังป้าแป๋วทำอะไรอยู่วันนี้
2: เป็นผู้พิการทางสายตาอดีตเป็นพยาบาลสถาบันราชานุกูลเกษียณมา19ปีแล้วค่ะ
1: อ๋อเหรอป้าแป๋วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับสายตาป้าแป๋ว
2: เป็นอันนี้ค่ะเป็นประสาทตาเสื่อมรักษาไม่ได้
1: อุ้ยทากำลัง
2: ประสาทตาเสื่อมค่ะ
1: ทาก็กลัวเหมือนกันของทามันกล้าม
2: รักษาไม่ได้
1: หรอคะของทากล้ามเนื้อตาเสื่อม
2: ก็รักษาที่อาจารย์ที่เนี่ยที่ราชวิถี
1: อ่
2: ะก็เป็นพยาบาลอยู่สถาบันราชานุกูลอ
1: ่
2: ะ
1: แล้วเราใช้สายตา
2: 19ปีแล้วค่ะ
1: เราใช้สายตาอะไรเยอะมากเกินไปไหมครับป้าแป๋ว
2: ไม่ทราบแต่ก่อนก็มันก็ไม่เป็นอะไร
1: คือพฤติกรรมของป้าเช่นอ่านหนังสือในที่มืดแสงสว่างไม่พอหรือ
2: ไม่ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่
2: เส้นประสาทตาเสื่อมนี่เป็นเส้นประสาทตาเพราะว่าทำต้อกระจกมาแล้วก็ไม่มีอะไร
1: uh-huh.
2: ก็เห็นตาเห็นโร่งเลยเนี่ย
1: uh-huh.
2: มี54นี่มาก็มันก็เสื่อมไปจนแล้วมันก็หยุด uh-huh. แล้วก็รักษาไม่ได้
1: ตอนนี้คือทั้งสองข้างเลยเหรอครับป้าแป๋ว
2: ทั้งสองข้างเลยค่ะ
1: โหแล้วป้าแป๋วอยู่กับใคร
2: ก็อยู่กับน้องสาวน้องเขยแล้วก็มาอยู่ที่บ้านลาดกระบังเนี่ยค่ะ
1: uh-huh.
2: แล้วก็ไปไหนก็ช่วยเหลือตัวเองได้อะไรได้ก็ ไปทำบุญไปอะไร
1: ไปยังไง
2: ก็ช่วยเหลือก็ช่วยเหลือตัวเองได้แต่มีกับข้าวกับปลาน้องก็ไปซื้อมาให้ทานค่ะ
1: ไม่ใช่แล้วไปวัดนี่ป้าแป๋วไปยังไง
2: ไปกับน้องที่เขาพาไปทำบุญที่วัดประสิทธิ์ไปไหน
1: นะคะก็นึกว่าป้าแป๋วจะเดินไปคนเดียว
2: โอ้ยจะเดินไปได้ยังไง
1: นั่นสิ
2: อยากคุยกับคุณสิรินทร์ท่าจะตายแล้วเห็นว่าไปปฏิบัติธรรมที่ลพบุรีเป
1: ็
2: นคนลพบุรีนะคะเนี่ยคนบ้านหมี
1: ่เอาเหรอเอาเหรอถ้าไป
2: แล้วก็ว่าไปปฏิบัติธรรมตรงไหนอะไรอย่างงี้ไงเห็นว่าไปปฏิบัติธรรมที่สำนักอะไร
1: ปฏิบัติธรรมแม่ชีเมียนค่ะใช่
2: ไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่ว่าบ้านก็อยู่บ้านหมี่บ้านสาวบ้านหมี่นะคะ
1: เป็นสาวบ้านหมี่อะคะไม่ขอเพลงสาวบ้านหมี่แหมมีสาวบ้านหมี่ด้วยนะ
2: สาวบ้านหมี่เลยแหละค่ะ
1: เออแต่ป้าแป๋วดูแบบเออใช้ชีวิตแบบก็เรียกว่าอะไรอ่ะไม่ทุกข์กับมันเนาะป้าแป๋วเนาะ
2: ใช้ชีวิตเป็นมีความสุขจากการทำบุญไปไหนไปไหนลูกหลานก็ลูกหลานลูกน้องสาวก็ไปอยู่อเมริกามีบ้านมีช่องอยู่นั่นทำงานลูกหลานคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสวดมนต์ก่อนนอนแล้วก็เช้าก็สวดมนต์แล้วก็ทำสมาธิแล้วก็เช้าก็ทำแล้วน้องก็ทำกับข้าวไปใส่บาตรแล้ว
1: คุ
2: ณส่วนกุศลให้หมดเลยเนี่ยดารานักร้องใครเนี่ยแม่พุ่งพวงวันนั้นคุยกับหลานเพ
1: ชรยังไม่ต้องอุทิศมาให้ทานนะคะบอกเขาด้วยยังไม่ต้อง
2: อะไรนะคะ
1: ยังไม่ต้องอุทิศมาให้ทา
2: เพราะว่ารู้แล้วว่าเป็นคนเก่ง
1: ถ้ายังอยู่ถ้ายังอยู
2: ่เป็นผู้ปฏิบัติธรรม
1: เอาก็
2: เราจะเล่าให้คุณ

0: โอ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ป้าแป๋วขาเดี๋ยวเวลามันจะหมดอ่ะสิป้าแป๋ว
1: ก็จะเล่าให้คุณสิรินทราฟัง
0: ว่า
1: แล้วก็อยากจะทำบุญที่ขึ้นไงก็หลานเมย์ก็โทรไปได้คุยกับพอ.ก็ได้ทำบุญร่วมนะคะ
0: โอ้สาธุ
1: ขึ้นเนี่ยขึ้นค่ะได้ทำบุญ
0: อนุโมทนาค่ะ
1: ฉลองขึ้นเนี่ยค่ะ
0: ก็อะไรมี
1: จังวันเลยได้คุยกับท่านพอ.แล้วค่ะ
0: ดีแล้วค่ะแก้เหงาแก้เหงา
1: โมทนาบุญโมทนาบุญให้
0: สาธุ
1: โมทนาบุญให้ทุกคน
0: สาธุ
1: เพลงก็ไม่เป็นไร
0: อ้าวไม่ได้สิ
1: จะคุย
0: ต้องเอาเพลงมาด้วยป้าแป๋วจะฟังเพลงอะไรก่อนป้าถ่ายต้องเปิดแล้ว
1: ก็เพลงเดียวนะก็เพลงนี้ไงเพลงเต้ย
0: ก่อสร้างอ๋อของคุณจอยได้เลยป้าแป๋ว
1: ก็เชียร์เพลงคำจ่อย
0: อ๋อชอบพี่จอยว่างั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยป้าแป๋วมอบให้ใครบ้าง
1: ค่ะ
0: มอบให้ใครบ้าง
1: อะไรนี่ให้ทั้งคืนทั้งบุคลากรในคืนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
0: ค่ะ
1: นะหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าแล้วก็เงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายแล้วก็เพราะว่าเป็นใจบุญสุนทานมันก็มีมาเองแหละค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ขอให้ขึ้นนี่ก็เจริญก้าวหน้า
0: สาธุมีสปอนเซอร์เยอะค่ะ
1: ยิ่งขึ้นไปเนี่ยไปที่ไหนก็ไปนั่งฟังก็มีแต่ขึ้น95
0: น่ารักสุดๆ
1: ทั่วโลกเลย
0: สาธุค่ะป้าแป๋วค่ะป้าแป๋วเดี๋ยวฟังเพลงกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราคุยกันเดี๋ยวเพลงอื่นจะไม่ได้เปิดไงป้าแป๋ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเอาไว้มีโอกาสมาคุยกันอีกให้ป้าแป๋วแข็งแรงแล้วก็มีเสียงสดใสใจสดชื่นนะคะ
1: คุยกับหลานเพชรหลานอะไรเขาบอกว่าป้าแป๋วทำไมเสียงสดใสไป
0: นะ
1: เราคิดแต่มีความสุข
0: ถูกต้อง
1: คุณสุนทานมีความสุขมีเมตตาอะไรเงี้ยเรา
0: ถูกต้องค่ะเอาล่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปว่ากันต่อแต่ตอนนี้ป้าแป๋วเตรียมฟังเพลง
1: ครั้งแรกเลยนะคะเนี่ย
0: ค่ะค่ะ
1: คุยครั้งแรกเลย
0: ได้ค่ะป้าแป๋วเอาไว้มีโอกาสคุยกันอีกป้าแป๋วให้ป้าแป๋วแข็งแรงมีความสุขเยอะๆนะคะมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะนะคะโชคดีแข็งแรงสวัสดีค่ะป้าแป๋ว
1: ค่ะค่ะสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะไปเราไปฟังกันค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพี่อื่นยังไม่ได้เปิดแล้วก็ยังมีผู้สนับสนุนมาสนับสนุนกันในช่วงนี้ด้วยไปในช่วงสายชีวิตใจขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะเขามียำยำค่ะไม่ได้มีนะมียำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิค่ะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนในช่วงนี้ใต้ก่อสร้างจอยรวมมิตรค่ะ

0: นุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ุณครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: โอ้มาบักมะละกอโอ้มาบัก
4: มันก็แล้วแต่ว่าเราเห็นแล้วจะเป็นอะไรสำหรับวงฮันเนลก็เห็นเป็นบักแตงโมค่ะคุณผู้ฟังให้ฟังในช่วงมหานครไลฟ์นะคะมาน้องมาในงานมหานครตลอดฮิตติดตลาดงาน CJ Supermarket Super Concert ค่ะที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเมื่อเสาร์ที่14ธันวาคมปี62ขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงมหานครไลฟ์ค่ะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายต้องใช้นะคะสบู่ลามาโซนค่ะอ้าวสำหรับใครจะใช้แตงโมเอ้ยไม่ใช่ใครจะใช้อะไรก็แล้วแต่ก็เรื่องที่เหมาะหรือแม้แต่เรื่องของการทานการทานเนี่ยนะเป็นเรื่องที่เฉพาะตนแต่ว่าถ้ามีอะไรที่อยากจะบอกมันเป็นเรื่องของเครื่องดื่มค่ะกาแฟกาแฟเขาช่องนี่เลยเติมความหมายในทุกวันของคุณนะมากว่า65ปีแล้วค่ะด้วยการรังสรรค์กาแฟจากวัตถุดิบคุณภาพดีผ่านกระบวนการผลิตมาตรฐานระดับโลกนะคะเติมความสดชื่นในทุกเช้ากับกาแฟสำเร็จรูปชนิดเกล็ดรสเข้มจากเมล็ดโรบัสต้าคุณภาพสูงหอมกรุ่นด้วยเทคโนโลยีอโรมารีคัฟเวอรี่นะคะ

ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเขาช่องเลยทีเดียวคงกลิ่นหอมของกาแฟจากธรรมชาติ 100% ค่ะเอาใจคอกาแฟดำโดยเฉพาะอันนี้คือเรื่องราวของเมล็ดโรบัสต้านี่และเติมความสุขในทุกช่วงเวลากับกาแฟเขาช่อง Coffee Mix 3 in 1นะคะสูตรไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลค่ะไม่ว่าจะเป็นเอสเปรสโซ่ซูเปอร์ริชคาปูชิโน่มอคค่าคาราเมลมาคิอาโต้สมูทแอนด์ครีมี่นมข้นเฮลเซนัทรวมถึงโอเลี้ยงและกาแฟเย็นแหมต้องพูดเป็นจังหวะเพราะว่าเราจะได้จำกันได้มีอะไรบ้างล่ะเอสเปรสโซ่ซูเปอร์ริชคาปูชิโน่มอคค่าคาราเมลมาคิอาโต้สมูทแอนด์ครีมี่นมข้นเฮลเซนัทมีโอเลี้ยงและก็กาแฟเย็นด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกสไตล์ไหนทุกแก้วของเขาช่องคือช่วงเวลาดีๆที่คุณเลือกเติมให้กับตัวเองกาแฟเขาช่องพร้อมเสิร์ฟกาแฟแก้วโปรดให้คุณในทุกช่วงเวลาเพื่อรอยยิ้มที่สดใสในทุกวันเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะ

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกา

อยากจะช่วยหำจังเลยนะคะเพราะว่าหำนั้นมีนาน้อยนะคะหำเทียมค่ะเสียงร้องของวงคาราบาวพี่แอดของเรานี่แหละนะคะผ่านไปในเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจก็ยังดีอ่ะหำก็ยังมีอ่ะมีน้อยแต่ก็ยังมีถูกไหมล่ะแต่อันนี้จะมีแน่ๆถ้าหากว่าจัดสรรดีๆเรื่องมรดกทางการเงินนะคะกับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตค่ะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8 บาทส่งเบี้ยคงที่ตลอดสัญ

0: ยาเลยส่งเริ่มต้นเท่าไหร่ก็ส่งตรงนั้นไปเรื่อยๆนะคะบางทีคนเราไม่ได้จัดสรรตรงนี้ไว้นะบอกว่าโอ้ยหาเช้ากินค่ำก็แย่อยู่แล้วนะบางทีมาหาไม่พอใช้ด้วยแหละก็เป็นเรื่องที่เราต้องจัดสรรเอานะถ้าใครพอมีกำลังที่จะแบ่งเพื่อไว้ใช้ในอนาคตหรือว่าในวันหนึ่งถ้าหากมันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นก็จะมีเงินก้อนกลับคืนมาให้ครอบครัวเขาได้เขาเรียกว่าได้ลุกขึ้นยืนและเดินต่อไปได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ครบสัญญาเลยส่งไปเรื่อยๆจนครบสัญญาเราก็มีเงินก้อนไว้ให้ใช้จ่ายดูแลตัวเองและครอบครัวได้มาฟังดูค่ะว่ามีอะไรได้กลับคืนมาบ้างถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทเห็นไหมล่ะอยู่ครบสัญญาก็มีเงินก้อนให้เราได้เอาไว้ใช้ดูแลตัวเองและครอบครัวเหมือนกันโทรศัพท์หมายเลขนี้ค่ะ022014364ถ้าโทรไปแล้วก็คืออยากให้สอบถามข้อมูลก่อนเจ้าหน้าที่รอให้ข้อมูลอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าอยากจะตัดสินใจทำเลยก็ทำได้ได้ง่ายๆด้วยนะคะสำหรับผู้ที่มีอายุ 50-75 ปีที่ทำง่ายเพราะอะไรเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อน022014364เอามาฟังกันชัดๆสำหรับผลประโยชน์ที่ได้รับและเงื่อนไขนั้นมีอะไรบ้างนะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วเนี่ยบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะเอาโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนได้เราเอาตัดสินใจมาพิจารณาวางแผนดูซิทำได้ไหมนะคะแล้วค่อยตัดสินใจทำหมายเลขนี้เลยค่ะไม่ได้โทรไปแล้วหมายความว่าเขาจะบังคับให้คุณทำนะคะให้เรากลับมาตัดสินใจก่อนแต่ถ้าหากว่าอยากจะทำก็ทำได้เลยนะคะที่022014364นะคะและทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะคะ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมนี้ถึง30กันยายนนี้ค่ะหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทเอาละค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆที่ฝากเอาไว้กับการจัดสรรมรดกทางการเงินนะคะสำหรับตรงนี้เดี๋ยวเราจะพักฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็จะกลับมาในช่วงพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะแนะนำกันที่022481366วันนี้พี่เน่งแนะนำเพลงมาแล้วจักรจันทร์บริษัทก็ยังคิดถึงอีกใจหนึ่งก็คิดถึงคนหนึ่งหายอยากฟังมากตั๊กแตนชลดาแต่เกรงว่าต้องรอเป็นคนถัดไปถ้าอยากจะเป็นคนแรกๆก็ต้องมายืนแถวหน้าค่ะพี่เน่งแต่ตอนนี้เราไปพักฟังข่าวกันก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมากันกับช่วงพาเรทฮิต4ภาคค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสิริพงษ์สั่งสังคยนาบริการเรียกรถผ่านแอปหลังเกิดเหตุทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคนขับรถแอปพลิเคชันดังทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นว่าประเด็นดังกล่าวเป็นสิ่งที่กระทรวงคมนาคมกำลังเร่งรัดในการดำเนินการซึ่งก่อนหน้านี้มีลักษณะของการก่อเหตุในหลายแอปพลิเคชันแต่กรณีแอปพลิเคชันที่เกิดเหตุมีเหตุเกิดขึ้นมากที่สุดส่วนคมนาคมได้มีการรายงานผลการดำเนินการและการเยียวยาผู้เสียหายภายใน1เดือนผู้เสียหายมีความพึงพอใจหรือไม่ขณะเดียวกันได้มีการแจ้งไปยังแอปพลิเคชันผู้ให้บริการทุกรายว่าต้องหยุดรับผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะทันทีเพื่อเป็นการปิดรูรั่วเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้มีผู้ขับขี่เข้ามาสมัครง่ายเกินไปซึ่งไม่มีการตรวจประวัติอาชญากรรมโดยคาดว่าจะมีการประชุมภายในสัปดาห์นี้สำหรับการตรวจประวัติอาชญากรรมกรมการขนส่งทางบกได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการตรวจประวัติอาชญากรรมก่อนหน้านี้ใช้เวลาดำเนินการทำใบขับขี่อยู่ที่45วันแต่ตอนนี้ใช้เวลาเพียง1วัน

0: ที่จะสามารถดำเนินการได้ทันทีโดยการแจ้งก่อนว่าจะตรวจสอบประวัติอาชญากรรมโดยสตช.จะส่งข้อมูลประวัติอาชญากรรมเข้ามายังคลังข้อมูลให้กับผู้ขอซึ่งจะขอจะนำประวัติดังกล่าวไปขอยื่นใบขับขี่ได้ทันทีวันนอเผยคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลจ่อถกยุทธศาสตร์ดับไฟใต้ในวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลกล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุรายวันโดยยอมรับว่าสถานการณ์ค่อนข้างเกิดขึ้นบ่อยต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองตรวจสอบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าสาเหตุใหญ่มาจากเรื่องใดซึ่งรัฐบาลกำลังติดตามอยู่โดยจะมีคณะกรรมการในการดูแลติดตามสถานการณ์ในพื้นที่หวังว่าภายหลังการประชุมคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และมีการวางยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาแล้วเชื่อว่าน่าจะคลี่คลายลงพร้อมทั้งมองว่าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีประโยชน์อยู่ส่วนจะได้ประโยชน์มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการให้ความร่วมมือและความจริงใจในการแก้ไขปัญหาหากพื้นที่ไม่ปลอดภัยการพัฒนาก็เป็นไปได้ยากซึ่งจะมีการพูดคุยสันติสุขปลายเดือนมิถุนายนสำหรับกลุ่มที่ก่อเหตุมีการพิสูจน์แล้วหรือไม่ว่าเป็นกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนในวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าอยากให้รอชุดกรรมการที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมอบหมายได้ประชุมและวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนพิธีรดน้ำศพอสทพ.บุตรทิพงศ์พลีชีพเหตุปะทะจะแนะที่ศาลาอเนกประสงค์วัดบางนาราตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพลตรีกรกฎผู้โชติรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพอสทพ.วุฒิพงษ์ชุมเชื้อสังกัดร้อยทพ.กองหนุนชกทพ.46ซึ่งเสียชีวิตจากการถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงใส่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่โดยมีพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาเพื่อนทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของวีรบุรุษผู้กล้าอย่างพร้อมเพรียงและเต็มไปด้วยความอาลัยเพราะมีการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยารวมเป็นเงินกว่า 535,000 บาทก่อนส่งร่างกลับสู่มาตุภูมิที่จังหวัดตรังขณะที่ความคืบหน้าทางคดีซึ่งเบาะแสสำคัญจากการสอบสวนบุคคลในบ้านระบุว่าคนร้ายที่ซ่อนตัวอยู่และเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่คือนายยามาลุดดินฮาแวร์บือซาแกนนำผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการซึ่งมีหมายจับติดตัวถึง4หมายซึ่งอาศัยจังหวะชุลมุนยิงเปิดทางและหลบหนีไปได้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกเชิญตัวบุคคลต้องสงสัยจำนวน2รายคือนายซายูกิอาแวร์เจ้าของบ้านและนายสุเปียนสุหลงบุตรเขยคาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ที่พักพิงแก่ผู้ก่อเหตุรุนแรงนำตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามเพื่อขยายผลหาเบาะแสติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อาจารย์สุริศโทนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าม
3: าพาเรทเพลงฮิตฮิตสีผ้าเป็นเพลงอะไรใครแนะนำมาค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ค่ะทักคุยกับใครอยู่คะ
4: ลุงงอกจากหนองคายครับผม
3: ลุงงอกอยู่หนองคายเลยเหรอคะลุงงอก
4: ครับผม
3: ลุงงอกอยู่อำเภออะไรคะลุง
4: อำเภอเมืองครับ
3: เหรอคะฝนตกบ้างไหมลุงงอกที่นั่น
4: ไม่ตกหลายวันแล้วครับแดดเปรี้ยงๆเลยอันนี้ร้อนมากเลย
3: โอ้แล้วลุงงอกอยู่กับใครบ้าง
4: อยู่คนเดียวครับ
3: อ้าวแล้วเขาไปไหนกันหมด
4: ผมออกมาอยู่สวนก็นั่งฟังเพลงของคุณนี่ทานอยู่ตลอด
3: เปลี่ยนชื่อไทย
4: เลยนึกได้ว่าอยากฟังขุนลำโขงสักหน่อย
3: โอ้โหไม่ต้องถามเลยนะว่าลุงงอกอายุเท่าไหร่เนี่ยลุงงอกอายุเท่าไหร่แล้วลุงงอก
4: เจ็ดสิบกว่าครับผม
3: เท่าไหร่นะคะ70กว่า
4: ครับผม
3: เฮ้ยลุงงอกยังอยู่สวนเลยทำอะไรบ้างคะตรงนั้น
4: เขาปลูกพวกพืชผักสวนครัวนี่แหละปลูกเล่นเล่นไปไม่มีอะไรทำนะ
3: ก็น้องก็เคยก็ปลูกแล้วมันก็ได้กินงานลุงใช่ไหมคะ
4: ครับต้องตัวเองกินบ้างก็แจกเพื่อนบ้านบ้าง
3: โอ้ดีจังเลยทำเยอะไหมพื้นที่กี่ไร่คะ
4: มันไม่ถึงไร่หรอกครับมัน200ตารางวามันอยู่ในเมืองเนี่ยอ๋อ
3: ใช่ในเมืองมันจะไปเอาพื้นที่ตรงไหนเนาะเนาะแล้วมันใกล้แม่น้ำโขงไหมคะอยู่ใกล้แม่น้ำโขงไหม
4: ใกล้ๆครับจากไอสวนผมไปประมาณสัก500เมตรมั้ง
3: อุ้ยเหรออากาศก็เย็นจริงๆมันไม่น่าจะร้อนมากเพราะมันใกล้น้ำไหมคะลุง
4: โอ้ไม่รู้มันเป็นอะไรนะมันร้อนจริง
3: ๆโอ้ถ้างั้นก
4: ็ร้อนแบบอบอ้าวนะ มันอยู่ใกล้ๆพระธาตุกลางน้ำพระธาตุล่าหนองเนี่ยครับ
3: โอ้เหรอคะโอ้น่าไปเที่ยวจังเลยนะลุง
4: ตอนนี้เขาหยุดหลายวันเนี่ยพวกเที่ยวก็มาเยอะ
3: เขาก็มาไหว้หลวงพ่อพระสาย
4: ครับ
3: ไม่มาที่ถ้าหนองคายต้องไป
4: หลวงพ่อพระสายครับ
3: พระสายหลวงพ่อพระสายใช่ค่ะก็มีความสุขในทุกๆวันนะลุงเดี๋ยวเราได้ฟังเพลงที่ถูกใจกันลุงจะฟังเพลงอะไรคะวันนี
4: ้คุณลำโขงครับ
3: คุณลำโขงหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีใช่ไหมคะโอ้โหสุดยอดมากคุณลุงขอเพลงแบบหลายคนไม่ค่อยได้ฟังอันเนี้ย
4: ชอบผมชอบอันนี้ใช่เสียงดนตรีของแ
3: กนะของหม่อมท่าน
4: จังหวะมันนั่นดี
3: ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวแม่น้ำโขงกันนะลุงเนาะ
4: เชิญเลยครับเชิญเลย
3: ไม่มีโอกาสเราต้องไปแน่ๆเพราะทาชอบที่นั่นถ้าหากไปแม่น้ำโขงนี่คือเลาะหลายจังหวัดเลยนะคะหนองคายก็ติดแม่น้ำโขงทางนครพนมด้วยโอ้ติดตรงนั้นแหละเนาะแล้วลุงมอบให้ใครบ้างคะเพลงนี้
4: มอบให้ทุกๆคนน่ะสักทีเป็นแฟนของคุณ
3: ทาค่ะ
4: สิรินทา
3: ขอบคุณค่ะสิรินทาค่ะค่ะลุงไม่เป็นไร
4: ครับผมครับ
3: ชื่อทามันจำยากค่ะลุงตอนนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นทากน้อยละชื่อทากน้อยคุณลุงจะได้จำง่ายๆแต่วันนี้เวลาโทรศัพท์มาบอกสวัสดีทากน้อยอย่างนี้นะลุง
4: ครับ
3: จำได้ไหมคะทากน้อยอย่าไปเหยียบมันล่ามันตายง่ายทากต้นหรือตัวทากได้ค่ะลุงมีความสุขเยอะๆนะคะแล้วก็แข็งแรงแล้วก็สดชื่นแบบนี้แหละถ้าว่าคนเราพอจิตใจดีอ่ะมันส่งผลหมดนะลุงเนาะแค่นี้ถ้าว่าชีวิตจะเหลืออะไรล่ะเอาอะไรไปได้ไหมใช่ไหมคะ
4: เราเวลาเรามันเหลือน้อยแล้ว
3: นับถอยหลังแล้วตอนเนี้ยโอ้ย
4: อีกนะ
3: แต่ลุงคะเราสัญญากันว่าเราจะแก่ตายไปด้วยกันเพราะฉะนั้นลุงไม่ต้องห่วงยังไงเราต้องอยู่กันอีกนานค่ะลุงนะลุงคะลุงก่อนจะฟังเพลงในช่วงนี้มันต้องขอบคุณผู้สนับสนุนนิดนึงค่ะลุงพูดตามทานได้ไหมคะพูดตามทานเนาะได้เลย

0: ค่ะ
1: ผม
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์เป็นอย่างว่าเราเบาเล่าอะเขาลุง
1: เบาเล่าอะไรบ
0: ่อู้ชอบมากค่ะชอบหลายหลายค่ะ น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: เบาเล่าแม่สุกี้ชาสุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายแสบคำไหนคำนั้น
0: และไอ
1: และไอ
0: ลุงต้องปรับให้แบบให้รู้สึกแบบมันไออย่างนี้เลยนะคะลุงและไอไอยาราอาฮา
1: ไอยาราอาฮาร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่าย
1: แสบไหล
0: ทานง่ายค่ะแซ่บค่ะค่ะทานง่าย
1: ทานง่าย
0: ชุ่มคอ
1: ชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยาระอ่ะฮ่า
1: ไอยาระอ่ะฮ่า
0: เท่านี้แหละลุงโอ้ยอยู่เป็นร้อยอ่ะเราอ่ะชีวิตเราต้องอยู่กันนานๆนะอยู่แล้วแบบแข็งแรงแล้วมีความสุขด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ขอให้คุณลุงแข็งแรงแล้วมีความสุขเยอะๆนะคะแล้วก็ได้ปลูกผักออกมาได้ไปทานด้วยแล้วก็แจกเขาด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากค่ะลุงค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ก็มาจากหลายจังหวัดนะคะช่วงนี้มีการส่งสัญญาณไปในหลายๆพื้นที่นะคะใครที่ฟังอยู่ตรงไหนหากว่าได้รับฟังสัญญาณเป็นยังไงรายงานการรับฟังให้ทานได้ก็จะดีมากๆเลยเข้ามาใน Facebook นะคะพิมพ์คำว่า LTM FM 95ค่ะสำหรับเรื่องราวของบทเพลงในพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคเราจะไปฝั่งโขงกันเนาะคือฝั่งโขงก็จะมีบรรยากาศของสาวบรรยากาศของความเป็นธรรมชาติของการใช้ชีวิตที่เขาอยู่ตามลุ่มแม่น้ำโขงนะคะจะมีบรรยากาศอะไรยังไงบ้างแต่ที่แน่ก็คงไม่พ้นเรื่องความรักแหละแต่จะผิดหวังหรือสมหวังมันเป็นเรื่องของเฉพาะแต่ละคนนั่นเองแต่ที่แน่ๆค่ะผู้สนับสนุนทำให้เราได้มีฟังได้ฟังเพลงกัน4เพลงในช่วงนี้ขอบคุณมากๆค่ะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ขออภัยค่ะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยาระอ่าฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาระอ่าฮ่าเราจะเริ่มกันตั้งแต่เอาหนุ่มนพขอก่อนดีกว่านะคะว่าพี่สุริยาฟ้าปทุมนั้นเขาจะเลาะแม่น้ำโขงไปทำอะไรตรงไหนบ้างและเจออะไรบ้างค่ะ

0: ีมา
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
3: ก็ฟ้อนกันแบบงามๆคนจะงามอะไรก็คือการรำเนี่ยคือตอนสมัยทาแม่เดี๋ยวเล่ายาวเอาเป็นว่ารู้แต่ว่าต้องฝึกค่ะสมัยเข้าวงการเข้าสังกัดปุ๊บเขาสอนหมดเลยทั้งเต้นทั้งรำด้วยนะคะก็มีพื้นฐานเล็กๆน้อยๆจากครูบาอาจารย์ที่สอนมาก็มารำให้ได้ชมกันเพราะว่าความงามของการรำร่ายรำของเรานี่มันสวยจริงๆนะคุณผู้ฟังว่าไหมแล้วเราก็ได้ออกกำลังกายไปด้วยมันชดช้อยอ่อนช้อยยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกนะคะผ่านไปกับ4เพลงในช่วงพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะพาไปเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงกันเลยทีเดียวนะคะอยู่ที่ว่าเราชอบในส่วนของจังหวัดไหนอย่างถ้าไปถ่ายละครเรื่องอะไรนะเทพธิดาปราร้าใช่ไหมก็ไปถ่ายที่นครพนมค่ะอู้ริมแม่น้ำโขงงามงามคือมันให้ความสดชื่นในความร่มเย็นมากๆนะคะก็ฟังแล้วก็คงอยากจะไปเที่ยวใช่ไหมตัวเองนี่นึกอยากไปเที่ยวกันเลยทีเดียวไปมุกดาหารไปโอ้เจอแม่น้ำโขงทั้งเพลงแรกค่ะหนุ่มนปขค่ะพี่สุริยาฟ้าปฐุมตามด้วยเพลงรักริมฝั่งโขงอเล็กซานดราแล้วก็น้องเวียนะคะเบิ่งนครพนมค่ะตั้งแต่อรไทยซึ่งต้นฉบับก็คือเสียงร้องของแม่ชวีวรรณดำเนินนะคะศิลปินแห่งชาติค่ะปิดท้ายด้วยขุดลำโขงนะคะขยับจังหวะมานิดนึงหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์นะคะตามคำแนะนำของลุงงอกนะคะผ่านไปในพาเรทเพลงฮิตสี่ภาคขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ยรารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอ่าฮ่า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
3: วันนี้ค่ะจอคิวฮิตเพลงที่นำมาร้องใหม่นะคะซึ่งต้นฉบับคืออารุ่งเพชรแหลมสิงห์ถ้าหักว่าเข้าช่วงหน้าฝนต้องมีเพลงนี้กับฝนเดือน6ค่ะถ่ายทอดโดยเฟรนด์ชิพเสถียรพงษ์นะคะร้องทำนองครูไพบูลย์บุตรขันเรียบเรียงโดยอาจารย์จิรวัตรป่านพุ่มค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงจ่อคิวฮิตนะคะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: อบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ก็เป็นเพลงฟังแล้วมันละมุนนะคุณผู้ฟังนะโดยเฉพาะยิ่งคนที่ fall in love นี่อะไรไงตกอยู่ในห้องความรักก็จะประมาณว่ามันจะรู้สึกตัวเบาๆประมาณนี้นะคะโดยเฉพาะแม่รุ่นคงจะถูกใจนะคะกับเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่3ส่วนเพลงอบอวลเนี่ยโอ้ยเล็กรัชเมฆนี่ทำไมเป็นฟังแล้วมันเป็นผู้ชายที่แบบที่เขาบอกว่ามีแต่ความไออุ่นของความรักประมาณนี้นะคะอบอวลนี่ตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่เท่าไหร่อ่ะ18นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตด้วยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ค่ะ

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งชายิ่งเดือด
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: รบกวนมารักกันนี่ได้ไหมล่ะถ้าหากว่าไม่เป็นการรบกวนก็จะชวนเธอมารักกันนิดนึงนะคะเสียงร้องของทาทาค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทากำลังพูดอยู่นะคะนั่นคือคุณทาทาขอบคุณสำหรับการสนับสนุนค่ะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะคุณผู้ฟังมาเดินต่อสิเดินต่อกับการใช้ชีวิตมันต้องดำเนินต่อไปแน่นอนแต่การจัดสรรมรดกทางการเงินไม่ควรมองข้ามนะคะหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันเป็นการแช่งฉันหรือเปล่านะกับการทำแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเนี่ยใครเขาจะมาแช่งแล้วเขาอยากให้เราอยู่จนครบสัญญาเลยครบสัญญาส่งเบี้ยไปเริ่มต้นวันละ8บาทนะเบี้ยเนี่ยนะคะแล้วก็ส่งคงที่ตลอดสัญญาเลยส่งเริ่มต้นเท่าไหร่ก็ส่งไปอย่างนั้นจนกระทั่งครบสัญญานะคะแล้วถึงพอครบสัญญาปุ๊บมีเงินก้อนกลับคืนมาให้เราดูแลตัวเองและครอบครัวได้แต่ระหว่างทางถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมีอะไรกลับคืนมาบ้างว่าฟังดูนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกกันเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกกันเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรศัพท์จดเบอร์ไว้ก่อนเลยนะคะโทรไปสอบถามเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจให้มั่นใจแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเราทำได้เราไหวนะคะถามเลยว่าต้องส่งเท่าไหร่ส่งนานแค่ไหนส่งไม่ไหวแล้วเงินที่ส่งไปจะเป็นยังไงถามรายละเอียดตรงนี้นะคะเพื่อประโยชน์ของเราเองนะคะหมายเลขโทรศัพท์022014364หากว่าสอบถามแล้วกลับมาพิจารณาแล้วแล้วค่อยตัดสินใจทำแต่ถ้าหากว่าเอ้ยอยากจะทำเลยก็ทำได้ง่ายๆค่ะสำหรับผู้ที่มีอายุ50ถึง75ปีค่ะที่ทำง่ายเพราะอะไรเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นี้เลยค่ะ022014364มาฟังกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งว่าผลประโยชน์และเงื่อนไขนั้นมีอะไรบ้างนะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทค่ะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายค่ะเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพเพราะฉะนั้นยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตนะคะสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้สอบถามกันก่อนเลยค่ะที่หมายเลขนี้ค่ะ022014364เจ้าหน้าที่นั้นรอให้ข้อมูลอยู่แล้วนะคะและทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยนะคะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะคะ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายน69นี้นะคะและเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทค่ะซึ่งเงื่อนไขนั้นเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองนะคะและนี่คือแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตนะคะเดี๋ยวเราจะได้ฟังเพลงอีกหนึ่งเพลงนะคะแล้วก็เพื่อที่จะไปเตรียมทานข้าวกันวันนี้มีอะไรทานกันบ้างวันนี้น้องตาซื้อขนมมาฝากค่ะอร่อยอร่อยเดี๋ยวจะส่งไปให้ทานด้วยนะคะก็ขอให้น้องเจริญเจริญนะคะแล้วก็ใครที่เตรียมอาหารแล้วก็แบ่งมาให้ทานด้วยวันนี้ทานไม่มีอาหารทานค่ะ ไม่ได้สั่งลืมเลยละเลยก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตอนเนี้ยเตรียมยังคะถ้าพร้อมแล้วมีใครเหมือนทาไหมแล้วเขาจะอุ้มไหวไหมเนี่ยเพราะว่าน้องแมงปอเขาบอกว่าเลยนะหนูอยากโดนอุ้มว้าวปะอยากโดนอุ้มมาแต่เขาบอกอุ้ยคิดว่าไปไกลๆดีกว่านะเธออย่าให้ฉันอุ้มเลยอ้าวแต่ต้องไปทานข้าวกันแล้วล่ะค่ะพักกันครึ่งชั่วโมงนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่ออีกครึ่งชั่วโมงท้ายค่ะ

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: กลางอ้างมีปืนเป็นข้าราชการกรมชลประทานคู่กรณีฉุนขาดขับรถขวางสุดท้ายตำรวจจับเป่าแอลกอฮอล์พุ่งไป225มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นายกเรียกหารือหลายเรื่องก่อนถกครม.จับตาสถานการณ์ชายแดนใต้หลังเลขาสอบต.เข้ารายงานความคืบหน้าผู้สมัครผู้ว่ากทม.ลุยหาเสียงมาริกาไปตลาดเตาปูนแฟนคลับแน่นชูแผนเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายด้านอนุชาอภิสิทธิ์หาเสียงตลาดเช้าดินแดงแม่ยกให้กำลังใจเพียบพายุโซนร้อนกำลังแรงชังมีกำลังพัดถล่มพื้นที่ตอนใต้ของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงคลื่นสูงขณะที่ทางการจีนประกาศเริ่มต้นฤดูน้ำหลากประจำปีอย่างเป็นทางการทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะพบกันช่วงเวลาของข่าวพักเที่ยงนะคะ12นาฬิกาค่ะวันนี้ข่าวพักเที่ยงคุณดาราการทองลิ่มดิฉันศศิธรกุวังคดีโลกร่วมกันดำเนินรายการค่ะก็อยู่ด้วยกันจนถึง12นาฬิกา30นาทีนะคะเพื่อรายงานความเคลื่อนไหวของข่าวต่างๆจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้มีหลากหลายประเด็นเช่นเคยนะคะแต่ว่าไปดูเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันค่ะเมื่อวานวันแรกนะคะที่มีการใช้จ่ายเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ก็บรรยากาศคึกคักทีเดียวนะคะแล้วก็มีการสรุปยอดการใช้จ่ายวันแรกของโครงการค่ะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเขาเปิดเผยข้อมูลยอดใช้จ่ายรวมวันแรกนะคะสิ้นสุด5ทุ่มเมื่อวานนี้ค่ะยอดใช้จ่ายรวมสูง 2,039,740,000 บาทนะคะซึ่งก็แบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 1,184 ล้านบาทเงินที่ประชาชนร่วมจ่าย 40% 855ล้านบาทโดยประมาณวันแรกก็มีประชาชนออกไปใช้จ่ายเสร็จสมบูรณ์แล้วคือ8,724,402 คนค่ะผ่านร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จจำนวน 659,686 ร้านค้าบรรยากาศนะคะตามจุดต่างๆผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามนะคะว่าเอ๊ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็มีอย่างเช่นที่ตลาดสดหนองไผ่ศิลาตลาดขนาดใหญ่ในตัวเมืองขอนแก่นช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวก็ไปดูบรรยากาศก็พบว่าประชาชนมาจับจ่ายหน้าตากวาดทุกวันค่ะบรรยากาศคึกคักนะคะเข้ามาซื้อของในตลาดทั้งผักสดผลไม้ข้าวแกงอาหารสดเนื้อหมูเนื้อไก่คึกคักทีเดียวค่ะก็พบว่านะคะผู้สื่อข่าวบอกว่าที่ตลาดแห่งนี้ก็มีพ่อค้าแม่ค้าเกือบ 100% ทีเดียวที่ลงทะเบียนรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
7: ส่วนที่เชียงใหม่ก็คึกคักไม่แพ้กันนะคะโดยเฉพาะที่ร้านหมูกระทะ On The Way Good Buffet เชียงใหม่ค่ะเมื่อคืนวันแรกนะคะก็มีคนมารอใช้ไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่เปิดร้านในช่วง5โมงเย็นจนดึกร้านแทบแตกนะคะหลายคนมาช้าก็ต้องยืนเข้าคิวยาวเหยียดจริงๆโต๊ะในร้านเนี่ยมากถึง150โต๊ะนะคะรับได้500-600คนก็ยังไม่พอรองรับค่ะทางร้านคิดค่าบริการหัวละ168บาทถ้ารวมค่าน้ำก็เพิ่มอีก38บาทรวมหัวละ206บาทแต่ถ้าจ่ายผ่านโครงการก็จ่ายแค่84บาทเท่านั้นเองค่ะนายปองพลอนุพันธ์เจ้าของร้านบอกว่าปกติคนจะไม่เยอะขนาดนี้นะคะซึ่งร้อยละ90ใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสถือเป็นโครงการที่ดีกับร้านค้าแล้วก็ยังช่วยทำให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายแบ่งเบาภาระค่าครองชีพด้วยค่ะส่วนที่กรุงเทพมหานครนะคะผู้สื่อข่าวไปที่ตลาดกระทรวงการคลังค่ะพบว่าหลายคนเพิ่งจะเริ่มใช้สิทธิ์เป็นวันแรกเพราะว่าเมื่อวานนี้1มิถุนายนเป็นวันเปิดโครงการก็ไปตรงกับวันหยุดนะคะทำให้ประชาชนจำนวนมากเริ่มมาใช้สิทธิ์หลังจากกลับเข้าสู่วันทำงานตามปกติค่ะ ส่วนใหญ่เลือกใช้สิทธิ์ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงของใช้ในครัวเรือนทุกคนมองว่ามาตรการนี้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพได้จริงนะคะทำให้สามารถซื้ออาหารสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงของใช้จำเป็นได้มากขึ้นแม้ว่าบางส่วนจะมีความสับสนเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้สิทธิ์จากข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อออนไลน์ค่ะด้านผู้ประกอบการบอกว่าวันแรกของโครงการยังไม่ได้เปิดขายเนื่องจากเป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าหลังจากกลับมาเปิดร้านวันนี้ก็พบว่ายอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเริ่มโครงการค่ะโดยมองว่ามาตรการนี้ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าและก็ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้พร้อมๆกันค่ะ
6: ค่ะก็มาอีกประเด็นหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของการเมาแล้วขับแล้วก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวกันนะคะเสร็จจากกรณีหนึ่งไปที่มีข้าราชการไปขับรถชนไรเดอร์จนเสียชีวิตก็มามีอีกกรณีหนึ่งค่ะเมื่อคืนนี้ตอน 3:30 นะคะที่ถนนทิพวรรณใกล้สี่แยกสีชุมเขตเทศบาลนครลำปางค่ะมีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถแคมรี่สีบรอนเงินขับมาตามปกติแต่ว่าโดนฟอร์จูเนอร์สีดำเบียดด้านซ้ายนะก็ครูดเป็นแนวยาวตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงท้ายรถคนขับแคมรี่ก็บอกให้จอดนะคะแต่ว่าไม่เป็นผลค่ะก็เลยต้องขับไปปาดหน้าแล้วจอดขวางเอาไว้ภรรยาคนขับรถแคมรี่ก็ลงมาถ่ายคลิปนะคะเหตุการณ์ตึงเครียดค่ะเพราะว่าชายคนขับฟอร์จูเนอร์บอกว่าตัวเองนั้นเป็นข้าราชการแล้วก็บอกว่ามีปืนด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะตอนหลังก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาควบคุมสถานการณ์ค่ะเชิญคู่กรณีไปดำเนินการตามขั้นตอนรวมถึงการตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่รถฟอร์จูเนอร์พบว่าปริมาณสูงมากคือ225มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะตรวจในรถยังพบขวดสุรานะคะ2ขวดนะคะ1ขวดนั้นหมดแล้วค่ะอีกขวดนึงก็เหลือครึ่งขวดค่ะตำรวจเผยว่าจากการสอบสวนผู้ก่อเหตุปัจจุบันเป็นอดีตข้าราชการแล้วนะคะเพราะว่าลาออกมาได้ 2-3 ปีแล้วค่ะตำรวจตั้งข้อหาขับรถประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายและเมาแล้วขับให้ประกันตัวไปด้วยวงเงิน 20,000 บาทและส่งฟ้องศาลวันนี้ส่วนความเสียหายนะคะบริษัทประกันก็รับไปเป็นค่าซ่อม 35,000 บาทค่าเสียเวลา 15,000 บาทรวมเป็น 50,000 บาทนะคะซึ่งภรรยาของคนขับรถแคมรี่นะคะแล้วก็นายชาคริตคนขับรถแคมรี่ก็บอกว่าไม่ได้ต้องการจะเรียกเงินนะคะแต่ว่าผู้ก่อเหตุโชว์กลางว่าเป็นข้าราชการค่ะมีปืนแล้วก็จะไม่ขอเป่าแอลกอฮอล์และขอไปนอนก่อนนะคะตนก็เลยโมโหทีเดียวค่ะต้องการรักษาสิทธิ์และต้องการความเป็นธรรมค่ะ
7: สิริพงษ์เตรียมเรียกผู้ให้บริการแอปพลิเคชันขนส่งสังคายนาคนขับต้องมีใบขับขี่สาธารณะตรวจประวัติอาชญากรรมหลังเกิดเหตุทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นค่ะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคนขับรถแอปพลิเคชันดังทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะคะได้บอกว่าประเด็นนี้เป็นสิ่งที่กระทรวงคมนาคมกำลังเร่งรัดในการดำเนินการซึ่งก่อนหน้านี้มีลักษณะของการก่อเหตุในหลายแอปพลิเคชันค่ะแต่กรณีแอปพลิเคชันที่เป็นเหตุมีเหตุมากที่สุดนะคะส่วนคมนาคมก็ได้ให้มีการรายงานผลการดำเนินการแล้วก็เยียวยาผู้เสียหายภายใน1เดือนว่าผู้เสียหายมีความพึงพอใจหรือไม่ค่ะขณะเดียวกันก็ได้มีการแจ้งไปยังแอปพลิเคชันผู้ให้บริการทุกรายนะคะว่าต้องหยุดรับผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะทันทีเพื่อเป็นการปิดรูรั่วเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้มีผู้ขับขี่เข้ามาสมัครง่ายเกินไปซึ่งไม่มีการตรวจประวัติอาชญากรรมโดยคาดว่าจะมีการประชุมภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นจะไปดำเนินการในส่วนของระบบซึ่งกรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศได้เพิ่มวันการให้บริการในการทำใบขับขี่สาธารณะและเพิ่มช่องทางออนดีมานในกรณีที่แอปพลิเคชันสามารถรวบรวมผู้ขับขี่และจะมาทำใบขับขี่สาธารณะพร้อมกันการให้โดยเปิดเป็นกรณีพิเศษในทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะสำหรับการตรวจประวัติอาชญากรรมกรมการขนส่งทางบกได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะในการตรวจประวัติอาชญากรรมก่อนหน้านี้ใช้เวลาดำเนินการทำใบขับขี่อยู่ที่45วันค่ะแต่ว่าตอนนี้ใช้เวลาเพียง1วันก็สามารถดำเนินการได้ทันทีโดยการแจ้งก่อนว่าจะตรวจสอบประวัติอาชญากรรมโดยสตช.ก็จะส่งข้อมูลประวัติอาชญากรรมเข้ามายังคลังข้อมูลให้กับผู้ขอซึ่งผู้ขอจะนำประวัติดังกล่าวไปยื่นขอใบขับขี่ได้ทันทีค่ะ ส่วนการเยียวยานักท่องเที่ยวญี่ปุ่นนั้นนะคะนายสิริพงศ์บอกว่าเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันที่ต้องดำเนินการในการดูแลเยียวยาซึ่งเป็นเรื่องที่แอปพลิเคชันต้องรายงานกระทรวงคมนาคมทั้งหมดเพราะมีหลายกรณีที่ต้องส่งให้กระทรวงคมนาคมพร้อมหลักฐานประกอบค่ะ
6: เพิ่มเติมนะคะผู้ที่กรณีของคนขับรถแอปพลิเคชันที่ทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะคะก็ล่าสุดนะคะทางตำรวจบอกว่าตอนนี้สามารถพิสูจน์ทราบตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะกำลังตรวจสอบพยานหลักฐานและภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะอยู่ระหว่างเตรียมออกหมายเรียกให้เข้ามารับข้อกล่าวหาค่ะก็คือเบื้องต้นนะคะจะแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นค่ะแต่ว่าถ้าตรวจแล้วเนี่ยผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บสาหัสก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมด้วยนะคะก็เป็นกรณีที่ชาวญี่ปุ่นนะคะเป็นนักธุรกิจค่ะเขาทำร้านอาหารอยู่ที่ย่านสุขุมวิทนะคะเรียกรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันค่ะแต่ว่าขับไปจนถึงจุดหนึ่งนะคะคนขับรถก็บอกว่าไม่ไปแล้วนะคะไปได้แค่นี้ค่ะบอกว่าค่าโดยสารนั้นไม่คุ้มกับสภาพการจราจรที่ติดขัดและเกิดการโต้เถียงกันขึ้นและสุดท้ายคนขับไล่นะคะผู้โดยสารลงแล้วก็ทำร้ายร่างกายด้วยการใช้หมัดและศอกจนศีรษะแตกค่ะก็พักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
6: มาคุยกันถึงข่าวคราวอื่นๆต่อนะคะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะแต่ว่าก่อนที่จะมีการประชุมนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้เรียกหารือหลายเรื่องเลยค่ะซึ่งก็มีการจับตาสถานการณ์ชายแดนภาคใต้เพราะว่าเลขาธิการสอบต.เข้ารายงานความคืบหน้าด้วยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาถึงทำเนียบรัฐบาลนะคะมีภารกิจเรียกหลายฝ่ายเข้าหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าก่อนการประชุมครม.ค่ะมีนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะเป็นการหารือเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณปี2570เรียกหน่วยงานความมั่นคงพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมนายปิยสิริวัฒนวรางกูลเลขาธิการสอบต.รายงานสถานการณ์ชายแดนใต้นะคะซึ่งทางเลขาสอบต.เปิดเผยสั้นๆค่ะบอกว่านายกรัฐมนตรีเรียกเข้าพบหารือสถานการณ์ชายแดนใต้และก็สถานการณ์น้ำมันด้วยส่วนที่มีการมองว่าปัจจุบันเกิดเหตุในพื้นที่ชายแดนใต้ค่อนข้างถี่เลขาสอบต.บอกว่าการก่อเหตุในพื้นใต้ในพื้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นการพุ่งเป้าค่ะจึงมองว่าระบบบัดดี้นั้นเป็นเรื่องสำคัญค่ะ
7: ด้านในวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลก็พูดถึงแนวทางการแก้ปัญหาภาคใต้เช่นเดียวกันนะคะหลังจากมีเหตุเกิดขึ้นรายวันก็ยอมรับว่าสถานการณ์ค่อนข้างเกิดขึ้นบ่อยค่ะต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองตรวจสอบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าสาเหตุใหญ่มาจากเรื่องอะไรซึ่งรัฐบาลก็กำลังติดตามอยู่นะคะโดยจะมีคณะกรรมการในการดูแลติดตามพัฒนาสถานการณ์ในพื้นที่ซึ่งมีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นประธานหวังว่าภายหลังการประชุมคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีการวางยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาเชื่อว่าน่าจะคลี่คลายลงค่ะ พร้อมทั้งมองนะคะว่าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีประโยชน์อยู่ค่ะส่วนจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการให้ความร่วมมือและความจริงใจในการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยของประชาชนจากพื้นที่ไม่ปลอดภัยการพัฒนาก็เป็นไปได้ยากซึ่งจะมีการพูดคุยสันติสุขปลายเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งตอนนี้ก็มีคณะเล็กไปเตรียมการเพื่อรอพูดคุยล่วงหน้าแล้วเพื่อจะวางกรอบของการพูดคุยนะคะสำหรับกลุ่มที่ก่อเหตุมีการพิสูจน์แล้วหรือไม่ว่าเป็นกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนในวันมูฮัมหมัดนอบอกว่าอยากจะให้รอชุดกรรมการที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยมอบหมายได้ประชุมและวิเคราะห์สถานการณ์กันก่อนแบ่งงานกันก่อนว่าฝ่ายใดต้องไปเร่งงานด้านไหนเนื่องจากสถานการณ์เริ่มถี่ขึ้นในช่วงนี้แต่ติดว่าหลังจากคณะกรรมการเริ่มมีการเจรจาในระดับต่างๆสถานการณ์น่าจะคลี่คลายค่ะ
6: ค่ะก็ยังมีความคิดเห็นมาจากนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะหรือสมช.ค่ะพูดถึงการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ค่ะโดยบอกว่ารายละเอียดนั้นอยากให้ไปพูดไปคุยหรือสัมภาษณ์นายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติซึ่งเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเดินหน้าการพูดคุยไปบางส่วนแล้วนะคะส่วนการก่อเหตุที่เกิดขึ้นจะทำให้การพูดคุยสะดุดหรือไม่นายชัดชัยบอกว่าในนโยบายก็ยังคงมุ่งมั่นในการพูดคุยสันติสุขให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องส่วนเหตุการณ์นั้นจะเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่ผู้ก่อเหตุใช้ในการต่อรองหรือไม่นายชัยบอกว่าอยู่ที่เราจะพิจารณาว่าเขามีข้อเสนออะไรส่วนจะต่อรองอะไรหรือไม่ต้องไปพิจารณาอีกครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถี่นะคะเป็นเพราะหน่วยงานด้านความมั่นคงปิดล้อมตรวจค้นเข้มข้นใช่หรือไม่เลขาธิการสมช.นะคะก็บอกว่าอยากให้หัวหน้าคณะพูดคุยเป็นผู้ชี้แจงค่ะแต่เห็นว่ากลุ่มผู้เห็นต่างก็มีหลายกลุ่มทั้งกลุ่มที่ต้องการพูดคุยและกลุ่มที่ต้องการใช้ความรุนแรงซึ่งก็ต้องโน้มน้าวให้เข้าสู่กระบวนการพูดคุยภายในกลุ่มก็มีหลากหลายความคิดนะคะแต่เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายก็ยังคงจะต้องดำเนินการต่อไปค่ะวันนี้สมช.ก็ขอประเมินสถานการณ์นะคะก่อนที่จะเรียกประชุมใหญ่เนื่องจากมีการประชุมตามวงรอบเพื่อสรุปสถานการณ์อยู่แล้วและก็เชื่อว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทางเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจและฝ่ายปกครองยังคงรับมือได้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
9: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
10: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
9: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
10: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
9: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
10: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
9: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เมื่อวานนี้นะคะมีพิธีรดน้ำศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อทหารผู้พลีชีพจากการถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงใส่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสค่ะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะมีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพลตรีกรกฎภูโชติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพที่ศาลาอเนกประสงค์วัดบางนาราตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะพร้อมด้วยพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสผู้บังคับบัญชาเพื่อนทหารตำรวจฝ่ายปกครองมาร่วมไว้อาลัยอย่างพร้อมเพรียงนะคะโดยผู้ว่านราธิวาสได้เป็นผู้แทนวางรีดของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมขณะที่พลตรีกรกฎภูโชติเป็นผู้แทนวางพวงรีดของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกและพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ค่ะนอกจากนี้ประธานในพิธียังได้มอบเหรียญบางระจันใบประกาศเชิดชูเกียรติตลอดจนเงินช่วยเหลือจัดการศพเบื้องต้นและการเยียวยาจากหน่วยงานต่างๆเป็นเงินกว่า 535,000 บาทนะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวของผู้พลีชีพค่ะ สำหรับเหตุการณ์นี้ยังมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บอีกหนึ่งนายด้วยนะคะคือจ่าสิบเอกทวีเกียรติยาวิระถูกกระสุนที่เสื้อเกราะบริเวณหน้าอกซ้ายมีอาการแน่นหน้าอกค่ะปัจจุบันปลอดภัยแล้วแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นะคะส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะไปพบเบาะแสสำคัญจากการสอบสวนบุคคลในบ้านค่ะว่าคนร้ายที่ซ่อนตัวอยู่แล้วก็เปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่คือนายยามารุดดินฮาแวร์บือซาแกนนำผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการมีหมายจับติดตัวถึง4หมายก็อาศัยจังหวะชุลมุนยิงเปิดฐานแล้วก็หลบหนีไปได้นะคะวันนี้เจ้าหน้าที่ก็สนที่กำลังปิดล้อมปูพรมเคลียร์พื้นที่ป่าสนยางและป่ารกทึบเพื่อไล่ล่าตัวนายยามารุดดินแต่ว่ายังไม่พบตัวค่ะพร้อมกับใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกเชิญตัวบุคคลต้องสงสัย2รายก็คือเจ้าของบ้านนะคะแล้วก็ลูกเขยคาดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ที่พักพิงแก่ผู้ก่อเหตุรุนแรงค่ะ
6: พักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะบมจ.สมท.จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดพระราม9กาญจนาภิเษก9รูปบริเวณลานอเนกประสงค์ด้านหน้าอาคารอำนวยการ1โดยมีดร.ยาดากาศยปนันท์รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานอสมทถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะจากนั้นมีพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรที่อาคารอำนวยการ1เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีดร.ยาดากาศยปนันท์รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นประธานในพิธีนะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานผู้ประกาศข่าวเข้าร่วมพิธีก็มีการกล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคลและร่วมลงนามถวายพระพรค่ะมาเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.บ้างค่ะช่วงนี้ก็หาเสียงกันเข้มข้นนะคะ
1: ค่ะเมื่อเช้านี้ก็คุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข14ไปพบพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดเตาปูนค่ะรับฟังความคิดเห็นเรื่องภาวะเศรษฐกิจความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนก็ยอมรับนะคะว่าการใช้จ่าย

0: มีความคึกคักน้อยลงแม้ว่าจะมีโครงการไทยช่วยไทย plus มากระตุ้นแต่ว่าก็ยังอยู่ในภาวะที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีค่ะนางมาริกาบอกว่าตามแผนยุทธศาสตร์ของตนนั้นในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็โดยเฉพาะหลังจากนี้จะเกิดขึ้นจากภาวะค่าพลังงานแพงเราจึงต้องมีแผนนะคะนอกเหนือจากการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยแล้วต้องมีมาตรการรองรับก็คือสร้างรายได้ลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนชาวกรุงเทพแม้ว่าจะมีมาตรการจากรัฐบาลกลางไปบางส่วนแล้วนะคะแต่ว่าด้วยอำนาจพิเศษของกทม.สามารถที่จะจัดสรรบริหารจัดการงบประมาณด้วยตนเองจึงมีมาตรการที่จะช่วยค่าครองชีพอย่างเช่นการลดค่าแก๊สค่าพลังงานเพิ่มพื้นที่สินค้าธงฟ้าลดราคาในแต่ละตลาดแต่ละโซนฟรีค่าโดยสารสาธารณะค่ารถไฟฟ้าและรถเมล์ในภาวะวิกฤตค่ะโดยการใช้คูปองกทม.รองรับกลุ่มเปราะบางครัวเรือนยากจนในกทม.นอกจากนั้นยังกางแผนดูแลกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กเพิ่มเติมในลักษณะเพิ่มเบี้ยยังชีพที่เรียกว่าสวัสดิการพิเศษนอกเหนือจากที่รับสิทธิ์จากรัฐบาลกลางแล้วนะคะโดยใช้วิธีการจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพเป็นกรณีพิเศษในภาวะวิกฤตทางนี้จะมีทีมเศรษฐกิจวางแผนเรื่องการจัดเก็บงบประมาณจัดสรรงบประมาณที่ซ้ำซ้อนและเจ็ดงบประมาณก็จะเป็นแผนงานในอำนาจของผู้ว่ากทม.ที่จะเป็นสิ่งใหม่และเป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นโดยความสามารถค่ะ
1: มาอีกคณะหนึ่งนะคะที่ก็ไปลุยหาเสียงเช่นเดียวกันก็คือทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะวันนี้ไปตลาดเช้าดินแดงเขตดินแดงนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.พรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็มีคณะผู้บริหารของพรรคไม่ว่าจะเป็นนายสกลทีพัทยกุลดร.การดีเลียวไพโรจน์นายองอาจคล้ามไพบูลย์นางสาวจันทิมาสิทธิสุราชคนนี้เป็นผู้สมัครสก.เขตดินแดงเบอร์4นะคะก็ไปพบปะหาเสียงกับประชาชนค่ะก็มีพี่น้องประชาชนมาที่มาตลาดพ่อค้าแม่ค้าทักทายให้การต้อนรับนะคะขอถ่ายรูปอย่างเป็นกันเองค่ะขณะที่นายอนุชาก็เดินทักทายอ้อนขอคะแนนจากประชาชนสอบถามความเป็นอยู่ฝากเนื้อฝากตัวนะคะขอให้ผู้สมัครของพรรคได้มีโอกาสเข้าไปรับใช้ประชาชนค่ะก็อธิบายเรื่องบัตรเลือกตั้งด้วยนะคะสีเขียวนะคะก็คือบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะก็บอกให้เลือกเบอร์5ส่วนสีชมพูเลือกสก.นะคะก็ให้เลือกเบอร์4อันนี้ของเขตดินแดงเขานะคะนายอภิสิทธิ์บอกว่าการหาเสียงเลือกตั้งเป็นสิ่งสำคัญในการลงพื้นที่ของนายอนุชานะคะก็ไม่ได้แค่ไปหาเสียงละค่ะแต่ว่าก็ไปรับฟังปัญหาต่างๆแล้วก็เห็นว่ามีปัญหาที่รอการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องกัญชาผิดวัตถุประสงค์ซึ่งสร้างปัญหากับกรุงเทพในหลายมิติเรื่องขยะนะคะยังคงเป็นปัญหาอยู่การแยกขยะก็ต้องปรับให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ทางด้านพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็มีข้อเสนอชัดเจนค่ะก็ต้องมีระบบปิดทั้งหมดนะคะเพราะว่าผู้ว่าเก่าของพรรคประชาธิปัตย์ได้เริ่มต้นเรื่องของระบบกำจัดขยะแบบระบบปิดไว้แล้วรอการสานต่อนะคะเรื่องของน้ำท่วมนายอนุชาก็ไปคุยกับสำนักระบายน้ำเรื่องการใช้โครงสร้างอุโมงค์ยักษ์หรือเพิ่มเติมให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นประเด็นเหล่านี้จะค่อยๆนำเสนอค่ะถ้าพี่น้องกรุงเทพเห็นว่าสิ่งเหล่านี้รอการแก้ไขอยู่ทางพรรคก็มีความชัดเจนในเรื่องนี้ที่สุดนะคะมีประเด็นหนึ่งที่นายอภิสิทธิ์นะคะพูดถึงด้วยนะคะก็คือในส่วนของปัญหาด้านพลังงานนะคะโดยมองว่ารัฐบาลไม่ได้จัดการที่ต้นเหตุค่ะส่วนเรื่องของไทยช่วยไทย plus 60 40นะคะก็บอกว่าถ้าของแพงแบบนี้ไปเรื่อยๆและ4เดือนผ่านไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเพราะเงินก็กู้มาถึง 100,000 ล้านบาทและปัจจุบันก็ยังไม่มีการเอาจริงเอาจังกับเรื่องค่ากัดกลั่นและก็ยังไม่ได้รับการชี้แจงจากกระทรวงพลังงานรวมถึงภาษีสรรพสามิตน้ำมันซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดที่จะลดต้นทุนพลังงานได้นะคะซึ่งในสภาก็จะมีการอภิปรายเรื่องพ.ร.ก.ติดตามตรวจสอบแล้วก็จะหยิบยกประเด็นนี้มาคุยกันในวันพฤหัสนี้ด้วยค่ะส่วนนายอนุชาบุรพชัยศรีบอกว่าได้มีโอกาสพบปะพี่น้องประชาชนค่ะก็คิดว่าประชาชนนั้นจำพรรคประชาธิปัตย์ได้นะคะแล้วก็จำถึงนโยบายได้ค่ะเพราะว่า5เรื่องเป็นสิ่งที่ตรงใจเดินทางสะดวกบ้านเมืองสะอาดใช้ชีวิตสบายรายได้ดีขึ้นตรวจสอบได้ในทุกเรื่องค่ะเป็นเรื่องของ สิ่งที่จะดำเนินการนะคะแล้วก็เมื่อถามว่าเขตดินแดงนั้นมีอะไรให้แก้ไขบ้างนายอนุชา

0: บอกว่าก็จะทำให้ชีวิตสะดวกสบายการเดินทางสะดวกและความสะอาดแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของรายได้ด้วยค่ะจากนั้นก็ขึ้นรถแห่หาเสียงพร้อมผู้สมัครสก.ไปตามถนนประชาสงเคราะห์ค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะคะจากการสู้รบอย่างหนักหน่วงระหว่างอิสราเอลกับฮิสบัลลาะในเลบานอนที่เสี่ยงจะกระทบกับการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านล่าสุดฮิสบัลลาะตอบรับข้อตกลงหยุดยิงบางส่วนกับอิสราเอลแล้วค่ะเลบานอนประกาศว่ากลุ่มฮิสบัลลาะตอบรับข้อเสนอหยุดยิงบางส่วนกับอิสราเอลแล้วซึ่งถือเป็นการลดระดับความรุนแรงของสงครามที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปจำนวนมากโดยข้อตกลงนี้กำหนดให้อิสราเอลระงับการโจมตีกรุงเบรุตขณะที่กลุ่มฮิสบัลลาะก็จะหยุดการโจมตีเข้าไปในดินแดนอิสราเอลค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐซึ่งเป็นผู้เปิดเผยเรื่องนี้เป็นคนแรกนะคะบอกว่าเขาได้พูดคุยกับกลุ่มฮิสบัลลาะกลุ่มติดอาวุธในเลบานอนที่มีอิหร่านหนุนหลังผ่านทางคนกลางและได้รับคำมั่นว่าจะไม่โจมตีอิสราเอลและในทรัมป์ยังระบุได้ว่าเขาได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลแล้วเช่นกันซึ่งทางอิสราเอลได้ตกลงที่จะถอนกำลังทหารส่วนที่กำลังเตรียมพร้อมเปิดฉากโจมตีพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนออกไปแล้วค่ะสหรัฐยังคงขึ้นบัญชีดำกำหนดให้กลุ่มฮิสบัลลาะเป็นองค์กรก่อการร้ายและที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ก็ยังไม่เคยมีประธานาธิบดีสหรัฐคนไหนเปิดการเจรจาหรือว่าพูดคุยกับกลุ่มดังกล่าวเลยไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านคนกลางอย่างไรก็ตามนะคะสถานเอกอัครราชทูตเลบานอนประจำกรุงวอชิงตันดีซีบอกว่าแผนการนี้ยังไม่ใช่การยุติความขัดแย้งทั้งหมดค่ะเพราะว่ายังเกิดการสู้รบและการยิงปะทะกันทางตอนใต้ของเลบานอนอยู่แต่ว่าเลบานอนก็เตรียมที่จะผลักดันการเจรจาเพื่อขยายผลข้อตกลงหยุดยิงเพิ่มเติมในการหารือร่วมกันที่กรุงวอชิงตันดีซีต่อไปนะคะขณะเดียวกันสื่อของรัฐบาลอิหร่านก็รายงานว่าเมื่อเกิดการสู้รบในเลบานอนที่อิสราเอลโจมตีฮิสบัลลาะที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านทำให้ฝ่ายอิหร่านกำลังพิจารณาระงับการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐและอาจยุติข้อตกลงหยุดยิงที่บังคับใช้มาตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนด้วยอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันรายงานดังกล่าวอย่างเป็นทางการจากฝ่ายรัฐบาลอิหร่านขณะที่นายทรัมป์บอกว่าเขาเองยังไม่ได้รับรายงานใดๆจากทางอิหร่านพร้อมทั้งระบุว่าการเจรจาสันติภาพนั้นเริ่มน่าเบื่อและไม่ได้สนใจแล้วว่าการเจรจานั้นจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ค่ะ
0: ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะคะพายุโซนร้อนกำลังแรงที่ชื่อว่าชางมีนะคะหรือญี่ปุ่นเรียกว่าพายุไต้ฝุ่นหมายเลข6ฟิลิปปินส์เรียกว่าพายุไต้ฝุ่นดอมเมงนะคะก็เคลื่อนเข้าไปสู่ญี่ปุ่นค่ะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงคลื่นสูงนะคะพายุเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือตามแนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะก็ทำความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าดับผู้บาดเจ็บอย่างน้อย10คนนะคะในแถบโอกินาวาและหมู่เกาะอามามิค่ะส่วนใหญ่เกิดจากลมพัดล้มหรือถูกเศษวัสดุปลิวใส่บ้านเรือนกว่า 30,000 หลังในคาโกชิมะและอีก 17,000 หลังในโอกินาวาไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วก็เที่ยวบินมากกว่า400เที่ยวบินถูกยกเลิกเมื่อวันจันทร์นะคะและอีกกว่า300เที่ยวบินก็งดบินในวันนี้นะคะส่วนทางจีนนั้นก็มีการประกาศนะคะว่าเริ่มต้นสู่ฤดูน้ำหลากประจำปีอย่างเป็นทางการแล้วแล้วก็บอกว่าปริมาณฝนในเดือนมิถุนายนนั้นจะมีความแตกต่างกันอย่างสุดขั้วในแต่ละภูมิภาคค่ะก็คาดว่าอาจจะมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกตินะคะถึง 10-20% ค่ะ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณสสิธรกูวังคดิโลกที่ฉันดาราการทองริมลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: พระปรีชาพราวนภาการุณราษฎร์รินสายญาติน้ำพระทัยอัมไพผลมงคลสมัยไทยเทวันบันดาลดลราชินีสีแห่งชนทรงพระเจริญ
5: เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.
6: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
7: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
6: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
7: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
6: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
10: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: หายง่วงกันบ้างไหมคะแต่ทายังง่วงอยู่เลยจะขับรถกลับบ้านไหวไหมเนี่ยสี่เพลงผ่านไปในตั้งแต่มหานครออนไลน์ฮิตนะคะแนะนำมาวันนี้ทางโทรศัพท์ขอบคุณมากๆทั้งคุณเหน่งเบื้องกลุ่มคุณเล็กสิงห์บุรีป้าแอลจากเมืองใหม่ขาย่าใบพลูจากประจวบคุณเปิ้ลน้องเปิ้ลจากอ่างทองป้ากิ่งบางประกงยายเจริญจากหนองคายนะคะลุง935จากสายใต้เก่าแล้วก็คุณหนุ่มปราณบุรีแนะนำเพลงมาก็จัดให้ฟังนะคะเพลงไหนที่แนะนำมาแล้วยังไม่ได้ฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้มากันอีก10โมงนะคะเจอกันค่ะกับสุนทรียากรสำหรับที่จัดให้ก็เพลงแรกก็ลองฟังแล่นี่น้องเปิ้ลบอกว่าอยากฟังของโตเนอร์แม่เป็นเพลงที่ฉันชอบมากแต่งได้เก๋มากแล้วน้องก็ร้องได้ดีมากตามไปได้เพลงรอเป็นคนถัดไปนะคะซึ่งพี่เหน่งการทางให้กลอนมาก็เลยจัดให้น้องตั๊กแตนชลดาโอ้มีแต่ความรักทั้งนั้นแหละรักเขาเขาไม่รักก็ไม่เป็นไรนี่เรามีความสุขกับการได้รักเขาก็พอแล้วใช่ไหมคะสำหรับเพลง History ค่ะเป็นเรื่องของการถูกตาต้องใจตั้งแต่สาวกันตรึมไผ่พงศธรนะคะแล้วก็รักเบาอีสานใต้จินตลาพูดลาบค่ะก็ตามคำแนะนำเหมือนกันขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากิจกรรมอาหารนครแฟมิลี่ผ่านไปแล้วค่ะกับการครบรอบ22ปีของ LTM FM 95ของเรานะคะไปที่จังหวัดจันทบุรีไปทำกิจกรรมดีๆมอบให้กับน้องๆ นะคะที่โรงเรียนก็อิ่มบุญกันเลยทีเดียวแล้วก็หลายคนก็ได้ร่วมกุศลในครั้งนี้รวมทั้งศิลปินที่ไปให้ความบันเทิงด้วยนะคะแล้วก็นักจัดรายการเราก็ทั้งพอวัสุมีคณชัยแล้วก็น้องพิมพ์ดาบศิลปินก็ไปท็อปพระสุพัฒน์ค่ะโจโจโดมินันปีเตอร์ฟอร์ติฟายแล้วก็จอยบิยอนขอบคุณมากๆนะคะที่ไปร่วมให้ความสนุกกับเด็กๆนะคะก็มีกิจกรรมที่ไหนเมื่อไหร่เดี๋ยวเราติดตามกัน

0: ั้นนะคะก็อยากให้ทุกคนมีความสุขได้มาทำกิจกรรมร่วมกันโดยตัวเองก็เดี๋ยวจะไปเซอร์เวย์ที่จังหวัดกาญจนบุรีเตรียมความพร้อมมากเลยจะไปที่เขื่อนศรีนครินทร์นะคะแล้วก็จะไปดูว่าเป็นยังไงแล้วจะพาแฟนๆนะคะพาคนที่อยากจะไปพักผ่อนเขาเรียกว่ากลางน้ำแล้วก็ล่องแพทานอาหารเช้าโอ้ยแบบจัดให้แบบต้องให้ดีอ่ะสำหรับตัวเองแต่สำหรับที่ทาง FM 95เขาจะจัดก็ติดตามกันนะคะคุณอุดรว่าไงพี่ดีเจสวยอ้อร้อเป็นไงจ๊ะสวยอ้อร้อเนี่ย แต่ขอบคุณก่อนนะคะสำหรับผู้ที่สนับสนุนมาร่วมบุญด้วยทั้งคุณหมออวยชัยร่วมกับร้านขายยาซิรินฟาร์มาซีและคลองตันเพศสัตว์ค่ะ Power Stainless Steel ค่ะบริษัท Power Stainless Steel Tesco Engineer นะคะพี่หมีพี่จับค่ะร้านหนึ่งเดียวข้าวเหนียวมะม่วงแปรกษาซอย5ไอศกรีมโดยดีเจอุ้มและบางปลาลูกชิ้นโดยป้าศรีสามโคค่ะทองม้วนและข้าวสารโดยบ้านวีคลับขนมโดนัทโดยคุณนิชาพัฒน์ซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวินกิ้นค่ะ3ตัวซอสพริกพ่นไฟติดใจแต่ไม่ติดหวานและน้ำผึ้งสยามบิสกิตและผู้ใหญ่ใจดีที่ทำให้มีกิจกรรมตรงนี้ขอบคุณมากๆค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364ค่ะ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: มหานครสุขประหิต
0: แหมถึงเวลาช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะพี่สนมไปสิต้องไปสิพี่สวยด้วยนะคะจองเลยไหมจองเลยไหมเปิดไว้5ที่ไปแน่นอนค่ะปีนี้นะคะสิ้นปีอากาศเย็นๆไปอยู่ริมน้ำล่องแพการพักบนแพโอ้มีความสุขเดี๋ยวจะไปดูก่อนเพื่อให้ทุกคนนั้นได้มีความสุขจริงๆทิ้งท้ายด้วยความสุขกับบทเพลงนี้ค่ะเจ้านางเอ๋ยนะคะน้องเบียร์ให้มีความสุขกับทุกๆคนนะคะเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่ค่ะพี่ๆแท็กซี่บริษัทเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยใครค้าขายอะไรตรงไหนเฮงๆรวยๆเงินทองไหลมานะชาลิตินะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาทักทายกันใน Facebook ด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาใน SMS แนะนำเพลงและทางโทรศัพท์ด้วยค่ะเดี๋ยวน้องหมีดูแลคุณผู้ฟังนะคะทำพบกับคุณผู้ฟังพรุ่งนี้10โมงเช้าเช่นเคยอย่าลืมเข้ามาเจอกันนะคะจะได้คอนเฟิร์มว่าเราจะไปเมืองการกันจริงที่ไหนเมื่อไหร่และปีไหนเอ๊ะแต่ปีนี้แหละแล้วเจอกันค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ

3นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสิริพงษ์ยืนยันปี2570ประชาชนได้ใช้รถไฟฟ้า 17-45 บาทตลอดสายได้แน่หลังคมนาคมชงครม.โอนรวมรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายให้รฟม.ดูแลเจ้าเดียวนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงวาระที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบหลักการโอนสิทธิบริหารจัดการรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ว่าวันนี้วาระดังกล่าวอาจเข้าสู่การพิจารณาไม่ทันเนื่องจากการรับฟังความเห็นยังตอบกลับมาไม่ครบซึ่งยังไม่ทราบว่ามีหน่วยงานใดบ้างคาดว่าจะสามารถพิจารณาวาระดังกล่าวได้ในสัปดาห์หน้าส่วนเนื้อหาหลักของเรื่องนี้นายสิริพงษ์กล่าวว่าเป็นการยกเลิกมติของคณะรัฐมนตรีเก่าในการทำอัตราค่าโดยสารใหม่ตลอดสายเริ่มต้นจาก17บาทไม่เกิน45บาททุกแพลตฟอร์มรวมกันซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเดิมให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นหน่วยงานที่ทำระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์เบื้องหลังซึ่งคิดว่าระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์ที่กระทรวงการคลังดำเนินการอยู่แล้วโดยใช้ธนาคารกรุงไทยน่าจะมีความพร้อมอยู่และยังมีเรื่องของการโอนสิทธิ์โอนรายได้โอนหนี้สินของสายสีเขียวและสายสีทองให้แก่รฟม.เพื่อให้สามารถดำเนินการถือกรรมสิทธิ์เดียวเมื่อถามว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันเป็นของขวัญให้ประชาชนในปี2570หรือไม่นายสิริพงษ์กล่าวว่าทันแน่นอนเพราะตอนนี้เริ่มดำเนินการมาไกลพอสมควรแล้วนรเศรษฐ์เผย19มิถุนายนนี้กรรมธิการพัฒนาการเมืองสว.จะพบประธานศาลรัฐธรรมนูญถามขอบเขตคำวินิจฉัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาแถลงข่าวเรื่องการเข้าปรึกษาหารือกับประธานศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นคำวินิจฉัยขอบเขตการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกสสรและการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ในนามสว.อิสระว่าจากกรณีที่กรรมธิการพัฒนาการเมืองได้นัดเข้าปรึกษาหารือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อหาความชัดเจนถึงขอบเขตการมีส่วนร่วมของประชาชนตามคำวินิจฉัยเพิ่มเติมของศาล

0: ารัฐสภาไม่สามารถให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงเบื้องต้นได้รับการประสานกลับมาว่าจะอนุญาตให้เข้าหารือกับนายนครินทร์เมตไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญในวันที่19มิถุนายนนี้เวลา 10:00 นตนจะทำหนังสือเชิญไปยังทุกพรรคการเมืองที่เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อส่งตัวแทนเข้าไปร่วมหารือกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้มีความชัดเจนเรื่องขอบเขตการมีส่วนร่วมของประชาชนเชื่อว่าจะได้รับความชัดเจนถึงขอบเขตดังกล่าวเพื่อนำไปพูดคุยในกรรมธิการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญแคนาดาจับเสื้อฟุตบอลปลอมตำรวจนครโทรอนโตของแคนาดาแถลงตรวจยึดเสื้อฟุตบอลและธงปลอมล็อตใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กว่า 16,000 ชิ้นรวมไปถึงถ้วยรางวัลจำลองฟีฟ่าเวิลด์คัพมูลค่ารวมกว่า87ล้านบาทจากคลังสินค้าแห่งหนึ่งพร้อมจับกลุ่มชาย2คนที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายและส่งสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ตราฟีฟ่าสัญลักษณ์ยี่ห้อ Nike Adidas และ Puma ให้แก่ร้านค้าปลีกต่างๆก่อนที่การแข่งขันฟุตบอลโลกจะเปิดฉากขึ้นในอีกไม่ถึง2สัปดาห์ข้างหน้าการกวาดล้างครั้งนี้มีขึ้นในช่วงที่นครโตรอนโตกำลังเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกทั้งหมด6นัดซึ่งรวมไปถึงนัดเปิดสนามของทีมชาติแคนาดาในวันที่12มิถุนายนนี้โดยทางการคาดว่าจะมีแฟนบอลและนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาในเมืองมากกว่า 300,000 คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: นี้อารมณ์เพลงนี้ออกแนวย้อนๆหน่อยนะครับย้อนยุคแบบโบราณโบราณหน่อยนะครับโอ้โหจะฟังแล้วแม่มันถึงใจมากเลยนะครับถึงความรู้สึกข้างในนะครับผมนี่คือนิลดานะครับจากน้องไทยๆนะครับมีสายแนนหัวใจนะครับจากก้องห้วยไร่นะครับรวมถึงสาวตางามนะฮะโกไข่กับนายสนนะเพลงนี้พี่อ้วนก็กรี๊ดหนักมากนะครับนะก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอน
0: แอลลูกพี่กับลูกพี่ทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2มิถุนายนนะครับเป็นวันอังคารนะครับแหมก็เป็นช่วงที่เราผ่านในช่วงของหยุดยาวมาแล้วนะครับวันนี้ก็มาทำงานสวยๆนะครับเข้ามาทักทายกันนะครับนะแล้วก็เห็นบอกว่ามีชาวคณะนี่ก็ได้โชคไปหลายท่านนะครับ95ใช่ไหมครับก็ยินดีด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็ลูกพี่ที่ตอนนี้ฟังเพลงอยู่กำลังจะเข้างานใช่ไหมครับแวะเข้ามาสวยๆนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะแวะเข้ามานาที2นาทีก็พอนะจะมากดไลค์กดหัวใจหรือกดหัวเราะก็ได้นะครับพอลูกพี่กดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นชื่อนะครับเดี๋ยวเฮียจะมาทักทายชาวคณะที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับนะแล้วก็ใครที่มากดแล้วก็อย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับนะอ่ะรวมถึงแม่ๆนะครับแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับผมวันนี้ก็เริ่มทำงานสวยๆนะครับแม่ก็แวะเข้ามาแป๊บนึงเข้ามาขอเพลงของลูกๆนะครับจะบ้านไหนด้อมไหนก็ได้นะครับนะเรารักใครชอบใครก็เข้ามาขอเพลงนะฮะพี่ๆดีเจเปิดก็เป็นคะแนนนะครับหรือว่าโทรเข้ามาหลังไมค์ก็เป็นคะแนนนะครับหรือเป็น SMS นะฮะก็เป็นคะแนนนะฮะก็เข้ามาสะสมคะแนนแล้วก็ไปลุ้นกันในช่วงของมหานครชาร์ตนะครับนะอ่ะมาครับผมเรียนเชิญชาวคณะที่เคารพทุกท่านนะครับเดี๋ยวเฮียจะมาทักทายลูกพี่เอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วก็ทักกันเลยดีกว่านะฮะตอนนี้พี่เอสเบเกอรี่มาแล้วนะครับพี่อัครพลนะครับมีพี่หญิงศรีพี่วัฒถาพรนะครับมีพี่ติงบางปูพี่ทองอยู่นะพี่มิวิมลวันนะครับนะพี่หนูริ่งพี่บุญมั่นพี่ไพศรีพี่เริญเจริญพี่วิไลพรพี่วันนีพี่สุนิสาพี่อ้วนวรรณสาพี่เก่งสามโคกนะครับมาแล้วพี่สุรีนะครับนะมีพี่อุไรพี่คณิตสอนพี่นุ่นรับซ่อมผ้าพี่มนตรีนะฮะแล้วก็มีพี่ชายวรวิทย์นะฮะคุณยาย่ายายีนะครับมีพี่เชนพี่จิตตานะครับมีพี่อ้อพี่สมทรงพี่น้องนวลพี่ชลาลัยนะมีคุณชัยเลบารมีนะพี่สายชนพี่รินร้อยหมื่นฮะแล้วก็มีพี่สัญญาสุขผ่องนะทีนี้มาทางคอมเมนต์กันบ้างนะครับนะอ่ะลูกพี่ก็เข้ามาทักทายกันนะมีพี่ขาวดอนนะมีตะป๊อบมาแล้วนะครับพี่สายน้ำนะครับนะพี่หนูเริงพี่นิสานาพี่บัวสานะครับนะแล้วก็มีพี่หญิงศรีพี่ไพศรีนะครับนะพี่แอลพักดองนะครับนะก็เข้ามาทักทายกันนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะอ่ะมาฮะตอนนี้ผมมาไหว้ลูกพี่เอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงของมาจ้าในช่วงเฮียมีโชว์นะครับวันนี้ก็มีของอร่อยเอามาทายกันนะครับชาวคณะก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเข้มเทมผมถามว่าน้อนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาเบิ้งเบิ้งเบิ้งนี่คืออาหารอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วตอบเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ชาวคณะ

ก็กดเข้ามาจองสายได้ที่หลังไมค์นะครับ02-248-1366 02-248-1366จ้าน้องเมย์คนใหม่ปูเสื่อรออยู่อ่ะกดโหลด

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: ครับครับผมพี่เปิ้ลนางทองครับ
1: พี่เปิ้ลนางทองพี่เปิ้ลสบายดีนะครับ
2: สบายดีครับ
1: ครับตอนนี้อ่างทองอากาศเป็นไงบ้างครับพี่เปิ้ลครับ
2: ตอนนี้อากาศร้อนมากเลยครับ
1: ไม่มีฝนเลยเหรอครับพี่เปิ้ลครับ
2: ตกมาเมื่อวานหน่อยเดียวครับ
1: ถึงเดียวเหรอครับพี่
2: คร
1: ับ ดูอากาศร้อนนะพี่เปิ้ลเน
2: า
1: ะ
2: อากาศร้อนครับ
1: ครับแล้ววันนี้เรามีอาหารอะไรทานบ้างครับพี่เปิ้ลครับ
2: ตอนนี้ผมว่าจะทำน้ำพริกปลาทูครับ
1: โอ้ดีจังเลยครับพี่เปิ้ลครับเป็นไข่เจียวร้อนๆหรือว่าจะเป็นแบบปลาทูทอดดีครับพี
2: ่ปลาทูทอดกับน้ำพริกครับ
1: ครับมีอะไรเพิ่มมีน้ำซุปไหม
2: และก็มีแตงกวาได้ครับ
1: โอ้มีแตงกวาหูยล้างสะอาดกินกับน้ำพริกนี่มันกรุบกรุบกรุบเลยนะครับพี่เปิ้ล
2: อร่อยครับ
1: ชอบหูยแบบถ้ามีผักลวกจิ้มหน่อยนะพวกผักกาดขาวไปลวกแบบใส่น้ำร้อนหน่อยนะแล้วแบบจิ้มกับน้ำพริกแบบปลาทูเนี่ยแบบดีดีเลยพี่เปิ้ล
2: แจ๋วเลยครับ
1: โอ้แจ๋วเลยเหรอครับพี่เปิ้ล
2: ครับ
1: พูดแล้วแบบน้ำลายไหลนะพี่เปิ้ลครับ
2: มีผักกระเฉดได้คร
1: ับ มีผักกระเฉดด้วยเหรอครับพี่เปิ้ลกินเยอะเหมือนกันนะครับพี่เปิ้ลครับยิ่งพูดยิ่งเยอะนะครับ
2: คร
1: ับ แถวบ้านผักเยอะนะพี่เปิ้ล
2: เยอะคร
1: ับ ผักเยอะโอเควันนี้พี่เปิ้ลอยากฟังเพลง
2: อยากฟังเพลงของวงแอลกอฮอล์ครับ
1: ครับผม
2: เพลงไอ้
1: ทุย
2: ไอ้ทุยครับ
1: ถ้าอยู่แบบดีเจถามว่าอยากฟังเพลงอะไรแล้วบอกไอ้ทุยมันเหมือนด่าเหมือนกันเนาะพี่เปิ้ลเนาะ
2: เหมือน
1: ครับโอเคพี่เปิ้ลมอบให้ใครไหม
2: ให้กับแฟนเพลง95ทุกคนเลยครับ
1: ครับวันนี้ขอบคุณพี่เปิ้ลมากเลยนะ
2: แล้วก็ให้น้องหมี่แล้วก็ให้
1: น้องเมย์
2: โปรแกรมน้องเมย์ด้วยครับ
1: ได้เลยครับขอบคุณนะครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจินะครับนะแล้วก็หม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองเซเว่นก็มีนะ

0: มหานครไลฟ
1: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: ขอบคุณดอกกุหลาบ2ดอกเท่าทุน
3: เป็นไงแดนเซอร์เราสวยไหมครับ

ุณพี่สาวนะครับมอบมาให้100บาทนี่ถ้าจัดก่อนวันหวยออกเนี่ยนะถูกเต็มๆเลย823จ้าอันนี้พี่อะไรเอ่ยฮะป้าติ๋วนะอ๋อไม่มาใช่ไหมฟังพระสวด

0: คุณมาก
1: ขอบคุณครับงานจากพี่เด่นชัยสายสุพรรณนะครับอันนี้ก็เป็นบันทึกการแสดงสดในงานกฐินบมจ.อสมท.นะที่วัดม่วงนะครับจังหวัดอยุธยานะจ๊ะ
2: มหานคร
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่เกลือแร่นะครับ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับมาครับลูกพี่นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของความไม่ประมาทกันบ้างดีกว่านะครับโอ้ตอนนี้หลายพื้นที่ก็มีฝนตกนะฮะแล้วก็อย่างที่รู้กันนะว่าการเดินทางเนี่ยถ้าฝนตกเนี่ยถนนเนี่ยลื่นเป็นเรื่องธรรมดานะครับฉะนั้นเนี่ยเรายิ่งไม่ควรประมาทนะครับแล้วยิ่งอาชีพของเรานี่ต้องแบบเดินทางนะครับเป็นเซลล์ไปติดต่อลูกค้าประสานงานที่ต่างจังหวัดต้องขึ้นเหนือล่องใต้ตลอดเนี่ยผมก็อยากจะแนะนำนะว่าควรจะมีหลักประกันอะไรสักอย่างเพื่อคนที่เรารักเลยครับลูกพี่แนะนำนี่เลยฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะฮะและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงครับอายุยืนครับเฮียเอาพี่ก็รับเงินคืนไปเลยครับเป็นเงินเก็บของเรานะฮะสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรไปเลยครับ022014364นะครับวิธีทำฮะก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50อันหนึ่ง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้เพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำช้าๆอีกรอบหนึ่งนะฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับ

บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา 6. ทำได้ตั้งแต่อายุ50 ถึง 75 ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับนะข้อมูลอะไรที่เรายังไม่เข้าใจนะครับหรือว่าเรายังรู้สึกสงสัยลังเลอยู่โทรไปหาพี่ๆเขาก่อนนะครับยังไม่ต้องตัดสินใจนะครับโทรไปฟังข้อมูลให้ครบก่อนนะครับแล้วค่อยมาเคาะทีหลังก็ได้ว่าเราอยากจะทำหรือไม่นะครับนะกดไปเลยครับสวยๆเบอร์นี้ครับลูกพี่022014364 022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการสมัครทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการทำบุญด้วยนะฮะไทยประกันชีวิตก็มาร่วมสมทบนะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือว่าเมื่อครบเป้าหมายบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะครับแล้วก็เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะลูกพี่ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจนะครับเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกพี่เองนะจ๊ะ

0: ยหมีคณัตชัย
1: พระปรีชาพราวนภาการุณราษฎร์รินสายญาติน้ำพระทัยอัมไพผลมงคลสมัยไทยเทวันบันดาลดลราชินีสีแห่งชนทรงพระเจริญ
2: เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
7: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: งานจากพี่สอนนะครับนี่คือของมั่นเป็นของขวัญ นะฮะแล้วก็มีจดหมายฉบับสุดท้ายนะครับพี่เกษมคมสันนะครับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวมาคุยกันในช่วงของพาเรดนะครับชาวคณะอยากฟังเพลงไหนนะฮะคุยกันปุ๊บนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราเปิดเพลงแล้วนะฮะจองสายเบอร์นี้ครับ02-248-1366 02-248-1366จ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: กดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทได้เลยนะครับย้ำเบอร์02-248-1366จ้าชั่วโมงนี้เลือกงานจากวงชามาจากสาวเทคนิค

0: นี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินลั่นไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายหลังเสรีพิสุทธิ์บุกบ้านในวินทวงคืนเขากระโดงนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยทวงคืนเขากระโดงและบุกไปถึงบ้านนายเดวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจังหวัดบุรีรัมย์ว่าทุกคนมีสิทธิ์ทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อทั้งเรื่องเขากระโดงก็ดีเรื่องหัวสวก็ดีอยู่ในกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วคำพิพากษาทั้งหลายหากออกมาทุกคนต้องปฏิบัติตามไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายไม่มีใครฝ่าฝืนกฎหมายได้ส่วนกระทรวงคมนาคมได้รายงานความคืบหน้าเรื่องของการทวงคืนทีละแปลงหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเป็นเรื่องของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ต้องมีการรายงานกระทรวงคมนาคมส่วนของกระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดินก็ได้มีการรายงานมาตลอดไม่ได้ผูกพันคำพิพากษาที่บางคนพยายามพูดแล้วไปชี้นำให้สาธารณะได้เชื่อถือคำพิพากษาผูกพันเป็นรายแปลงซึ่งคำพิพากษาที่ออกมานั้นคือชาวบ้านฟ้องการรถไฟให้ออกโฉนดศาลบอกว่าไม่ต้องให้ออกแล้วไปบันทึกทักแล้วไปทึกทักว่าแปลงอื่นเถื่อนทั้งหมดก็ไม่ใช่การรถไฟต้องมาฟ้องเป็นรายแปลงไปซึ่งดำเนินการอยู่และศาลได้มีคำวินิจฉัยทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามไม่มีใครฝ่าฝืนได้เป็นอันขาดประเสริฐเตรียมไปปน.ตาดิกาลุยสางปัญหาใต้เชื่อหลังส่งตัวแทน2โรงเรียนร่วมสอวต.ปัญหาจะคลี่คลายขึ้นนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการพูดคุยกับโรงเรียนปน.และโรงเรียนตาดิกาถึงสถานการณ์ความไม่เข้าใจในพื้นที่ชายแดนใต้ว่าหลังจากเดินทางมาพูดคุยที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการส่งตัวแทนจากทั้งสองโรงเรียนเข้าไปเป็นหนึ่งในผู้รับผิดชอบเรื่องการศึกษาในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เพื่อเสริมความเข้าใจและจะมีการประชุมร่วมกันอีกหลายฝ่ายทั้งนี้ตนจะลงพื้นที่ไปเยี่ยมและติดตามผลอย่างรอบด้านและดูประเด็นที่เป็นปัญหาคลี่คลายลงแล้วหรือยังรวมไปถึงดูเรื่องของหลักสูตรการศึกษาด้วยกองกำลังบูรพาไลฟ์สด24ชั่วโมงยืนยันว่าด่านชายแดนยังปิดตามมาตรการส่วนกระแสข่าวปลอมแอบเปิดด่านผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่กองกำลังบูรพาออกมายืนยันข้อได้จริงเกี่ยวกับสถานการณ์บริเวณด่านชายแดนไทยกัมพูชาหลังมีกระแสข่าวอ้างว่ามีการเปิดด่านให้ชาวกัมพูชาข้ามเข้ามาเรียนในประเทศไทยทางนี้กองกำลังบูรพาได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือ CCTV ถ่ายทอดสดไลฟ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาติดตามสถานการณ์จริงได้อย่างต่อเนื่องโดยยืนยันว่าด่านชายแดนยังคงปิดและเป็นไปตามมาตรการที่หน่วยงานความมั่นคงกำหนดไว้ไม่มีการเปิดด่านตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใดจึงขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารและติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เป็นทางการพร้อมร่วมกันช่วยเผยแพร่ข้อเท็จจริงเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและลดการส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จในสังคมออนไลน์
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: หรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: รับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยหมีคณัตชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าม
4: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับแม่สมคิดนะครับ
5: จ้า
4: อ้าวแม่โทรจากที่ไหน
5: อยู่มหาสารคามค่ะอยู่อำเภอโกสุมพิสัยจ้ะ
4: อุ้ยตอนนี้มหาสารคามอากาศเป็นยังไงบ้างคะแม
5: ่ห้อนหลายห้อนมัดสองสามมือแล้ว
4: ห้อนแห่ห้อนค่ะ
5: ห้อนครับห้อนมือบนวางมั่งบางบนมั่งไฟแล้วก็ตกอยู่เนาะตกอยู่สามมือเนาะ
4: ครับ
5: ตกหอดทำเก่งก็ขึ้นสอดแจงเนาะไปบนมั่งไฟมาแล้วก็หายไปไปเมื่อนยังมีมัดห้องตะกี้ที่ที่หาทั้งห้องทั้งเหลี่ยมทั้งเปียงปางเปียงปาง
4: ครับ
5: ปัดแจงมาหายเลยแดดจางปางห้อน
4: แม
5: ่ระจานทั้งหยา
4: แม่ไม่รู้เหรอครับ
5: ระจานทั้งหยาทั้งปลา
4: ครับเขาไปทั้งพังบั้งไฟเขาไปพร้อมบั้งไฟไงแม่ก็แม่ยิงขึ้นไปก็พอแล้วไงก็จบแล้วก็ไม่มาแล้ว
5: ไหนห่อนต้องแดดหาแกอย่างละอ่างมดถาแกแหนบแหนบนอน
4: โอ้
5: ก็ไปเสียอย่างเยอะเขาเต็มยุติสองสามหมื่นล่ะ
4: คือ
5: แม่เสียเขากรุงเทพแล้ว
4: ฮะ
5: จ้า
4: โอ้แต่ก็อดทนหน่อยนะแม่เนาะอุ้ยดูอัดอั้นมาเยอะเหมือนกันนะแม่เน
5: า
4: ะ
5: แดดกลางปานแดดเนี่ยแดดขนาดเลย
4: โอ้คือแห้งคักนะแห้งจนท้อเลยเน
5: า
4: ะ
5: ท่านสิพ่อก็บ่มีหมดเหงื่อหลายได
4: ้ค่ะ
5: ป่าเหลืองแดงตาเขียวๆนี่เหงื่อหลายจ
4: ้
5: ะ
4: นะเดี๋ยวเข้าหน้าฝนคิดว่าน่าจะฉ่ำขึ้นนะแม่เน
5: า
4: ะ
5: จ้า
4: ครับเอาได้แม่วันนี้แม่อยากฟังเพลง
5: อันแม่ว่าสิขอท่านตะลุนแล้วพ่อไปวันเด็กกับว่าหลับจ้าเขียพ่อไปหลังไม้กับว่าหลับจ้าเขียแม่ได้พ่อ
4: แม่
5: ได้พ่อไหมน้องแม่ก็ได้รับแม่ว่าสิขอฟังเพลงอันนี้ไหมล่ะวะอันแล้วแม่ไหลจะพอบกบ่แมนดอกแม่ฟังเพลงติดแม่จะเว้ยว่าให้เบิ่งแม่แม่เช่นไปแล้วนี
4: ่เมื่อไหร่จะพอเดือนเพ็ญเนาะแม่เน
5: า
4: ะ
5: อันแม่ว่าได้เพลงอันนี้ไหมเอาเพลงคนหลังยังคอยนี่ไหมได้บ่
4: โอ้แม่เปลี่ยนเพลงไม่ได้แล้วอันนี้เป็นกฎช่วงนี้เลยขอแล้วขอเลยเออทำกันบ้านแล้วแม่

0: มตั้งเพลงมาแล้วผมคิดมาอย่างดีแม
1: ่มีคำใหม่นะมีคำใหม่นะ
0: ครูแม่ขอมาใหม่นะแต่ต้องขอหน้าใหม่แล้วเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ทำการบ้านมาแล้วแม่
1: คุณนี้ขอใหม่จะต้องคุณเชื่อตอน 5:00 น.ค่ะ
0: เอาแม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ฟังเพลงแม่แม่เดี๋ยวแม่พูดตามผมก่อนนะแม่พูดขอบคุณสปอนเซอร์ผมก่อนเดี๋ยวแม่พูดตามผมนะ
1: จ้
0: าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้งปิ้งย่างสุกี้ชาบู
1: น้ำจิ้งปิ้งย่างสุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และ
1: ไอ
0: ยระอ่ะฮะ
1: ไอ้ยาฮะ
0: รสชาติดี
1: รสชาติดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยระอ่ะฮะ
1: ไอริยาฮะ
0: โอเคแม่ผ่านวันนี้ขอบคุณแม่มากเลยนะ
1: ได้ค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า

0: าเรทชุดนี้นะครับชื่อชุดว่าอย่าล้อเล่นกับใจน้องนะครับนะต้องเห็นใจกันนะครับเพราะว่าอายุก็มากแล้วนะครับ งานจากพี่อ้อยนะครับนึกสิว่าสงสารนะครับนะฮักพอกำกานะครับถาคณิตนะฮะแล้วก็มีเมื่อไหร่จะพอนะครับเดือนเพ็ญอำนวยพรนะฮะแล้วก็มีคนดีที่อ้ายบอกฮักนะครับน้องบุญตาเมืองใหม่นะครับไอ้ที่แซวว่าอายุมากไม่ได้เป็นแซวพี่อ้อยนะครับไม่ใช่นะครับผมนะหมายถึงว่า หมู่เฮาเนี่ยแหละครับคืออย่าอย่ามาหลอกกันอย่ามาอํากันอะไรอย่างงี้นะครับนะเพราะว่าหลอกผู้เฒ่าดิบาปนะครับผมนะอ่ะ4เพลงนะครับรัวๆในช่วงนี
1: ้พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่านะครับเอามาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะก็รีบเข้ามาทายกันนะว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาเบิ้งรีบมาทายนะจ๊ะมาตอนนี้ฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับถึงเรื่องของการวางแผนชีวิตนะครับโอ้การวางแผนนี่สำคัญมากเลยนะฮะว่าเอ๊บ้านเราเนี่ยอยากจะเป็นยังไงนะครับเราอยากจะมีรถสักคันนึงนะครับเราอยากจะมีบ้านสักหลังนึงไม่ต้องใหญ่มากพอดีอยู่แบบอบอุ่นพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นการวางแผนที่ดีนะครับนะแต่อย่าลืมด้วยนะครับคือเรามีการวางแผนเบื้องต้นแล้วนะครับในเรื่องของครอบครัวของเราก็อย่าลืมวางแผนในระยะยาวด้วยนะครับวางเผื่อไปด้วยนะครับว่าเอ๊ถ้าวันใดวันนึงคนที่ทำงานหาเงินเข้าบ้านนะครับนะเป็นคนที่ดูแลชาวคณะอยู่เนี่ยจู่ๆจากไปอย่างสงบนะฮะเอาหมดบุญแล้วก็ขึ้นไปพักก่อนนะครับผมก็เลยแนะนำนี่ฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูนะจ๊ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 และก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยฮะสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับนะวิธีทำฮะทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับ022014364นะครับนะเดี๋ยวผมมาย้ำช้าๆอีกรอบหนึ่งนะครับ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนเลยฮะสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับลองโทรเข้าไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูก็ได้นะครับนะหรือว่าเราไม่เข้าใจข้อไหนก็ลองสอบถามดูตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ก็มีข้อมูลเตรียมพร้อมอยู่แล้วนะครับนะกดได้เลยฮะเบอร์นี้022014364 022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการสมัครกรมธรรม์นะคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยนะครับนะไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบนะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดนะฮะตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือว่าเมื่อครบนะฮะการบริจาคสูงสุด 1ล้านบาทนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: วันนี้มาเป็นลูกทุ่งแท้ๆเลยนะครับพี่จอยรวมมิตรนะฮะลูกทุ่งวอนแฟนนะครับจากสังกัดซองเดินนะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนะครับพี่นิพนธ์นะครับวงคำมูลนะแล้วก็เรียบเรียงพี่ธงชัยถาวรโชตนะใครที่ฟังแล้วชอบนะก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: งานจากน้องอุ๋งอิงนะครับโอ้โหเปิดวงโจ๊ะมากนะครับนี่คือพบหมอหน้าห้านนะครับตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่6นะครับแล้วก็มีโนราพลัดถิ่นนะครับแนทราเชนฟิชเชอริงกับพี่กล้วยนะครับตอนนี้อยู่ในฮิตที่14นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับมาครับลูกพี่เดี๋ยวเฮียจะมาเฉลยละว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับพร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมแทมทะละแลมแทมแทมแทมแทมแทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับนั่นคือพายหัวหอมครับผมขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียด้วยนะครับนะวันนี้มีชาวคณะที่ตอบถูกหลายท่านเลยครับลูกพี่ฮะมีพี่จิราพรนะครับมีพี่หนูริ่งนะมีพี่อรุณแสงสอนนะครับพี่ละไอนะครับมีตะป๊อปนะมีน้องแชมป์มีพี่กล้วยชูไพรมีพี่นิรมัยแล้วก็มีน้องนับดาวนะฮะแล้วก็ใครที่ตอบมาว่าพายหัวหอมนะครับแล้วผมมองไม่ทันนะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งทุกคนเลยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับลูกพี่เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนะใครที่อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะตอนนี้ต้องรีบกดเข้ามาจองสายกันที่เบอร์นี้เลยครับ02-248-1366 02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมนะฮะแล้วก็ขอน้องจดรหัสผ่านนะจ้า

0: ดยหมีธนัชชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ผ็ดจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่ม

0: ด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ก่อนหน้านี้นะครับสวรรค์เป็นใจจากน้องกุ้งสุธิราชนะฮะก็เป็นเพลงที่น้องแป้งนะครับช่วยผมเลือกมาทางหลังใหม่นะฮะแล้วก็ช่วงนี้ขอบคุณด้วยขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปวันนี้เลือกงานจาก The Innocent นะครับเพียงครึ่งใจนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าใครจองสายทันเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันจ้ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีบอกไม่ต้องแก้เกมกัมพูชาหลังร้อง UN ไทยยกเลิก MOU 44ทำเจรจาทวิปาคีล่มนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กัมพูชายื่นหนังสือแจ้งเตือนประเทศไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเชิงบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสภายหลังจากรัฐบาลไทยยกเลิก MOU 44ทำให้กัมพูชาอ้างถึงการคุยทวิภาคีเดินหน้าไม่ได้ว่ายังไม่ได้รับทราบและไม่ได้รับทราบว่าเกิดปัญหาอะไรซึ่งเรื่องของ MOU 44เราได้แจ้งแก่ผู้นำกัมพูชาตั้งแต่การประชุมสุดยอดอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์โดยผู้นำกัมพูชาไม่ได้ยืนยันว่าได้รับทราบได้ยืนยันว่าได้รับทราบและได้แจ้งกลับว่ารู้สึกผิดหวังหลังจากนี้จะใช้อันคลอสดำเนินการต่อไปซึ่งไม่ได้กำหนดว่าจะดำเนินการเมื่อใดส่วนถูกมองว่าต่อหน้าและฉากหลังฉากไม่เหมือนกันหรือไม่นายกรัฐมนตรีถามกลับว่าใครมองแต่ตนไม่ได้มองแบบนั้นนายอนุทินยังกล่าวว่าการที่เราไปเจรจากับนานาชาติเวียดนามก็มาเยือนเราและเราก็เพิ่งไปพบกับผู้นำฝรั่งเศสหรือผู้อำนวยการยูเนสโกก็ไม่ได้มีปัญหาประเทศไทยไม่จำเป็นต้องมาปรับท่าทีเพราะไม่มีใครหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาแม้แต่น้อยส่วนบุคคลที่สร้างเฟซนิวขึ้นมาต้องการอะไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามันคิดไม่ได้ตนไม่เสียเวลากับคนพวกนี้อยู่แล้วครม.ไฟเขียวลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 1-21 มิถุนายนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์และคุณสมบัติใหม่ของผู้ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเปิดรับลงทะเบียน 1-21 มิถุนายนและประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติ17กรกฎาคมทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการเดิมคือปี2565จำนวนกว่า13ล้านคนต้องทำการยืนยันตัวตนใหม่ทุกรายเพื่อร่วมโครงการในปี2569และผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปสำหรับคุณสมบัติพื้นฐานได้แก่ต้องมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ปิดรับลงทะเบียนบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนนอกจากกลุ่มเดิมเช่นภิกษุสามเณรผู้ต้องขังและข้าราชการแล้วปี2569ได้มีการเพิ่มกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิ์เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่รายได้น้อยแท้ที่แท้จริงดังนี้นักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทจำกัดหรือมหาชนผู้ถือครองหลักทรัพย์และตราสารหนี้มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์หรือทะเบียนประวัติถือครองตราสารหนี้ผู้เอาประกันชีวิตประเภทสามัญที่มีการชำระเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปกลุ่มผู้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีบิดามารดาบุตรหรือคู่สมรสที่มีผู้ที่มีเงินได้นำไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเกณฑ์รายได้และรายจ่ายที่ได้รับสิทธิ์รายได้บุคคลต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีรายจ่ายที่จ่ายให้บุคคลอื่นต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีทั้งนี้ในปี2569นี้ไม่มีการนำรายได้เฉลี่ยของครอบครัวมาคำนวณเหมือนโครงการปี2565แม่ทัพภาคที่4เป็นประธานพิธีส่งศพอาสาสมัครทหารพรานบุรีพงษ์จุมเชื้อทหารกล้าผู้เสีย

0: เสียสละอย่างสมเกียรติสูงสุดเมื่อเวลา 12:20 นาทีณสนามบินบ้านทอนท่าอากาศยานนราธิวาสพลโทนรทิพย์ผ่อยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานในพิธีส่งศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ซึ่งเสียชีวิตอย่างกล้าหาญจากกรณีเจ้าหน้าที่เข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านรือปอเมื่อวันที่1มิถุนายน2569ที่ผ่านมาโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่4นำข้าราชการทหารตำรวจและฝ่ายปกครองร่วมตั้งแถวส่งศพทหารกล้าขึ้นเครื่องณวัดยอทองตำบลนาข้าวเสียอำเภอนายงจังหวัดตรังโดยทางกองทัพภาคที่4และหน่วยต้นสังกัดได้ประสานการอำนวยความสะดวกในพิธีอย่างสมเกียรติสูงสุดพร้อมทั้งเร่งดำเนินการตามสิทธิ์กำลังพลและการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบของทางราชการเพื่อดูแลครอบครัวของผู้เสียสละอย่างดีที่สุดสำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมศพระหว่างวันที่2ถึง6มิถุนายนและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพอย่างสมเกียรติสูงสุดในวันที่7มิถุนายนณวัดเมนณเมนวัดยอทองอำเภอนายงจังหวัดตรัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริ

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: มาแล้วครับ2เพลงนะครับโอ้ยฮักน่าจึกๆนะครับรักน่าจึกๆจากน้องกระแตนะฮะแล้วก็มีหัวใจหญิงมนจากน้องดวงตาคงทองนะครับนะอ้าวมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับโอ้เวลาผ่านไปไวเหลือเกินนะครับมีเวลาเล่นกันอีก46นาทีนะครับเมื่อกี้พี่ขาวดอนก็บอกว่าอุ้ยแถวดอนเมืองนี่ฝนตกช่ำมากเลยค่ะแถวไหนฝนตกก็เข้ามารายงานกันได้นะครับนะอ้าวพี่หนูริงพี่สมใจน้องมังกรพี่เสนนะครับพี่เพ็ญนภาบอกโอ้ยมืดมาละค่ะนะครับนะก็เข้ามารายงานตัวกันนะครับน้องนับดาวนะครับนะก็เข้ามาทักทายกันนะครับก็ยินดีทักทายชาวคณะทุกท่านนะฮะพี่กุลดาก็มาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันจ้า
1: เที่ยวคลุกรอยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกรอยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับพี่ธนพรนะ
2: จ้าสวัสดีค่ะคุณอะไรนะหมี
0: ครับผมตอนนี้สุโขทัย อากาศเป็นไงบ้างครับพี
2: ่ร้อนจ้ะฝนไม่ตกเลยค่ะ
0: โอ้ไม่ตกเลยเนาะ
2: จ
0: ้
2: า
0: อ้าวนะครับเอาได้ครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันนะ
2: จ
0: ้
2: าจ้
0: างั้นผมขอรหัสเข้าเกมครับพี
2: ่ยังไงรหัสคือแปลว่าอะไร
0: ไทยเชฟอ่ะได้ขอน้องเขาจดไหม
2: พูดเลยก
0: ็จดแล้วค่ะที่น้องเขาให้จดหลังไมค์ไทยเชฟเขย่าคลุกโรยครับ
2: จ้าจดแล้วค่ะ
0: เอาโอเคเชิญเลยครับพี่พูดได้เลยครับ
2: จ้าตามในทางวิทยุนะตอนโทรศัพท์นะ
0: พี่ต้องปิดวิทยุครับผมว่าเสียงมันก้องๆไม่งั้นเดี๋ยวพี่จะงงครับแล้วฟังทางโทรศัพท์ครับใช่ครับ
2: พูดเลยนะคะ
0: เอาเลยครับพี่
2: ไทยเชฟเขย่าครุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
0: อ้าวใช่เลยครับผมเป๊ะเลยนะครับเดี๋ยวอธิบายกติกาสั้นๆนะครับเดี๋ยวมีกล่องเขย่าไทยเชฟมานะครับแล้วผมจะเขย่าแล้วก็มีลูกบอลออกมานะครับแล้วก็ให้พี่เรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องว่าผงเขย่าไทยเชฟ
2: ครับบ้านไม่มีโทรศัพท์ไอ้นั่นไหนเลื่อนๆอ่ะทำไงเห็นอะไรไม่เห็นอะไรนะ
0: ไม่ต้องเห็นครับเดี๋ยวผมเป็นคนบอกเองครับว่าลูกนี้ได้ประโยคอะไรแล้วก็แฟนๆรายการเขาดูทางโทรทัศน์ทางกล้องทางแฟนเพจอยู่แล้วครับพี่
2: อ
0: ๋
2: อจ้ะ
0: ครับผมอ่ะโอเคเอาอธิบายกติกาสั้นๆใหม่นะก็คือเรียงลูกบอลมานะครับว่าให้เป็นประโยคผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับเอาพร้อมนะครับ
2: พร้อม
0: ค่ะอ้าวมาเลยครับผมมาเขย่ากล่องครับผมมาเขย่าแล้วครับลูกที่1คือสีแดงลูกที่2คือสีเขียวแล้วก็ลูกที่3คือสีเหลืองนะครับวันนี้เป็นแดงเขียวเหลืองนะครับลูกที่1เลือกสีอะไรดีครับ
2: ลูกที่1สีแดงค่ะ
0: สีแดงนะครับเทมทะละแลมแทมแทมเทมเทมสีแดงได้แก่ผงเขย่าไทยเชฟเอามาดีครับผมเอาลูกต่อไปสีอะไรดีครับผม
2: สีเหลืองค่ะ
0: สีเหลืองนะครับเทมทะละแลมแทมแทมแทมแทมแทมสีเหลืองได้แก่เขย่าคลุกโรยถูกต้องโอ้โหผมเฉลยเลยครับผมสีเขียวนะครับอันสุดท้ายนะฮะคือเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับวันนี้พี่ธนพรเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวติดต่อรับกิฟต์เซตหลังไมค์นะ
2: จ้า
0: ครับขอบคุณนะครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับครับผมนะฮะอ้าวนะฮะวันนี้ก็แจกไปอีก1ชุดนะครับผมนะแล้วก็สำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับร้านไหนที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะฮะขายดีแบบไม่มีเบรกนะฮะก็เปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดาให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำนะครับแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
1: เที่ยวคลุกโรยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่ขอบคุณด้วยนะครับในช่วงนี้นะฮะขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
1: สนับ สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: history ของเรานะครับโอ้โหอย่างช้ำนะครับนะวันที่น้องเจอผู้บ่าวใหม่นะครับผมนี่คือแซกจุมแพนะครับคำแพงนะฮะแล้วก็มีคุณช้างฮางฮักนะครับบอยพนมไพรนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับนะมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของการออมเงินกันบ้างดีกว่านะครับการเก็บเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับยิ่งยุคนี้แล้วเนี่ยโอ้โหไม่มีเงินเก็บเนี่ยลำบากแน่น่าดูเลยนะเพราะว่าโอ้ตอนนี้นะในเรื่องราวธุรกิจในเรื่องราวของการงานเนี่ยเดาทางไม่ได้จริงๆนะการที่เรามีเงินเก็บเป็นของตัวเองเนี่ยอุ่นใจกว่านะครับนะแล้วก็ยิ่งเราอายุมากแล้วเนี่ยนะครับโอ้มาคาดหวังให้ใครมาเลี้ยงดูเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าหายใจไม่ทั่วท้องนะครับแบบเขาจะให้เงินเดือนเราไหมเนี่ยแบบเขาจะช็อตไหมอะไรคือมันมีความกังวลเต็มไปหมดนะฮะถ้าคนที่ต้องมารอให้คนอื่นเอาเงินมาให้ในทุกเดือนเนี่ยนะครับจริงๆถ้ามีมันก็ดีนะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยเราก็ต้องไปต่อให้ได้นะครับผมก็เลยแนะนำนี่ฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8 บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูครับ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2 ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทนะครับแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2 ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทนะครับหรือว่า4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยฮะสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับย้ำนะฮะว่าเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับทำได้ตั้งแต่อายุ50 ถึง 75 ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับ022014364นะครับนะเดี๋ยวผมมาย้ำช้าๆอีกรอบหนึ่งนะฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2 ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2 ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50 ถึง 75 ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับนะโทรเข้าไปปรึกษาพี่ๆเจ้าหน้าที่ก่อนคือไปถามข้อมูลให้เข้าใจก่อนนะครับนะหรือว่าให้เขาคำนวณ นะครับในเรื่องของเงินต้องจ่ายเดือนเท่าไหร่เนี่ยไหวหรือเปล่านะครับให้เขาคำนวณให้เสร็จเลยนะครับแล้วค่อยมาตัดสินใจทีหลังก็ได้นะครับกดไปเลยครับเบอร์นี้ฮะ022014364นะฮะกับไทยประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะฮะก็มีโอกาสในการทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบนะฮะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดนะครับตึกสยามมินโรงพยาบาลศิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100 บาทนะครับตั้งแต่15 พฤษภาคมถึง30 กันยายนนี้นะครับหรือว่าเมื่อครบเป้าหมายบริจาคสูงสุด1,000,000 บาทนะจ๊ะ

0: ก่อนหน้านี้นะครับเปียกนะครับผมจริงเปล่านะครับลุงแดงประเทศไทยนะครับนะแล้วก็มีฝนเทลงมานะครับนะเพลงนี้เห็นน้าเมย์เขียนมานะครับนะการเนสเลอร์บี้นะฮะแล้วก็มีคนของใจนะครับเอสปรัชญานะครับนะคุณอนัสการก็ช่วยเลือกเข้ามานะครับสองเพลงรัวๆจ้ะ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับไวไวว้าวนะครับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวนะครับกฟผ.นะครับภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับแล้วก็พี่ๆที่มาร่วมทำบุญด้วยนะคุณหมออวยชัยนะครับร้านขายยานะฮะสิรินฟาร์มาซีนะฮะแล้วก็คลองตันเภสัชนะฮะ Power Stainless Steel นะครับ Tesco Engineer นะครับพี่หมีพี่จับนะครับร้านหนึ่งเดียวข้าวเหนียวมะม่วงนะครับไอศกรีมนะครับน้องอุ้มบางปลานะครับมีลูกชิ้นป้าสีนะครับนะขนมทอง

ม้วนข้าวสารบ้านวีคลับนะฮะมีขนมโดนัทนะพี่นิชาพัฒน์นะแล้วก็ซอสพริกสีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวนะครับซอสพริกพ่นไฟติดใจแต่ไม่ติดหวานแล้วก็น้ำผึ้งสยามบีซีเครดครับ

0: ดยหมีคณัตชัย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-2016-770

หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตสุดหล่อกันต่อนะครับเพียงฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆวันนี้ก็หนึ่งเพลงนะครับที่ชาวคณะกดดันมากที่สุดนะครับขอกำลังใจนะครับหนูเล็กกากะนะครับรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้า

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขา
4: ขณะที่เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีระบุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคลังดูแลตามเกณฑ์ย้ำให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการปรับหลักเกณฑ์รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องจนไม่จริงว่ามีหลักเกณฑ์อยู่แล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทุกอย่างซึ่งกระทรวงการคลังและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดูแลเรื่องนี้อยู่มีหลักเกณฑ์อยู่แล้วทำตามหลักเกณฑ์ซึ่งให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนเรื่องของงบประมาณปี70ที่จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาได้ให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณมาสรุปการดำเนินการเพื่อให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้รับทราบส่วนมีความกังวลประเด็นใดหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่มีทุกอย่างเป็นไปตามกรอบของวงเงินงบประมาณซึ่งปีนี้กำหนดงบมากกว่าปีที่แล้วถึง 7,000 ล้านบาทเพราะมีวงเงินจำกัดจึงต้องกำชับให้ทุกหน่วยงานใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่และกระจายไปอย่างทั่วถึงประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้พันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทยยื่นหนังสือร้องนายกช่วยเจรจาปลดล็อกมาเลเซียสกัดนำเข้ากุ้งจากไทยนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยและนายอภิชิตบรกิจเลขาธิการพันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทยเขายื่นหนังสือต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกรณีที่มีประกาศมาตรการควบคุมการนำเข้ากุ้งจากไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวมีผลตั้งแต่1มิถุนายนประกอบด้วยกุ้งกุลาดำกุ้งขาวกุ้งแชบ๊วยกุ้งน้ำตาลและกุ้งฟ้านายเอกพจน์เปิดเผยว่ามีความกังวลอย่างยิ่งต่อมาตรการดังกล่าวเนื่องจากประเทศมาเลเซียถือเป็นหนึ่งในตลาดส่งออกที่สำคัญของเกษตรไทยโดยมีการส่งออกเฉลี่ยปีละประมาณ 6,000 ถึง 8,000 ตันหรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 5% ของการส่งออกของไทยรองรับผลผลิตกุ้งจากการเพาะเลี้ยงและจากการทำประมงจับจากธรรมชาติโดยเฉพาะผลผลิตกุ้งจากภาคใต้สมาคมกุ้งไทยและพันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทยจึงขอเรียกร้องให้แก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนโดยขอให้มีการเจรจาเพื่อให้มีการผ่อนปลนหรือขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวออกไปก่อนป้องกันไม่ให้ราคาหน้าฟาร์มตกจนกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยนายกรัฐมนตรีสั่งพาณิชย์และเกษตรเร่งเจรจามาเลเซียปมระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์บรรเทาผลกระทบเกษตรกรป้องกันราคาหน้าฟาร์มร่วงนางสาวรัชดาธนาดีเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเจรจากับทางการมาเลเซียกรณีที่มีประกาศมาตรการควบคุมการนำเข้ากุ้งจากไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวซึ่งเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนโดยนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและเห็นว่าเรื่องนี้ต้องเร่งดำเนินการทันทีเพราะกระทบโดยตรงต่อผู้ส่งออกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและชาวประมงโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่มีผู้เลี้ยงกุ้งจำนวนมากหากปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อจะกระทบต่อราคากุ้งหน้าฟาร์มและรายได้ของเกษตรกรรายย่อยนายกรัฐมนตรีมอบไปให้นางสุปจีสุทธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรเร่งหารือกับฝ่ายมาเลเซียเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวโดยเร็วหาทางออกที่ไม่กระทบความสัมพันธ์ทางการค้าและไม่ทำให้เกษตรกรไทยต้องแบกรับภาระโดยลำพังนายกรัฐมนตรีสั่งให้เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งการป้องกันไม่ให้ราคากุ้งหน้าฟาร์มตกต่ำการดูแลผลผลิตที่อาจจะเข้าสู่ตลาดในประเทศมากขึ้นและการเร่งเปิดตลาดสำรองเพื่อระบายสินค้าไปยังตลาดอื่นทดแทน
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่

0: ่แห้งเสีย
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ก่อนนั้นงานจากเอื้อดอกอ้อทุ่งทองนะฮักอ้ายอีลีเดอร์แล้ววันนี้เปิดมาด้วยน้องเฟิร์นกัญญารัตน์อยากสิฮักได้เด้ก็มอบให้ไอพรอ่อนนุชด้วยนะครับที่แนะนำมาทาง SMS 3เพลงต่อเนื่องครับต้อนรับต้นชั่วโมงนี้ 16:19 นาทีโดยประมาณนะครับมาพร้อมกับสายฝนก็ปกคลุมทั้งกรุงเทพนะอ๋อกรุงเทพปริมณฑลฝั่งเหนือนี่ธัญบุรีเอ่ยอะไรเอ่ยนะก็มีหลายพื้นที่กระหน่ำกันอยู่นะฮะอสมทเมื่อสักครู่ก็กระหน่ำผ่านพ้นกันไปแล้วแถวสุดที่ทรงสุดที่สารลาดพร้าวนี่โอ้โดนกันหมดนะฮะบางกรวยนนทบุรีนะดูแลรักษาสุขภาพขับขี่อย่างปลอดภัยกันด้วยหลายพื้นที่หลายท่านนะฮะที่ปฏิบัติหน้าที่กันตามปกติสำหรับวันนี้เนาะสามวันงานเพลงครับเมื่อสักครู่กับช่วงของฮิตมาราธอนกันก่อนฮิตมาราธอนอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครรับช่วงต่อมาจากเฮียหมีคณัชชัยดูแลจาก 4:00 นครับไปจนถึง 1:00 นตรงอยากเพิ่มเติมเพลงไหนบอกกล่าวเข้ามาได้ตามปกตินะครับก็จะทยอยดูแลให้ทั่วถึงให้เท่าทันเค้าเรียกว่าให้ทันเท่าที่เวลาจะมีนะ3ชั่วโมงนะหมายเลขโทรศัพท์ครับ022481366 022481366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS ครับพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95นอกเหนือกว่านั้นนะฮะก็ทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ด้วยนะครับ ltmfm95.mcord.net หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน mcord connect ที่รวมนี่ทุกคอนเทนต์ของทางบมจ.อสมท.ของเราก็ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android นะก็ที่สำคัญทาง Facebook นี่ก็พยายามตอบคอมเมนต์กันอยู่นะฮะทักทายกันด้วยนะครับทาง SMS กันก่อนและการวันนี้นอกเหนือจากพี่พรไอพรอ่อนนุชของเราเชฟปงเจนีครับวันนี้มาฝากเพลงเรียบร้อยแล้วนะแกบอกว่าวันนี้ผมเนี่ยขอฟังเพลงคอยน้องที่ช่องเมกหน่อยมอบให้คุณฟังทุกเสียงทุกสายเพราะคนเทคือคนที่ยกขวดคนเจ็บปวดเนี่ยคือคนที่ยกแก้วครับน้องโอ๊ตโอ้ยกแก้วอ่ะป่ะเย็นๆแบบนี้บรรยากาศแบบนี้มันทำให้หัวใจของเราเหงาได้นะดังนั้นแล้วก็ต้องไปหาเจ๊พงโอ้ยนี่พี่อรุณสังสอนครับวันนี้บอกว่าอุตรดิตถ์ไม่มีอะไรมากมายแค่เหงากายแต่ก็ไม่เหงาใจไม่ใช่เหงาใจแต่ไม่เหงากายเพราะว่ามีลูกรักคอยร้องเพลงให้ฟังอยู่และที่สำคัญฝากเพลงกลางดาวน้องไรอันกาดบัณฑิตรวมไปถึงเซิร์งนบิตะด้วยอีกหนึ่งท่านครับผมบอกว่าอ๋อจากคนสวยนะจากคนสวยที่เบอร์ลงท้ายด้วย328เนี่ยขอเพลงเซิร์งนบิตะเข้ามาเออนี่เดี๋ยวต้องอ่านเต็มๆมันจะได้อรรถรสเขาบอกว่าขอเพลงเซิร์งนบิตะไรอันแวนโกะด้วยนะคะจากคนสวยส่วนพี่บุญไม่คำนมครับวันนี้ขอให้รวยเท่านั้นเลยฮะไม่ขออะไรอีกแล้วนี่นะจะทรงจะโสดจะมีฟงมีแฟนแล้วแต่เลยนะแต่ขอให้รวยไว้ก่อนมอบให้ FC 95ทั้งหน้าไม้หลังไม้และทุกแพลตฟอร์มส่วนทางหลังไม้ครับพี่เล็กสิงห์บุรีไว้มาแล้วพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณพี่นกเพชรพี่นกสุพรรณเช่นกันพี่นันเพชรบุญยายแสงบางนาพี่ยาและพี่ต่ายอ่อนนุชพี่เหน่งบึงกลุ่มพี่อาร์ตลำลูกกานะมาฝากเพลงคืนคำแล้วก็มีพี่นบจากสมุทรปราการโอ้ฝั่งสมุทรปราการไม่รู้ฝนตกไหมนะส่วนทางไลฟ์สดก็สวัสดีกันอย่างรวดเร็วเลยแล้วกันนะครับมีพี่สุวิมลพี่ตายพี่ยาพี่สายทองพี่อรุณบอกว่าโอ้ยเนาะน้องแชมป์บอกว่ามาละมาพร้อมกะทิสดๆเลยนะฮะแล้วก็มีพี่ตายบอกว่าทักทายดีเจนะคะเปิดเพลงเพราะมากค่ะพี่ว่าจะไม่ขอละแล้วเลยไม่ขอแล้วกันแต่ขอให้มีความสุขและรอยยิ้มตลอดรายการนะคะคุณน้ำดาวลอยฟ้าสวัสดีด้วยเอื้อยนภาเพ็ญสาวยะโสนี่บอกว่าเอื้อยขอฟังทางวิทยุเด้อแต่ขอเพลงม่วนๆไว้ก่อนคุณปลายฟ้าบอกว่าขอเพลงชนแก้วค่ะมาขอมาเลยนะฮะยายแสงบางนาพี่ปูปูกัญญารัตน์เอ๋ยพี่มณีดงกัญจาคุณพิเชษสวัสดีด้วยครับพี่คุณพระนันชัยนี่ขอเพลงสิเทนน้องให้บอกแน่ตายอรไทยโอ้เพลงเพราะเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวดูให้มาช่วงนี้จัดเสิร์ฟให้หนุ่มคนนี้ก่อนหนุ่มช่วง2ทุ่มแต่เพลงใหม่เขาตี3นะไม่เกี่ยวอะไรกับ2ทุ่มบอสธีรพงศ์ครับซิงเกิลนี้ถูกแนะนำเข้ามาโอ้หลายท่านเลยหลังใหม่ตี3

ตีสามครับงานใหม่จากบอสธีรพงศ์นะคุณดาด้าขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอคุณปลายฟ้าบอกว่าเพราะมากค่ะแต่พี่ขอเพลงเจ้านางเอ๋ยนะคะคุณปูปูกัญญารัตน์ขอเพลงให้ทุยครับส่วนพี่อรุณแสงสอนชมใหญ่เลยโอ้นี่น้องชายพี่เองค่ะเพราะแม่ยกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยช่วงนี้ตายรถไทยกันก่อนตามคำขอทางไลฟ์สดนะฮะก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้ครับหมายเลขหลังไมค์02-248-1366

0: ้อมให้ทางไลฟ์สดด้วยนะครับเอ้ยสาวเบอร์ตองบอกว่าเพราะมากค่ะเพลงนี้สิเทเอื้อเนี่ยให้มองเดให้บอกด้วยนะเด้อแล้วก็ขอเพลงบอกอินเข้ามานะและทักทายไปถึงคุณฟังไม่ได้ฝากชื่อไว้ขอเพลงความคิดถึงที่เต็มไปด้วยน้ำตาของโชเล่ชะคัดผลนะครับอ่ะเดี๋ยวไว้ดูให
1: ้สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: มาแล้วนะครับหนึ่งสายสวัสดีครับผม
2: สวัสดีจ้าอีนางโอ
0: ๊โอ้โหคุณพี่อะไรครับเนี่ย
2: หนุ่มพี่มุ้ยศิลป์นครินทร์ค่ะ
0: นี่เปียกฝนไหมฮะ
2: ไม่เปียกนะน้องเพราะว่าพี่อยู่ในบ้านไม่ได้อยู่นอกบ้าน
0: แล้วทำไมไม่ไปยืนนอกบ้านล่ะพี
2: ่อ๋อมันไม่ว่างนะ
0: แหมหลีเสียงวิทยุนิดนึงฮะแหมมีชาวคณะอยู่ใกล้ๆด้วยเหรอครับเนี่ย
2: แต่คนที่ขอเพลงไงเขาอยู่ใกล้ๆ
0: อ๋อเขาชื่ออะไรครับพี่มุ้ย
2: คุณป้าเฮียงจ้ะเขาฟังทุกวันแหละ
0: อ๋อฟังทุกวันนะแหมเสียงหัวเราะอร่อยเลยนะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรล่ะครับ
2: รู้เขาหลอกจ้ะ
0: รู้ว่าเขาหลอกนะ
2: แต่ท้ายแล้วยังไม่ยังโดนหลอกเลยเน
0: ี่
2: ย
0: นี่จริงๆบางทีเราต้องเอาพระเนี่ยไปตรวจสักนิดนึงว่าของเก๊ของแท้ของเทียมนะพี่นะมองไปใครเป็นพิเศษไหมรู้ว่าเขาหลอก
2: ให้ทุกเสียงทุกสายจ้าแล้วก็ให้ประแสงบางนาด้วยนะติ๊กของน้องโอ๊ตอ่ะ
0: นี่ยายแสงบางนาใช่แล้วยายแสงนี่ถ้าไม่โทรมาหลังไมค์ผมก็จะแบบกระวนกระวายอยู่ไม่เป็นสุขจริง

0: จริง
1: น่าน่าน่าพูดความจริงแล้ว
0: เออนี่แหมขอเพลงมาเพราะขนาดนี้พี่มุ้ยแล้วก็มีเพื่อนๆอยู่ข้างๆเยอะเลยโชว์สักนิดนึงรู้ว่าเขาหลอกสักท่อนเร็วให้ผมชื่นใจผมเปียกฝนมาเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ค่อยสดชื่นเลย
1: ร้องไม่เป็นหรอก
0: หรอจริงหรือเปล่า
1: เขาหลอกไม่เคยอ่ะมีแต่หลอกเขา
0: อ๋อมีแต่หลอกเขานะเดี๋ยวฟังเพลงแล้วกันนะพี่มุ้ยนะวันนี้ขอบคุณด้วยครับผม
1: จ้าดูแลรักษาส
0: ุ
1: ขภาพด้วยนะจ้าน้อง
0: รอครับขอบคุณมากครับพี่
1: จ้า
0: ครับสวัสดีครับหนึ่งสายหน้าใหม่ครับผมก็จากศรีนครินทร์นะฮะพี่มุ้ยแล้วก็เพื่อนๆของแกในช่วงของสายชิลฮิวใจกับเวลา 16:35 นาทีขอขอบคุณด้วยครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: สายชิลฮิวใจสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ขอบคุณค่ะโอ้โหเสียงกรี๊ดได้ใจมากๆเลยนะคะ
1: หัวใจฝากถามครับงั้นจากพี่ฝนธนสุนทรนี่ขนาดไม่ได้เอ่ยชื่อเล่นพี่เขานะฝนมากระหน่ำเลยนี่แต่ฝั่งคู่บอลพี่หานบอกว่าวันนี้ฟ้าครึ้มๆน้องโอ๊ตยังไม่เจอฝนสักกะทีนะฮะแล้วก็ทักทายไปถึงบังรอสันคุณดวงเดือนสาวพัทยาแวะมาแล้วคุณปูก็ฝากเพลงไอทุยหรือว่าเพลงของคุณจริยาปรีดากูลเพลงอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวมาแวะมาทวงหน่อยนะพี่นะผมจดไม่ทันคุณพี่สุนีบอกว่าภาษาใต้วันนี้น้องโอ๊ตเสนอคำว่ากะลุยนี่กะลุยนะคุณน้ำพรสวัสดีด้วยครับผมนะแล้วก็ส่วนทาง SMS ก็คุณปูนี่แหละฝากเพลงไอ้ทุยเข้ามาแล้วทักทายไปถึงพี่วิภาขอเพลงกลางดาวอ่ะแต่เมื่อสักครู่บันทึกการแสดงสดนะครับจากพี่ฝนธนสุนทรในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณครับสบู่ละมาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โหดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุน

0: ไข่พญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์ฟ
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: มาช่วงนี้ครับคุณฟัง 10:50 นาทีนะฮะฝากเรื่องราวกันสักหน่อยฝนตกแบบนี้ฟังกันเพลินๆนะก็เรื่องราวการวางแผนชีวิตนั่นเองครับคุณฟังจากไทยประกันชีวิตก็ฝากเน้นย้ำกันนะเพราะว่าหลายท่านที่กำลังก้าวเข้าสู่ในช่วงของกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยอยากจะเริ่มต้นวางแผนไม่ว่าจะเป็นการวางแผนกรณีที่วางแผนเตรียมความพร้อมไว้ในช่วงบั้นปลายหรือจะเป็นการวางแผนสร้างมรดกเพื่อที่จะส่งต่อให้ลูกให้หลานนะครับก็ตัวนี้ชื่อว่าแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุครับเบี้ยประกันครับเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะฮะการวางแผนครับคุณฟังก็สามารถที่จะสมัครได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะสมัครได้ง่ายครับสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ปีจนถึง75ปีถึงแม้อายุจะมากแล้วก็ตามเนี่ยนะครับตัวนี้ยังคงสมัครได้เพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่อยากจะโทรไปสมัครเองหรือว่าหวานให้ลูกให้หลานโทรไปให้ก็ได้เช่นกันหรือว่าลูกหลานนี่แหละฟังแล้วโอ้แผนประกันชีวิตตัวนี้น่าสนใจนะอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่จากไทยประกันก็รอรับสายกันอยู่แล้วหมายเลขโทรศัพท์นะครับ022014364ครับ022014364การคุ้มครองและผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับนะครับกรณีแรกเลยก็คือกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกก็รับเงินสูงสุด1ล้าน2แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวถัดไปครับกับกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด6แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 3แสนบาทหรือหากอยู่ครบสัญญาก็รับเงินสูงสุด 450,000 บาทครับเน้นย้ำหมายเลขโทรศัพท์กันอีกสักรอบนะครับ022014364วันนี้เจ้าหน้าที่ก็รอรับสายอยู่เช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรไปปรึกษาอ่ะอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเงื่อนไขเป็นอย่างไรกันบ้างเนี่ยนะฮะก็โทรไปได้เลยคุณอยากถามอะไรเพิ่มเติมโทรไปได้นะครับเจ้าหน้าที่ก็พร้อมรับสายกันอยู่แล้วนะ022014364เงื่อนไขก็เน้นย้ำอีกสักรอบแล้วกันเพียงคุณอายุ50ถึง75ปีสมัครได้ง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยเบี้ยประกันเริ่มต้นวันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญานะฮะและทุกๆการสมัครกรมธรรม์ครับเพื่อนฟังคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชด้วยนะครับ1กรมธรรม์ก็เท่ากับ100บาทก็แคมเปญนี้เริ่มตั้งแต่15พฤษภาคมที่ผ่านมายาวๆไปจนถึงวันที่30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารขออภัยนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยครับ
2: เพื่อชีวิตเห็นเป็นหัวใจ
1: มาคุณปริตาบอกว่าฝนที่ไหนตกคะสุดหล่อบอกมาค่ะนี่เอื้อยพร้อมปักตะไคร้อย่าพูดคำนี้นะเอาเรื่องจริงเออนี่บอกว่าอยากให้มาตกพระขนงหน่อยตอนนี้ร้อนเหลือเกินนะคุณนิยมก็ฝากเพลงสิทธิ์ของเจ้าเข้ามาเนาะเสียเปียกทักทายด้วยนะฮะคุณสบายพี่แครวบอกว่าตกนักเลยร่อนพี่บุญตอนนี้คุณปูกัญญารัตน์ก็ขอเพลงหยดแมะของจริยานะอ่ะแล้วก็มีคุณนับดาวปลายฟ้าบอกว่ากำลังจะกินปลานิ่นนึ่งอ่ะคุณสมทรงแป้ฮ้อนขนาดเจ้าโอ้โหจริงแต่วันนี้ทางภาคเหนือดูทางเรดาร์แล้วก็ไม่ค่อยมีฝนนะปลาปลายอยู่แถวๆชายแดนฝั่งใกล้ๆพม่าเนาะลูกพี่ลิ้นครับผมบอกว่าสวัสดีเสี่ยโอ๊ตนี่สระบุรีร้อนมากเลยครับส่งงานกำลังกลับนี่เดินทางปลอดภัยด้วยนะพี่นะอ่ะช่วงนี้หลายพื้นที่ก็มีฝนบ้างไม่มีฝนบ้างว่ากันไปมาช่วงนี้ทิ้งท้ายกับพี่อาปูพงศิษฐ์

0: ขณะที่เวลา 17:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองคลังหรือเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่แม่นยำเข้มข้นกว่าเดิมนายรัฐมนตรีแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดระเบียบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ประจำปี2569โดยผู้ถือสิทธิ์เดิม 13,180,000 รายจะต้องยืนยันตัวตนใหม่โดยใช้เกณฑ์การคัดกรองใหม่ที่มีความเข้มงวดและแม่นยำมากขึ้นเปลี่ยนจากการตรวจสอบรายครอบครัวเป็นรายบุคคลโดยเกณฑ์ใหม่ปี2569ได้แก่เป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปกลุ่มต้องห้ามนอกจาก4กลุ่มเดิมยังเพิ่ม5กลุ่มใหม่ได้แก่นักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทผู้มีบัญชีหุ้นตราสารหนี้ผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเกิน 12,000 บาทต่อคนต่อปีบิดามารดาบุตรคู่สมรสผู้มีเงินได้ใช้สิทธิ์หลักหักลดหย่อนรายได้บุคคลมีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้กับบุคคลอื่นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีทรัพย์สินทางการเงินรายบุคคลมีเงินฝากสลากรวมกันไม่เกิน 100,000 บาทหนี้สินวงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชีไม่เกิน 100,000 บาทเกณฑ์ใหม่ที่เข้มข้นมากขึ้นจะทำให้ตัวเลขผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐน้อยลงกว่าปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 13,180,000 คนแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะน้อยลงมากเพียงใดต้องทำการคัดกรองสิทธิ์ให้แล้วเสร็จจึงจะทราบผลคาดว่าจะประกาศรายชื่อได้17กรกฎาคมนี้ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องยืนยันตัวตนโดยจะเปิดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่ายืนยันลงทะเบียนรอบใหม่ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนนี้เต้007ชูนโยบายเงินผดุงเกียรติทหารผ่านศึก 3,000 บาทต่อเดือนนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หรือเต้007ประธานกลุ่มกรุงเทพปินได้ลงพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพบปะกลุ่มทหารผ่านศึกระบุว่าตนเป็นหนึ่งในผู้ที่เริ่มรวบรวมรายชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติเงินผดุงเกียรติทหารผ่านศึกมาตั้งแต่ปี2565ร่วมกับอดีตส.ส.อีกกว่า20คนเพื่อผลักดันให้ทหารผ่านศึกได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลายสมัยแต่ร่างกฎหมายดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานภาครัฐโดยปัจจุบันหน่วยงานส่วนใหญ่ได้ให้ความเห็นชอบแล้วเหลือเพียงขั้นตอนการพิจารณาของฝ่ายบริหารพรบ.ดังกล่าวมีเป้าหมายดูแลทหารผ่านศึกผู้ถือบัตรชั้น2 3และ4ทั่วประเทศประมาณ 700,000 คนซึ่งปัจจุบันยังได้รับสวัสดิการไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะข้าราชการพยาบาลที่หลายกรณีต้องสำรองจ่ายเองก่อนขณะที่ทหารผ่านศึกบัตรชั้น1ได้รับการดูแลอยู่แล้วสำหรับกรุงเทพมหานครมีทหารผ่านศึก 70,000 คนหรือกว่า 70,000 ครอบครัวกลุ่มกรุงเทพปินได้จึงผลักดันนโยบายให้ผู้สมัครผู้ว่ากทมของกลุ่มคือนายพัศพงษ์ชัยวิริยะวานิชหมายเลข7นำนโยบายจ่ายเงินผดุงเกียรติทหารผ่านศึกเดือนละ 3,000 บาทต่อคนบรรจุเป็นนโยบายหลักในการหาเสียงซึ่งถือเป็นการตอบแทนผู้ที่เคยเสียสละรับใช้ชาติและยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันไอ้รัชนกย้ำพรรคประชาชนไม่มี IO หลังแก้วตาทิสนาวิจารณ์ใช้ไอโอนหนุนดร.โจชิงผู้ว่ากทม.นางสาวรัชนกศรีนอกผู้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีนางสาวทิสนาชุนหวันออกมาระบุว่าพรรคประชาชนใช้ไอโอในการสนับสนุนนายชวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.โดยยืนยันว่าพรรคประชาชนไม่มีกระบวนการดำเนินในการดำเนินการแบบนั้นส่วนกระแสตอบรับของพรรคประชาชนมองว่าผู้สมัครของพรรคสู้อย่างสมศักดิ์ศรีในทุกสนามแต่กระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าหัวหน้าพรรคและสมาชิกพรรคไม่ได้ช่วยหาเสียงมองว่าภายหลังเปิดประชุมสภาและกรรมาธิการเดินหน้าเต็มที่แล้วนั้นมีการเลือกตั้งพัทยากทม.แต่ละคนมีหน้าที่ที่ต้องไปปฏิบัติทั้งนี้อาจเพราะสื่อมวลชนมองว่าเป็นม้ามองมากกว่าทำให้ไม่มีพื้นที่สื่อและดูเหมือนว่าไม่ช่วยกันยืนยันว่าพรรคประชาชนทำเต็มที่กับทุกสนามที่ส่งผู้สมัครส่วนกระแสที่มองว่านายชัยวัฒน์เป็นม้ารองไม่ได้หมายความว่าเป็นม้ารองแล้วจะไม่สู้การเป็นม้ารองทำให้ต้องทุ่มเททุกศักยภาพรีดไอเดียและใช้ทุกองคพยพที่มีเพื่อเอาชนะให้ได้มากที่สุดเพราะอยากได้รับการสนับสนุนจากประชาชนทุกสนามอยู่แล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก ้องหมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้าน

0: จากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสี่พา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
3: ลับมาสู่ชั่วโมงที่2กันแล้วนะครับกับโอ๊ตคณิตคุณผู้ฟังอ่ะ1สายรออยู่แล้วเช่นกันสวัสดีครับคุณตะวัน
4: สวัสดีครับน้องโอ๊ต
3: สบายดีเออสบายดีมั้ยฮะ
4: สบายดีครับ
3: อ่า
4: เปียกฝนคิดถึง
3: เปียกฝนมั้ยฝั่งนั้น
4: ฮะ
3: เปียกฝนหรือเปล่า
4: ก็ตกนิดหน่อยครับก็ตกนิดหน่อยก็หยุดครับฝน
3: เนาะดีแล้วดีแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรล่ะครับเนี่ยวันนี้พาเรทเพลงฮิต
4: เพลงก็มาดีคะ
3: ของน้องยุ่งยิ่งนะครับ
4: ครับ
3: จะมอบให้สาวคนไหนเชิญเลย
4: โอ้ยก็ให้น้องหนุ่ยครับน้องคุณหยงคุณแชมป์แล้วก็แอนน้องอุ้มน้องโอ๊ตครับน้องมีครับ
3: ครับมีใครอีกฮะ
4: หน้าใหม
3: ่
4: น้องออดมีคำคมไหมครับ
3: คำคมผมไม่มีฮะ ทำไมครับพี่ตะวันจะยังไง
4: อยากให้อยากส่งให้น้องเมย์แหละครับ
3: โอ้โหรอโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องคิดให้ฮะอยากได้แบบแนวไหนล่ะฮะ
4: ความรักครับ
3: ความรักเหรอฮะโอ้โห
4: นี่เดี๋ยวหลังใหม่ครับแล้วหลังหน้าใหม่ ตื่นเต้น
3: ยังจะตื่นเต้นอีกเลยเนี่ยแม่อ่ะเดี๋ยวมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนจะได้หายตื่นเต้น
4: ครับ
3: เดี๋ยวพูดตามผมแล้วกันนะครับ
4: ได้ครับ
3: ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหน

0: คำนั้น
1: และไอไอยาระอาฮา
0: และไอไอยาระอาฮาร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: บ้านต้องมี
1: ไอยาระอาฮา
0: ไอยาระอาฮา
1: ดีดีดีดีโ
0: อ
1: ้ยนี่นี่เอาแบบต้องลูกคอสิบชั้นหน่อยสิไอยาระอาฮาไป
0: ไอยาระอาฮา
1: เก่งขนาดนี้เก่งขนาด
0: มีคนมาคอมเมนต์ผมไหมครับ
1: ก็มีฮะมีสาวพระขนงนี่แฟนคลับคุณตะวันเลยเขาบอกว่ารอฟังว่าจะมีสาวพระขนงบ้างไหมคุณตะวันนี่เอาแล้วไงมอบให้หรือยังเดี๋ยวนะเมื่อสักครู่ผมนับนิ้วอยู่อ่ะเมื่อกี้มอบให้หรือยังคุณตะวันผมลืม
0: มอบก็มอบให้คร
1: ับ มอบให้หน่อย
0: มอบให้น้องปานิตาครับ
1: อุ้ยรู้ชื่อแล้วเหรออุ้ยคุณใช่ย่อยนะเนี่ย
0: ผมไม่ลืม
1: โอ้ไม่ลืมด้วยเหรอเขาโสดนะ
0: โสดน้องมีก็โสดไหมครับน้องมีทำไมโสดไหม
1: น้องมีไม่โสดฮะทีมงานของเราไม่โสดสักคนครับคุณตะวันต
0: ้องขออภัยจริงๆแล้วอ๋อล้อเล่นล้อเล่น
1: เดี๋ยวฟังเพลงแล้วกันนะ
0: คร
1: ับ โอเคขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: ดูแลสุขภาพด้วยนะครับน้องโอ๊ต
1: ครับขอบคุณมากครับโอเคสวัสดีครับหนึ่งสายหน้าใหม่นะคุณฟังกับช่วงเวลาของสายไม่ใช่เพลงพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะสวัสดีไปถึงลุง935ครับวันนี้บอกว่าขอเพลงเล่าสู่กันฟังหน่อยเพราะว่าฝนที่ตกทางโน้นเนี่ยมันหนาวถึงลุงทางนี้เลยฮะส่วนคุณปูบอกว่าแม่เมื่อสักครู่ฟังแล้วถึงสำลักเลยค่ะนี่ลืมชื่อน้องปูไปหรือเปล่าคุณตะวันส่วนพี่แอลผักสดนะฟังน้องจอกนี่บอกว่าบ้านเราฝนตกหนักเลยค่ะคุณพี่บุญเรือนก็มาฝากเพลงขอกำลังใจสวัสดีไปถึงพี่หานคู่บอลด้วยนะบอกว่าอารมณ์ดีจังเลยคุณตะวันหัวเราะใหญ่เลยนะคุณมาลิก็บอกว่าขอฟังด้วยคนได้ไหมคะพี่ตะวันคะคุณหนุ่มเพชรภูไทยก็บอกว่าขับรถระมัดระวังกันด้วยนะครับฝนตกน้ำท่วมเจิงนองท้องถนนในเขตกทมตอนนี้อยู่บริเวณฐานทัพอากาศดอนเมืองแล้วลูกพี่ลินนี่หัวเราะใหญ่เลยคุณแทนก็บอกว่าฟังไปหัวเราะไปเช่นกันนะครับผมส่วนคุณลุง935บอกว่าผมมีทุเรียนไปฝากครับแม่ขอบพระคุณขอบพระคุณมากเลยนะฮะอ่ะช่วงนี้มาฟังเพลงกันสักหน่อยดีกว่าก็มาเริ่มต้นด้วยเงินจากพี่ยุ้ยเยอะๆครับถูกแนะนำเข้ามาทางไลฟ์สดหยดแมกกันก่อน

0: สี่เพลงครับวันนี้ดีเจนี่ดีใจนะได้รวมมิตรจัดเสิร์ฟให้สิบงานเพลงครับมีหยดแหมงานจากพี่ยุ้ยญาติเยอะต่อด้วยก็มาดิค้างงานจากยุ่งยิ่งฟีเจอริ่งไปกับไนติงเกลนะครับเซิร์งโนบิตะไรอันและแวนโกและปิดท้ายด้วยไอ้ถุยงานจากวงแอลกอฮอล์ก็สี่เพลงฟังสบายๆต่อเนื่องนะคุณฟัง 17:27 น.คุณบุญมั่นบอกว่าฟัง95นี่ถือว่าดีเลยนะฮะถูกหวยไปเมื่อวานยินดีด้วยครับผมสิบงานเพลงครับกับพาเรทเพลงฮิต4ภาค
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ขอขอบคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะมาช่วงนี้ฟังเพลงน่ารักน่ารักกันต่อนะครับส่วนทางไลฟ์สดก็หลายท่านแวะมาทักทายกันช่วงเย็นๆ5โมงจะครึ่งเนี่ยนะฮะแหมซี่คนงามลันสกาบอกว่าลันสกานครศรีธรรมราชฝนตกทั้งวันเลยค่ะนะส่วนคุณนับดาวฟังอยู่พี่สมชายสวัสดีด้วยคุณยายพอเพียงแวะมาแล้วนะครับส่วนพี่แอลผักสดอ่ะก็ฟังกันอยู่คุณปาริตาก็ส่งสติกเกอร์มาขอบพระคุณด้วยนะส่วนทาง SMS เพิ่มเติมมาอีกหลายท่านเลยขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์นะครับอ่ะก็เดี๋ยวทยอยดูเพลงที่ขอกันเข้ามาให้นะแต่ช่วงของจอคิวิตเพลงใหม่ที่จะแนะนำครับเพลงนี้ก็ถือได้ว่ามาแรงตั้งแต่วันแรกที่ปล่อยมาเลยทีเดียวชื่อเพลงว่าหม้อหุงข้าวครับจากโจอี้ภูวสิทธิ์ได้ร่วมฟิชริงไว้กับสาวเสียงไพเราะนะฮะโอ้ฟังมาตั้งแต่นู่นผมยังมัธยมเลยนะคุณพันช์วรการครับผมก็เป็นการกลับมาที่ค่อนข้างจะน่าติดตามเลยทั้งสองท่านนะเพลงนี้หม้อหุงข้าวไปฟังกันก่อน

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดช็อต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: มาช่วงนี้กันต่อครับเพลงฮิตติชาร์ตขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะพอฟังหม้อหุงข้าวไปนี่สาวๆฟังพระขนงบอกว่าโอ้ตอนนี้วัตถุดิบที่จะทำกับข้าวเนี่ยพร้อมแล้วค่ะเหลือคนมาช่วยปรุงโอ้ยแม่สีสาวลานสกานี่ก็บอกว่าลูกโอ๊ตล่ะคะลูกมีคนหุงข้าวให้หรือยังคะนอกจากแม่ปกติผมหุงเองครับตอนนี้แม่ซี่ผมหุงเองผมหุงข้าวให้แม่กินที่บ้านส่วนคุณปลายฟ้าบอกว่าพาไปกินต้มไก่ใส่ใบซามั้ยคะโอเคโอเคส่วนคุณหนูพินนี่สาวนครเช่นกันโอ้สาวใต้แวะมาเยอะนะช่วงเย็นๆบอกว่าอยากลองรักค่ะเอาแล้วเอาแล้วพี่บุญนครพนมบอกว่านครพนมวันนี้อากาศสบายสบายครับน้องโอ๊ตไม่ร้อนเกินไปผมก็เลยสบายใจเติมเองปรับอารมณ์กันสักหน่อยนะฮะเพลงที่ถูกแนะนำกันเข้ามาหลายเพลงเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวขอส่งกำลังใจให้สักหน่อยเพราะว่าหลายคนก็อยากจะเพิ่มเติมกำลังใจผ่านเสียงเพลงที่เนื้อหาในเชิงที่บอกว่าฟังแล้วมันมีแรงขึ้นมานะฮะแล้วส่งกำลังใจให้ลุงหนวดด้วยนะไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่าลุงหนวดบอกว่านี่

ลุงอยู่โรงพยาบาลตอนนี้ขอบคุณลุงหนวดด้วยที่ส่งข่าวนะฮะแหมส่งความเป็นห่วงเป็นใยด้วยแล้วกันหายไวๆนะครับยังไม่ได้คุยต่อเลยว่าลุงหนวดแกป่วยเป็นอะไรแล้วก็ส่งกำลังใจให้ทุกเสียงทุกสายด้วยแล้วกันช่วงนี้ฟ้าฝนโรคภัยแค่เจ็บก็ค่อนข้างจะเยอะนะ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พระปรีชาพราวณภาการุณราษฎร์รินสายญาติน้ำพระทัยอัมไพผลมงคลสมัยไทยเทวันบันดาลดลราชินีสีแห่งชนทรงพระเจริญ
2: เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ
3: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500 มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้

0: ็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้ว

0: กลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
1: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
3: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
3: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ไอ้

ื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ยังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับ 17:00 นกับอีก49นาทีทาง SMS เพิ่มเติมเข้ามาพี่รุนแมวบอกว่าดีใจมากเลยหม้อหุงข้าวได้เข้าจอคิวิตแล้วและสวัสดีไปถึงคุณจูจูด้วยบอกว่าทักทายนะคะดีเจสุดหล่อวันนี้พี่คิดถึงเหลือเกินขอเพลง2นาทีก็มีแฮงหน่อยส่วนบังรอสันนี่รอฟังเพลงตามคำขออยู่นะน้องโอ๊ตนะเปิดให้บังด้วยก็แนะนำเพลงนี้เข้ามาจากพี่เมฆาอาสยามพี่อูดเมฆาเด็กบ้านผัดเด็กบ้านเรานะครับคนใต้ต้นพร้าวเงาจันทร์ฉันกับเธอครับตามคำขอกันก่อน

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: มาสู่ช่วงเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับก็ทิ้งท้ายด้วยเงินจากพี่เบิร์ดธงชัยและการหลายท่านก็แนะนำเพลงนี้เข้ามานะในยามที่บรรยากาศแบบว่าฟ้าฝนครึ้มๆฝนตกตกบรรยากาศมันพาไปแล้วสู่กันฟังครับพี่เบิร์ดธงชัยทิ้งท้ายช่วงนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้านะฮะเพลงที่ดองๆค้างๆมาอยู่อีกเพียบเลย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
1: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 น.นะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะครับบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
0: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
3: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 18:00 น.ถึง 20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กักและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: .5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะวันนี้วันอังคารนะคะเพราะฉะนั้นข่าวคราวที่เอาเฉพาะที่ออกมาจากทำเนียบรัฐบาลการประชุมคณะรัฐมนตรีนั่นเยอะแล้วนะคะ
4: ครับมากทีเดียวเรื่องสำคัญก็เช่นเรื่องรถไฟฟ้าใช่ไหมครับ
5: เรื่องรถไฟฟ้านะเรื่องรถไฟฟ้าเรื่องที่จะรวมศูนย์หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องของอะไรนะไทย AI Passport นี่ก็สำคัญมากทำท่าว่าฝ่ายค้านจะหยิบไปร้องปปช.ถึงแม้ว่าคุณชัยชลกชิดชอบจะโยนให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ซึ่งมีครั้งแรกตั้งแต่มีกระทรวง DE มาเนี่ยไปร่วมกับปลัดกระทรวงไปรวบรวมความคิดเห็นใครต่อ
4: ไปไปสดับ
5: ไปรวบรวมความคิดเห็นคนที่เขาแสดงความเห็นออกมาเนี่ย
4: ครับ
5: แล้วนำมาทบทวนก็
4: ลักษณะเหมือนกับจะถอยๆใช่ไหม
5: ฟอร์มถ้ายึดคำพูดเนี่ยไม่ได้ถอย
4: ดูรูปแบบแล้วคล้ายๆกับจะถอย

0: ต่ว่าในทางเป็นจริงท้ายที่สุดแล้วไม่ทราบยังไงแต่กระแสขนาดนี้ดูออกมาก็ไม่ทวนกระแสคุณกันก็แล้วกัน
1: ไม่ทวนไม่ดีเท่าไหร
0: ่ไม่ทวนกระแสไม่ตอบโต้ไม่อะไร
1: สถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันไล่เลียงมาตั้งแต่เรื่องของคุณอะไรอ่ะคุณศักดิ์สยามชิดชอบมาเรื่องของชนภัทรแล้วก็มาเรื่องของ AI passport แล้วก็คนที่พิพากษาวิจารณ์ไม่ใช่คนที่ไม่มีความรู้คนที่พิพากษาวิจารณ์เรื่องนี้ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีความรู้นะคะแล้วก็เสียงไปในทางเดียวกันหมดเลยแล้วก็ล้วนแล้วแต่เสี่ยงกับการที่จะต้องมีคดีความด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีเรื่องที่มติครม.เขาก็จะกรองเรื่องของผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเรียกกันว่าบัตรคนจนเนี่ยนะก็จะมีเกณฑ์ใหม่แล้วก็จะต้องมีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569เช็คเป็นรายบุคคลสกัดคนจนไม่จริงใหม่เห็นว่าไม่ยุ่งยากอะไรหรอกก็เพียงแต่ว่าเข้าไปยืนยันสิทธิ์ของตัวเองแค่นั้นแหละครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะตรวจสอบก็จะมีเกณฑ์ใหม่ออกมานะกำหนดเป็น5เกณฑ์ใหม่ตอนนี้ปลัดกระทรวงการคลังก็แถลงตอนนี้จะคุยเรื่องอะไรกันก่อนดีฮะขอแทรกนิดนึงนะฮะ
1: เชิญค่ะ
0: คุณอันจำเป็นต้องดูบอลโลกไหม
1: ไม่ดู
0: อ๋อตัวมีก็ได้ไม่มีก็ได้ใช่ไหม
1: ดิฉันไม่ดูค่ะ
0: อ๋อไม่ดูเลย
1: ไม่ดู
0: ถ้างั้นผมข้ามข่าวนี้ไปก็แล้วกัน
1: ไม่ดูค่ะ
0: เพราะว่าถ้ายังพอสนใจบ้างผมจะโปรยหัวให้ว่าจับตาบิ๊กดีลแจ๊สเดินหน้าคว้าลิขสิทธิ์บอลโลก2026
1: แจ๊สคือใครอะคะพลตำรวจเอกคำนวณเหรอคะ
0: โมโน
1: อ๋อนึกว่าพลตำรวจเอกคำนวณบิ๊ก
0: อ๋อนั่นบิ๊กแจ๊สไอ้ดิแจ๊ส
1: เป็นพลตำรวจอะไรนะคะ
0: พลตำรวจโท
1: พลตำรวจโทบรอนบิด
0: แต่ตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโท
1: แจ๊สคือแจสมินถูกไหมฮะ
0: แจสมินเดิมชื่อตัวย่อ
1: ก็คือโมโน
0: ซับเขาเรียกแจ๊ส
1: แล้วก็มาทำทีวีดิจิทัลก็คือโมโน
0: ค่ะอะไรพวกโพธารามอ่ะ
1: ด็อกเตอร์ยุทธโพธารามิก
0: โพธารามิกพวกโพธารามนี่แหละครับ
1: ค่ะ
0: นามสกุลโพธารามิกเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะเป็นลูกอะ
1: เขาซื้อมาได้ในราคา1,500 ล้านอย่างที่ว่าได้ป่ะคะ
0: เอาดูเนื้อหาก็นิดนึงก็แล้วกันบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยลงบทวิเคราะห์ของแจ๊สหรือบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนเมื่อวันนี้ว่าแจ๊สมีแนวโน้มจะเข้าซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนก็สัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับวันพฤหัสนะเป็นต้นไปนะถึง19กรกฎาคม2019บางส่วนร่วมกับพันธมิตรด้านคอนเทนต์คาดว่าอาจใช้งบประมาณอยู่ที่ประมาณ 688.5 ล้านบาทซึ่งน่าจะเพียงพอในระดับจุดคุ้มทุนในบทวิเคราะห์ยังระบุด้วยว่าถ้าพลาดไม่ได้ถ่ายฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะมีขึ้นที่สหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาแจ๊สอาจกลายเป็นผู้เสียประโยชน์มากที่สุดเพราะหากแฟนบอลหันไปดูเถื่อนและเลือกใช้ช่องทางผิดกฎหมายในการรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ก็อาจลดมูลค่าของพรีเมียร์ลีกที่ตัวเองมีฐานสมาชิกอยู่ 1.73 ล้านคนและมีรายได้จากค่าสมาชิกราว 3.1 พันล้านบาทเขาจะดึง
1: ได้ 1.3 พันล้านบาทนี่แจ๊สเขาได้มีรายได้ตัวนี้อยู่แล้วหรอคะ
0: มีรายได้อยู่แล้วจากการ okay. ที่เขามีไอเนี้ย
1: มีพรีเมียร์ลีก
0: เพิ่งจะสิ้นสุดฤดูกาลไป
1: ถ้าเขาไปเจรจาคำว่า600ล้านบาทเนี่ยได้ทุกคู่ไหมคะ
0: 688บางส่วนใช้คำว่าบางส่วนเขามีแนวโน้มจะเข้าซื้อลิขสิทธิ์บางส่วนร่วมกับพันธมิตรด้วยซึ่งถ้าเป็นอย่างเนี้ยถ้าเป็นแจ๊ส
1: ลงขันกัน

0: รวมกับพันธมิตรเนี่ยผมก็คิดว่าเป็น AIS เพราะเขาอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันทั้งของโมโนกับ AIS Play เนี่ย
1: ค่ะ
0: นะเขาอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันแล้วก็คนดูไอ้แพลตฟอร์มของ AIS ก็ไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของโมโนได้อะไรต่างๆเนี่ยเขาอยู่เขาใจว่าเขาคงจะร่วมทุนกันกับ AIS กับ AIS แล้วก็แจ๊สครับ
1: ค่ะถ้าจับประเด็นอย่างเงี้ยก็หมายความว่าคนที่เป็นลูกค้าเขาเดิมที่จ่าย 1,300 ล้านโดยประมาณเนี่ยก็จะได้ดูอันนี้หรือว่าต้องจ่ายเพิ่มคะ
0: ผมคิดว่าเขาน่าจะปูนบำเหน็จดึงลูกค้าของเขาไว้โดยการให้ดูได้ต่ออ
1: ๋อค่ะ
0: คือถ้าคุณเป็นสมาชิกของผมอยู่แล้วนะดูพรีเมียร์อยู่แล้วคุณก็ดูไปเลยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าคุณไม่เป็นสมาชิกผมคุณมาสมัครได้เลย
1: ก็อาจจะได้ฐานลูกค้าใหม่เข้ามา
0: ก็จะได้ฐานลูกค้าใหม่มาเพิ่มแล้วเดี๋ยวก็แปลเป็นดูพรีเมียร์ลีกกันต่อไป
1: มันมีด้วยเหรอคะคนที่ไม่ดูพรีเมียร์ลีกแล้วคอยดูบอลโลกอย่างเดียวในชีวิตอ่ะ4ปีดูทีอ่ะ
0: บางทีไปดูอย่างอื่นไปดูผ่านได้ผ่านช่องทางอื่น
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นเขายังดูผ่านช่องทางอื่นอยู่ดีไหมคะไม่ต้องเสียเงินนะ
0: ก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่ามีช่องทางอื่นเขากล้าที่จะมา
1: อันนี้เป็น
0: มีบางคนมีบางคนเมื่อวานนี้ผมก็ทานข้าวแล้วก็คุยกับรุ่นลูกรุ่นหลานที่เขาอยู่ในวงการพวกเนี้ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาก็บอกนะบอกว่ายังไงก็ต้องมีคนซื้อครับคุณอา
1: ค
0: ่ะเขายืนยันเลยนะเขาอยู่ในวงการทีวีเขาบอกยังไงก็ต้องมีคนซื้อครับคุณอาแล้วถ้าไม่ดูครับถ้าไม่ดูอย่างผมเนี่ยผมจะไปดูของอาหรับมันยุ่งยากหน่อยผมฟังไม่รู้เรื่องแต่ผมดูได
1: ้แต่บางคนก็บอกภาษาเขมรก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่อาจจะต้องดูอะค่ะ
0: กัมพูชาก็รู้สึกจะซื้อลิขสิทธิ์มาก็อาจจะมีการสอยกันมา
1: สอยง่ายสอยใกล้กว่าด้วย
0: แต่ถ้าเลือดรักชาติมากก็คงไม่ดูกลัวจะแบบคล้ายๆเสียเชิงดูของเขมร
1: เขาไม่รู้อยู่แล้ว
0: ฮะ
1: จะรู้ได้ไงครับว่าเราดู
0: มันต้องรู้อยู่วันค่ำเราสอยมาดูคนไทยมาดูเรามีคนมาแอบถ่ายให้ดูแล้วพวกเราไปล้อเลียนว่ามาขโมยของเฮาเนี่ยครับ
1: โอเคก็เป็นเรื่องธุรกิจที่เขาคำนวณแล้วเขาได้กำไรเขาก็ลงทุนดีแล้วล่ะค่ะใครอยากดูก็ไปเสียเงินด
0: ู
1: เพราะว่าอย่างนี้ฉันไม่ดูก็ไม่ควรเอางบประมาณของที่เรียนเสียภาษีไปซื้อ
0: ก็ไม่เรื่องธุรกิจไปก็โอเคต่อไปผมคิดว่าสมัยต่อไปก็ในเมื่อไม่ต้องเป็นฟรีทีวีแล้วก็เป็นโมเดลนี้ก็คือใครอยากดูก็จ่ายตังค์ดู
1: ยุติธรรมค่ะ
0: อย่างผมดูพรีเมียร์ลีกผมก็ต้องจ่ายตังค
1: ์
0: เดือนละ199เนี่ยผมก็จ่ายทุกเดือนตอนนี้หมดฤดูกาลแล้วเข้าใจผมยังต้องจ่ายต่อย
1: ที่บ้านเนี่ยมีอยู่4คน
0: ครับ
1: มีคนดูอยู่คนเดียวอะค่ะ
0: ก็ไม่ต้องจ่าย
1: ถูกไหม
0: ฮะไม่ต้องดูถ้าคนเดียวไม่คุ้ม
1: ค่ะ
0: ครับเอาเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: จับตาดูการ15ทีครับคุณต่อครับ
1: ขออนุญาตทักทายแฟนประจำเราทั้งนั้นเลยนะคะ

0: คุณสุภชัยท่านไม่พูดอะไรมากสวัสดีครับมาทุกวันน่าจะเป็นท่านแรกด้วยคุณเสือนี่ก็ยังนอนไม่หลับนะฮะกาแฟโบราณกับปลาท่องโกเนี่ยค่ะผสมกันก็เลยกลายเป็นเสือนอนไม่หลับเลยนะฮะคุณเล็กคุณไพศาลคุณสมประสงค์ต้องบงซัวไหมเนี่ย
1: มีทั้งคุณเล็กมีทั้งคุณไพศาลด้วยนะฮะแฟนรายการ
0: มีทั้งเล็กทั้งคุณไพศาลคุณสมประสงค์อยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะบอกว่า19องศาเซลเซียสที่นั่น
1: เขาบอกขึ้นมีโดนขึ้นความร้อนไม่มีปัญหาใช่ไหมซาสิก้าสบายสบาย
0: อิตาลีค่ะอิตาลีที่โดน
1: ตอนนี้ไปอิตาลีละ
0: อิตาลีโดนหนักมากคุณสมศักดิ์คุณปิติพรคุณอ้อยนะคะทุกวันเลยขอบคุณมากคุณบุษบาคุณนงคุณนงอยู่พิษณุโลกนี่คุณนงเดี๋ยวพวกพี่สุวิทย์กับพี่เคิร์กสงฤทธิ์จะยกคนไปเยือนพิษณุโลกนะฮะคุณนงอยู่พิษณุโลกค่ะ
1: แวะมาทักทายกันได้
0: เลี้ยงเคยไปคุณนงก็แวะมาทักทายเหมือนกันไปเจอกันที่พระราชวังจันทร์
1: แวะมา
0: ทักทายที่พระราชวังจันทร์ค่ะ
1: ครับ
0: คุณสารนะคะคุณสมประสงค์คุณอัญชลีพรlisten to your morning political comment ใช่ค่ะฟังอยู่ขอบคุณมากค่ะโอเคคุณแอฟบีด้วยสวัสดีทุกท่านนะคะค่ะ
1: ครับแม่ผมพูดถึงข่าวนี้สักนิดดีกว่าเพราะว่าผมเชื่อว่าคงจะมีคนที่ยินดีกับเรื่องนี้มากนะธนาคารแห่งประเทศไทยออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ธุรกิจบัตรเครดิตจะคุมการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรเครดิตให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากขึ้นพร้อมจำกัดการเรียกเก็บเฉพาะรายการที่กำหนดหวังลดภาระแก่ประชาชนนะคือออกเป็นประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์เลยนะครับเรียกว่าเป็นปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจบัตรเครดิตโดยแก้ไขเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิตเพื่อสอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการที่เปลี่ยนแปลงไปและเพิ่มความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการทางการเงินประกาศดังกล่าวเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวานนี้นะครับ1มิถุนายน2569โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของธปท.เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการอนุมัติธุรกิจบัตรเครดิตซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปก็คือบังคับใช้ในวันนี้เป็นต้นไปนั่นเองนะครับโดยในประกาศนี้ระบุว่าการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตสามารถเรียกเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ธปท.กำหนดและต้องไม่เกินอัตรามาตรฐานที่กำหนดไว้โดยมุ่งให้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวสอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการจริงลดภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคและสร้างมาตรฐานเดียวกันในอุตสาหกรรมนะโดยนอกจากนี้ก็เป็นการแก้ไขหลักเกณฑ์ยังเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางยกระดับการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้ได้รับบริการที่มีความโปร่งใสสามารถเปรียบเทียบต้นทุนการใช้บริการได้ชัดเจนมากขึ้นและช่วยให้ระบบการคิดค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปนะก็ทั้งนี้ธนาคารไทยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการออกประกาศดังกล่าวนะครับแต่ยังไม่มีเกณฑ์นะออกมาเป็นตัวเลขเป็นอะไรว่าตกลงเขาปรับออกมาว่ามันจะต้องเท่าไหร่อย่างไรลดลงอย่างไรบ้างนะคงจะเป็นเรื่องที่ดูเป็นเฉพาะลงไปที
0: ค่ะไม่ว่าจะลดหรือไม่ลดก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากกับการกดเงินสดออกมาใช้จากบัตรเครดิตค่ะน่ากลัวที่สุดน่ากลัวที่สุด
1: ก็ยังมีคนกล้านะก็ยังมีคนกล้า
0: จริงๆมากน่ากลัวมาก
1: ดอกเบี้ยสูงมากนะค่าธรรมเนียมสูงมากแต่ว่า
0: ใช่ค่ะ
1: ผมก็เห็นคนไม่ยังกล้า
0: และเป็นสิ่งที่เขาอยากได้มากนะเขาก็จะโทรศัพท์มาตลอดเลยว่าขออนุญาตมีความจำเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาเสนอมาน้องเขาก็โทรมามันเป็นรายได้ที่ดีของเขามากๆเลยนะแล้วเราหนีไม่ได้เลย
1: อยากจะขายบัตรอยากจะให
0: ้ให้เรา มีวงเงินดอกเบี้ยพิเศษ
1: อ๋อที่จะกด
0: ในบัตรยังเหลืออยู่เท่านี้นะคะเอาไปใช้ก่อนไม่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นธุรกิจของเขาที่

0: ที่มันได้จะได้กำไรจากตัวนี้มากอะค่ะมาอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันเรื่องที่คนกรุงเทพคนกรุงเทพก็สนใจมากเพราะมันอยู่ใกล้ตัวแต่คนต่างจังหวัดเนี่ยเมื่อวานนี้ฟังคุณบรรยงพงพาณิชย์ที่เขาเรียกกันพี่เต่าใช่ไหมฮะ
1: เป็นผู้ที่ไหน
0: ผู้ที่ไทย PBS เพื่อคุณสุทธิชัยยุนพูดเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน
1: เห็นอยู่
0: พูดเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันประเด็นดีๆนะคะเนื้อหาท่านก็ดีมากอาจจะมีแบบสมบทอะไรบ้างก็โอเคได้ทรสฟังก็เพลินดีเหมือนกัน
1: ถ้าไม่มีก็ไม่ใช่คุณบรรยง
0: เป็นนี้นานแล้วใช่ไหม
1: เป็น
0: เครื่องหมายการค้า
1: เครื่องหมายการค้าครับ
0: ก็โอเคว่าเดี๋ยวนี้ทีวีเราก็เปิดกว้าง
1: สมัยก่อนก็จะเป็นอุจละวัวเดี๋ยวนี้ก็ภาษาไทย
0: เป็นภาษาอังกฤษได้แล้วฮะ
1: สมัยก่อนก็จะเป็นอุจละวัวคุยกันไปก็จะอุจละวัวล่วงเต็มหมดครับ bullshit
0: อ๋อท่านเป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้
0: เมื่อวานนี้ก็คือว่าเขาก็คุยเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็พูดบอกว่าสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาได้เรื่องการทุจริตเพราะว่าคนเนี่ยไม่รู้สึกว่าเงินที่ทุจริตไปมันเป็นเงินของเราไอ้คำว่างบประมาณแผ่นดินเนี่ยมันคือเรามันคือเงินของเราคุณไม่รู้สึกว่าเป็นเงินของเรามันก็เลยแก้ปัญหากันไม่ได้นี่ก็เช่นเดียวกันนะคะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้รถไฟฟ้าแต่การจัดการให้รถไฟฟ้ามารวมกันและมีกองทุนเนี่ยสุดท้ายเขาจะต้องตั้งงบประมาณไปหรือเปล่าแล้วงบประมาณที่กรุงเทพใช้เนี่ยมันคือเงินของคุณ
1: ของทุกคน
0: ทุกคนของประเทศไทยเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าต้องสนใจค่ะข่าวออกมาตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะไล่ว่าวันนี้ในครม.จะมีประเด็นอะไรบ้างที่เป็นเรื่องสำคัญที่จะประชุมกันข่าวหนึ่งที่เขียนตอนเช้าแล้วก็สร้างความฮือฮามากก็คือว่ามีรายงานข่าวว่ากระทรวงคมนาคมจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบหลักการโอนสิทธิบริหารจัดการรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายฟังน่ากลัวนะฮะทุกสีทุกสายเลยค่ะมาอยู่ภายใต้การกำกับการด
1: ู
0: แลของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เอามาหมดเลยทั้งที่ได้กำไรทั้งที่ขาดทุนทั้งของเอกชนทั้งของกทม.เอามาหมดของรฟท.ก็เอามาเพื่อรองรับนโยบายรถไฟฟ้า40บาทตลอดวันแล้วก็ข่าวน่ากลัวมากเขียนว่าเป้าหมายเนี่ยจะเริ่มใช้ได้วันที่1มกราคมปี70ก็คืออีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยติ่งท้ายบอกว่าเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ประชาชนอีกต่างหากในหน้าที่ในศาล
1: ครับ
0: ดิฉันก็เลยคิดว่าเอางั้นเลยเหรอไม่ว่ากำไรขาดทุนของใครเอามารวมกันแล้วเอาไงล่ะเนี่ยจะไปซื้อเขาเท่าไหร่แล้วต้องจ้างเขาบริหารต่อหรือเปล่าแล้วก็ถ้ามันขาดทุนจะไปเอาเงินที่ไหนมาเป็นกองทุนและกองทุนอันนี้ใครจะลงขันไอกองทุนเนี่ยมันต้องได้กำไรไอกองทุนที่เห็นว่าขาดทุนชัดๆเนี่ยใครจะมาซื้อเนี่ยก็คิดอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปอ่านบทความของดร.สามารถราชพลสิทธิ์ซึ่งก็เวลาที่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งสาธารณะเนี่ยเราก็จะไปอ่านคอมเมนต์ของดร.สามารถราชพลสิทธิ์เขียนใน Facebook ก็จับตาว่าถ้าคิดอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างที่จะเสียหายมีอะไรบ้างที่เป็นไปได้และทางที่มันควรเป็นคืออะไรอันนี้คือบรรยากาศตอนเช้าพอตกตอนเย็นมาปึ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณอะไรอังคะสกุลเกียรติคุณสิริพงษ์
1: รัฐมนตรีช่วยคมนาคมที่ดูเรื่องระบบราง
0: ใช่ค่ะพาดหัวของกรุงเทพธุรกิจใช้คำว่าคมนาคมล้มโครงการรถไฟฟ้า40บาทตลอดวันค่ะคมนาคมล้มรถไฟฟ้า40บาทตลอดวันตัดแผนทำ17ถึง45บาทต่อเที่ยวซึ่งมันก็จ่ายเพิ่มขึ้นน่ะแล้วต้องอ่านยาวๆนะคะประเด็นสำคัญก็คือคนที่แถลงข่าวเรื่องนี้คือคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมความคืบหน้าเรื่องนี้รัฐบาลได้พิจารณาแล้วว่าโครงการนี้จะสามารถทำได้เฉพาะส่วนของรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงและรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนคลองบางไผ่เนื่องจากเป็นโครงการรถไฟฟ้าของรัฐ
1: อัน
0: น
1: ี้
0: ไม่ใช่เรื่องใหม่ทำอยู่แล้วทำมาแต่สมัย
1: ที่คุณสุริยะเขาสั่งให้เหลือ20บาทนะ
0: อันนี้ทำอยู่

0: แล้วทำมาก่อนรัฐบาลนี้แล้ว
1: ใช
0: ่ก็แค่ต่ออายุไปเรื่อยๆเท่านั้นเอง
1: 40บาททุกสายที่จะซื้อคืนอันนี้ก็เป็นนโยบายเก่านะเพียงแต่ว่าครม.ของคุณอนุทินเนี่ยเขาล้มอันนั้นหมดเลยมันตกทอดกันมาตั้งแต่สมัยของคุณเศรษฐามาคุณแพทองธารเนี่ยนโยบายเนี่ย40บาททุกสีทุกสายเนี่ยแล้วก็จะให้รฟม.ไปซื้ออันนี้หมดรวมเลยเนี่ยทุกอย่างมันเดินหน้ามาจนกระทั่งในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าคุณจะทำของใหม่เนี่ยคุณต้องล้มของเก่านี่ก่อนเพราะว่ามันผ่านมติครม.ไปแล้ว
0: จำได้ไหมคะว่าตั้งแต่คุณสุริยะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสมัยนู้น
1: อ
0: ่ะคุณสุริยะพูดเรื่องจะเก็บเงินรถเข้าพื้นที่อย่างเช่นสีลม
1: ใช่เอามาใส่กองทุน
0: แล้วจะเอาเงินมาใส่กองทุนปรากฏก็มีคนเรียกว่าด่าก็ได้หลังจากนั้นก็เงียบไม่พูดอีกเลยบอกไปตั้งคณะกรรมการศึกษาแล้วก็ผ่านไปเลือกตั้งใหม่แล้ววันนี้ไม่มีคำพูดนี้ออกอีกเลย
1: ครับ
0: ว่าจะเก็บเงินที่ผ่านเข้าไปในพื้นที่บางพื้นที่เพื่อเอาเงินมาจ่ายเข้ากองทุนแต่พูดเรื่องที่จะมีกองทุนและเอาเงินไปซัพพอร์ตอ่ะแต่นี่เรื่องมันเปลี่ยนแล้วนะคะนโยบายโครงการรถไฟฟ้า40บาทตลอดวันให้เกิดขึ้นกับรถไฟฟ้าทุกสีภายในปี70คุณสิริพงษ์ยอมรับว่ายังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ต้องล้มไปเลยค่ะเนื่องจากกระบวนการนี้ต้องใช้เวลาเจรจากับภาคเอกชนเพื่อแก้ไขสัญญาสัมปทานเพราะฉะนั้นรัฐบาลเตรียมเสนอให้ครม.อนุมัติดำเนินโครงการปรับค่าโดยสารรถไฟฟ้าร่วมให้ใช้ราคา 17-45 บาทต่อเที่ยว
1: นี่เป็นนโยบายใหม่ละเป็นนโยบายของรัฐบาลคุณอนุทินละ
0: ทีนี้ถามว่าทำไม10
1: นโยบายเดิมของพรรคเพื่อไทยเข้าไป
0: 40บาทตลอดทั้งวันลืมไปล้มไปเลยจะเป็น17บาทถึง45บาทต่อเที่ยว
1: แล้วไม่ต้องเจรจาซื้อคืนสัมปทาน
0: เดินทางเชื่อมต่อรถไฟกี่สายก็ได้ส่วนต่างค่าโดยสารนอกเหนือจากนั้นรัฐบาลจะจ่ายชดเชยคืนให้ประชาชนแนวทางนี้ง่ายไม่ต้องไปแก้สัญญาสัมปทานเพราะเอกชนยังคงได้รับรายได้เท่าเดิมแทนที่จะ65บาทปกติที่ฉันเนี่ยสมมติจะเข้าไปถึงเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยจ่ายเบ็ดเสร็จ65บาทปรากฏที่ฉันจ่ายแค่45บาทอีก20บาทรัฐบาลจ่ายให้ค่ะถามว่าแล้วทำไมเป็น17ถึง45มันเป็นราคาที่กระทรวงประเมินแล้วว่าจะไม่กระทบต่อภาระเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมากนักแล้วก็คาดว่าเงินอุดหนุนที่จะนำมาดำเนินโครงการนี้จะมาจากกองทุนตั๋วร่วมและรายได้สะสมจากรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยอ้าวจะใช้เงินของรฟม.เขาอีกแล้วค่ะพี่ไพศาล
1: ได
0: ้ข่าวว่าเขาก็ต่อต้านอยู่ไม่ใช่หรอคะอยู่ๆจะใช้เงินเขาอะค่ะ
1: แล้วก็รัฐมนตรีเขาชอบทำตามกฎหมายได้โอเค
0: ได้ยินเขาต่อต้านอยู่นะพนักงานเขาอะ
1: ไอ้อะไรนะโครงการอะไรไทยแลนด์ AI Passport นี่ก็ยังไปเอาเงินกองทุนอะไรมาไม่ใช่หรอ
0: กองทุนดี
1: เป็นกองทุนของดีก็
0: ประเมินว่าใช้เงินอุดหนุนทั้งเนี้ย
1: เขาเหลืออยู่แค่ 1,600 พอดีนะราวกับรู้ว่าเขาอยู่พันเขามี 1,600 เอาหมดเลย
0: แล้วหาออกมาได้5ล้านด้วยประเมินใช้เงินอุดหนุนครั้งเนี้ยอยู่ที่ประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อปี
1: นะ 4,000 ล้าน
0: แล้วโครงการจะเริ่มได้ทันทีในปี2570เลยค่ะกระทรวงจะเสนอโครงการ17บาทถึง45บาทเข้าสู่การพิจารณาของครม.ในสัปดาห์หน้าหลังจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปศึกษารายละเอียดเพื่อกลับมาเสนอครม.เห็นชอบและเริ่มกำหนดใช้ราคานี
1: ้
0: ถามว่าแล้วมันทำไมต้องเป็น17ถึง45เพราะว่ามันเคยมีการศึกษามาค่ะแหล่งข่าวบอกว่าเป็นเกณฑ์ราคาที่คำนวณมาจากพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเดินทางในกรอบราคาค่าโดยสาร 17-45 บาทก็เลยคิดว่าเอาเท่านี้แหละมันจะไม่เป็นภาระของรัฐบาลที่ต้องหาเงินมาอุดหนุนมากนักแต่ยอมรับว่ามันก็แพงกว่า40บาททั้งวันทุกสายทีนี้เวลาที่เราจ่ายเกิน45บาทต่อเที่ยวเนี่ยจ่ายยังไงคืนยังไงเขาคิดคร่าวๆอย่างนี้นะคะก็คือว่าประชาชนที่จะรับสิทธิ์ต้องเข้าร่วมโครงการเนี่ยจะต้องแตะจ่ายผ่านบัตร EMV Contactless บัตรเดบิต Visa Mastercard UnionPay ที่มีสัญลักษณ์ EMV Contactless เอาเป็นว่า เอาเป็นว่าเรารับทราบตรงนี้ไว้ก็แล้วกันรายละเอียดเดี๋ยวค่อยไปดูเอาว่าบัตรนี้เป็นบัตรจะใช้อะไร

0: ยังไงกับสายไหนเดี๋ยวไปว่ากันหลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารคืนให้กับบัตร EMV ภายใน3วันทำการก็คือเขาจะจ่ายคืนให้เจ้าของโครงการค่ะพี่ไพศาลเราจ่ายแค่นั้นส่วนที่เกิน20บาทภายใน3วันกองทุนไปจ่ายให้กับผู้ให้บริการแบบนั้นอันนี้ค่อนข้างที่จะง่ายไม่เป็นภาระไม่ต้องไปหาเงินก้อนใหญ่เพื่อไปซื้อสัมปทานไม่ต้องเจรจา
1: 17ถึง45นี่คือเป็นตั๋วร่วมเลยใช่ไหม
0: ทั้งหมดทุกสายค่ะ
1: เราจะไปกี่สายก็แตะครั้งแรกก็มาเข้ามา17แล้วก็สุดสายก็คือ45บาทนะจะนั่งรถBTS ไปต่อ MR ไปต่อ MRT อะไรก็แล้วแต่นะใช่ไหมฮะเป็นตั๋วร่วมเลยนะใช่ไหม
0: ครอบคลุมการเดินทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายพร้อมยกเลิกการจัดเก็บค่าแรกเข้าระบบรถไฟฟ้าที่ซ้ำซ้อนเพราะฉะนั้นใช่ค่ะ
1: ทางนั้นโอเคเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยถ้าเรานั่ง BTS เราออกแบบ BTS เราก็ต้องมาแตะใหม่เข้ารถใต้ดินก็จะต้องมาเริ่มจ่ายค่าแรกเข้าครั้งอีกครั้งหนึ่งของรถใต้ดินแล้วก็เสียตามราคารถใต้ดินต่อไปครับ
0: อันนี้ง่ายเป็นไปได้แต่เดี๋ยวพักก่อนมาคุยกันว่าแล้วเงินต้องใช้ประมาณเท่าไหร่ค่ะ
1: ครับ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสามนาทีครับคุณอันครับคุณต่อครับ
0: ค่ะเมื่อกี้นี้ทิ้งท้ายไว้ว่ามาดูว่าใช้เงินเท่าไหร่จริงๆก็บอกไปแล้วล่ะว่าใช้ประมาณ4,000 บาทต่อปีแต่ทีนี้เนี่ยพี่วิสารจัดงบประมาณไปจ่ายเลยใช่ไหมคะ4,000 ล้านอ่ะ
1: เขาจะใช้กองทุนตั๋วร่วมแต่ผมกำลังจะดูว่าแล้วเงินของกองทุนตั๋วร่วมเนี่ยมันมาจากไหนบ้าง
0: ก็เอามาจากรฟม.ค่ะ
1: รอฟอร์ม
0: ที่เขามีเงินอยู่อ่ะ
1: แล้วเงินเขาจะมีทุกปีอ่ะจากค่าสัมปทานค่าอะไรพวกนี้เข้าหรือ
0: ต้องเคลียร์ตรงนี้แหละที่ฉันคิดว่า
1: เพราะว่ารอฟอร์มเขามีรายได้จากอะไรยังไง
0: โครงการนี้มาจากกองทุนตัวรวมและรายได้สะสมจากรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะ
1: รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่รฟม.ทำสายสีม่วงก็ขับขึ้นอยู่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันไม่มีกำไรที่จะเข้ารฟม.นะ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมก็เอาเป็นว่า17ถึง45เนี่ยก็จะไม่ต้องทำให้เอกชนผู้เดินรถเขาต้องชักเนื้อคือของเขาเนี่ยเคยมีรายได้เท่าไหร่เราเคยเก็บถึงสูงสุด65บาทใช่ไหมสายเขาใช่ไหม
0: แล้วก็เท่าเดิม
1: ก็ได้เท่าเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าของประชาชนเนี่ยรัฐบาลก็จะกองทุนจ่ายชดเชยให้เอาบัตรเนี่ยไปแตะเสร็จแล้วเดี๋ยวกองทุนมันจะใส่กลับมาที่ของประชาชนนั่นแหละสมมติว่าคุณจ่ายไป65มันจะกลับมาให้เหลือแค่45บาทสูงสุดไม่ต้องเอาไปชดเชยนั่นแหละเพราะว่าสิ่งที่แตะในบัตรนะจ่ายตามราคาจริงที่คุณต้องจ่ายตามราคาของเอกชนก็อยู่แล้วในบัตรนั้นนะเช่น65ก็คือคุณจ่าย65นั่นแหละแต่สาภายใน3วันรัฐบาลเขาจะเอาเงินจากกองทุนเนี่ยใส่คืนภายในบัตรที่คุณแตะตัดส่วนเกิน45บาทเนี่ยออกไปทำให้คุณจ่ายจริงแค่45บาทสูงสุดเนี่ยแล้วเท่าที่อ่านดูนะหลักเขาจะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่ายังสงสัยอยู่ว่าเงินที่จะเข้ามาในกองทุนตั๋วร่วมเนี่ย

0: ซึ่งจะต้องใช้ปีละ 4,000 กว่าบาทมาอุดหนุน
1: 4,000 ล้าน
0: ค่าได้ 4,000 ล้านเนี่ยนะ 4,000 ล้านบาทเนี่ยจะเอามาจากรายได้ส่วนไหนของรฟมเอามาจากรฟมเนี่ยแน่นอนละแต่รฟมเนี่ยเขาจะเอาเงินจากส่วนไหนมาจ่ายให้ทุกปีปีละ 4,000 ล้าน 4,000 ล้าน
1: ในที่สุดแล้วน่าจะต้องตั้งงบประมาณนี่แหละค่ะไปโปะค่ะก็แนะนำว่าให้ตัดจากงบสวัสดิการสสอะไรพวกกองทุน
0: ช่วยไม่พอเนี่ยควรจะต้องตัดแต่ว่าไอ้พวกอะไรไอ้โควต้าลดประจำตำแหน่งของพวกองค์กรอิสระแล้วสวัสดิการอะไรขององค์กรอิสระด้วยนะ
1: เออใช่ค่ะ
0: เพราะใช้กันมือเติบอยู่กันครับ
1: เขาใช้ซีรีส์อะไรกันแล้วคะตอนนี้เอสกันหมดแล้วมั้งคะองค์กร
0: ไม่ผมไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเป็นผู้บริหารนี่ก็ระดับลดแบบสุดยอด
1: มาก
0: ๆแต่ทกสล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ผมได้ทราบมาว่าเขาเปลี่ยน
1: ลดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
0: ์ทกส
1: ค่ะ
0: เขาเปลี่ยนลดทั้งหมดของเขาเลยนะเป็นรถ
1: ไฟฟ้าย
0: ี่ห้อสันเจิ้น
1: ชื่อสันเจิ้นเลยล่ะ
0: ไม่ใช่ BYD ฐานว่าอยู่สันเจิ้นผมรักเรียก BYD ผมเรียกรถสันเจิ้นถ้าบอกรถสันเจิ้นรู้กัน BYD เขาประมูลจาก BYD ใช้รถเปลี่ยนรถประจำตำแหน่งทุกตำแหน่งเลยเป็นรถEV ของ BYD หมดเห็นว่าเป็นร้อยๆคันกันนะที่เขาเปลี่ยนยกแผงเลย
1: ดิฉันก็ไม่รู้ว่าพัฒนาการของรถประจำตำแหน่งในหน่วยราชการนี่มันขึ้นมาระดับไฮคลาสสุดๆเนี่ยมันพัฒนาการมาตอนไหนเพราะว่าตอนที่ฉันเข้ามาทำข่าวแรกๆนะคะพี่ไพศาลขนาดผบ.ทบ.ผบ.สูงสุดน่ะยังใช้โตโยต้าคราวเลยค่ะใช่ไหมคะพี่ไพศาลโตโยต้าคราวจริงๆบิ๊กจ๊อดบิ๊กพลเอกชวลิตเลยเนี่ยบิ๊กสุนี่ก็เหมือนกันโตโยต้าคราวทั้งนั้นเลยค่ะ
0: ครับ
1: ยังไม่มีรถยุโรปเลยนะคะตอนนั้นพวกเราถือว่าเราก็พัฒนาการเรื่องรถประจำตำแหน่งกันมาไกลเหมือนกันค่ะ
0: ค
1: ่ะข่าวนี้ก็แล้วกันพัฒนาการของข่าวเมื่อกี้นี้พัฒนาการของรถประจำตำแหน่งพัฒนาการของข่าวเนี่ยนะคะเมื่อวันที่30พฤษภาคม
0: นี่เขาบอกแล้วฮะเนี่ยนโยบาย17ถึง45บาทนี้จะนำเงินชดเชยมาจากกองทุนตั๋วร่วมเพื่อจ่ายคืนให้กับประชาชนซึ่งกองทุนตั๋วร่วมนี้ในปีแรกจะนำเงินประเดิมมาจากการเสนอขอครม.เพื่อใช้งบประมาณปี2570เข้ามาเป็นเงินประเดิมในกองทุนรวมทั้งในปีต่อๆไปหากว่าเงินในกองทุนตั๋วร่วมไม่พอกับการชดเชยก็จะต้องเสนอของบประมาณในปีนั้นๆเป็นปีๆไป
1: มันง่ายพี่ไพศาลค่ะ
0: ยังไงก็งง
1: ก็เอาภาษีเราไปจ่ายค่ารถ
0: ใช่
1: ก็ GDP 5 GDP 8 GDP 2 GDP 3 GDP เท่าไหร่เงินในกระเป๋าเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ต้องหามาจ่ายค่ารถให้ประชาชนให้ได้ตามนั้นนะคะ
0: เดี๋ยวก็มาถ้าเปิดรับฟังก็คงจะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเพราะว่าภาษีมันเป็นของทุกคนทั้งประเทศไทยแต่รถที่ให้บริการเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนในพื้นที่ในเมืองปริมณฑลที่ได้ใช้ประโยชน์คนต่างจังหวัดก็ใช้บ้างถ้าเข้ามาแต่ว่าก็เป็นครั้งคราวตอนนี้ถ้าเขาไม่ติดใจก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเขาติดใจมันก็อาจจะมีเสียงท่วงติงได้ซึ่งรัฐบาลก็ต้องรับฟังนะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของเงินกันทั้งนั้นครับ
1: เมื่อวันที่30พฤษภาคมก็คือเมื่อวันเสาร์เนี่ยหนังสือพิมพ์มันฉุกด้วยวันเสาร์เนี่ยนะคะเพราะมันตีหนึ่งบรรดาสื่อออนไลน์ยังพาดหัวอย่างนี้อยู่เลยว่าชัยชนกลุยต่อโครงการไทย AI ลั่นพร้อมให้คุยปรากฏพอลั่นพอไม่คุยเขาก็คุยจริงๆคุยแหลกคุยลานเลยนะคะยันไม่ชะลอโครงการไทย AI Passport คลั่นใครจะตรวจสอบทำได้ทันทีชี้ว่าถ้าหากช้าประเทศไทยเสียโอกาสส่วนปลัดดีอีโต้เลยค่ะเร่งรัดทำตามขั้นตอนเผยเตรียมขยายเฟส2ด้วยนะแล้วก็เตรียมของงบปี70ด้วยนี่คือข่าว

0: เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นอีกช็อตนึงแล้วล่ะค่ะพี่ไพศาลคุณชัยชนกเนี่ยบอกว่าให้ไปรับฟังความคิดเห็นใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็โยนให้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE กับปลัดกระทรวง DE อะค่ะไปรวบรวมความคิดความเห็นถ้าจะเอาสื่อแบบสุภาพหน่อยอะเขาก็จะบอกว่าชัยชนกเผยจอปรับ TOR โครงการ AI Passport สั่งรัฐมนตรีช่วย DE กับปลัดไปรวบรวมความคิดเห็นค่ะพี่ไพศาล
1: อัน
0: นี้คือสื่อหลักๆนะคะที่เขาเขียนแบบนี้แต่ถ้าหากว่าเราไม่ดูสื่อหลักๆแล้วก็ดูตามพวกเว็บเพจต่างๆหรือว่า Facebook เนี่ยเสียงของคุณชัยชนกที่แถลงชี้แจงในสภาเป็นภาษาอังกฤษคำทุกคำแทบทั้งหมดเลยอะถูกเอาไปล้อเลียนเละเทะมากเลยค่ะพี่ไพศาลพี่ไพศาลได้เห็นไหมคะ
1: ไม่ได้เห็นใช้คำทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษนะ
0: ทั้งติ๊กต็อกทั้งอะไรต่อไม่อะไรก็ถ้าจะบอกว่า
1: ถูกล้อเลียนในติ๊กต็อกอะไรพวกนี้เหรอ
0: เขาก็เอาเสียงแกนั่นแหละที่พูดในสภาผมไม่คิดว่าผมจะต้องมาเถียงแบบนี้เลยมันเป็นเรื่องอะไรต่อไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษพูดคำไทยเนาะกับคำภาษาอังกฤษนะคะ
1: เพราะต้องเรียนนอกแล้วใช้เรียนอยู่ที่อังกฤษนานใช่ไหม
0: เรียนก็ถึงอะไรอ่ะไป8ขวบเรียนจบปริญญาตรีอะค่ะคุณอภิสิทธิ์
1: เพราะว่าเศร้าเท่าที่ทราบว่าคุณเนวินก็ไปซื้อบ้านเพราะว่าผมเคยไปโดนที่ลอนดอนเขาบอกว่าอันนี้บ้านเสนาลีอันนี้บ้านคุณเนวินอันนี้บ้านสุราษฎร์อันนี้บ้านผลเอกอะไร
0: โอ้ทหารเขา
1: พวกมีว่าพวกผมเขาอยู่ที่ลอนดอนเขาไล
0: ่คุณอภิสิทธิ์น่ะจบป.7ที่สาธิตจุฬาอายุเท่าไหร่คะสมัยก่อนป.7 13
1: ป.7
0: แล้วก็ไปเรียนที่อังกฤษจบปริญญาโทคุณอภิสิทธิ์ไม่เห็นพูดแบบ
1: พ่อ
0: ภาษาอังกฤษอะไรแบบนี้เลยนะคะ
1: คุณพ่อก็ไปอยู่ที่
0: คุณหมออัธสิทธิ์ด้วยใจ
1: ค
0: ุ
1: ณหมอคุณพ่อไปอยู่ด้วยใช่ไหม
0: ไปทั้งครอบครัวค่ะ
1: คุณพ่อก็ไปทำงานที่นู่นเลย
0: เอกศึกษาไปทั้งครอบครัวยกเว้นคุณแม่ของคุณ
1: พี่สาวพี่สาวของคุณแม่เป็นแม่คุณแม่คุณหมอ
0: แม่คุณแม่ของคุณพลิตวัชรศิลป์เนี่ยคือพี่สาวแท้ๆของคุณอภิสิทธิ์
1: ใช่ใช
0: ่แต่ตอนที่ไปอังกฤษเนี่ยไม่ได้เอาคุณแม่ของคุณพลิตไปให้คุณลุงคุณป้าเลี้ยงอยู่เมืองไทยค่ะ
1: จบแต่จบหมอนะพี่สาวจบหมอนะ
0: เป็นหมอค่ะ
1: คุณพ่อก็เป็นหมอคุณผลิตเนี่ย
0: ค่ะ
1: คุณพ่อเป็นหมอคุณแม่เป็นหมอ
0: ค่ะก็เพียงแต่ว่าจะเรียนให้ทราบว่า
1: น้องสาวคนเล็กของคุณอภิสิทธิ์เป็นคนที่เขียนหนังสือนะความสุขของกะทิหนึ่ง
0: งามพันธุ์ไม่ใช่ชีวะ
1: งามพันธุ์โอเคอ่ะครับต่อฮะเชิญนะ
0: ค่ะก็เพียงแต่จะบอกว่าคุณชัยชนก
1: โดนล้อเลียน
0: ต้องปรับเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีคนที่เขาเรียนอังกฤษกันตลอดชีวิตกันเยอะแยะเขาก็ไม่พูดขนาดนั้นนะคะแล้วพอคุณชัยชนกไปพูดแบบนั้นมันไม่ได้ว้าวอะไรอย่างนั้นนะแต่มันถูกล้อเลียนซะมากกว่าเพราะคนอื่นเขาก็จบอังกฤษกันเยอะแยะเรียนกันได้แต่ตัวเองก็มากอะก็ไม่มีใครที่เขาจะใช้ภาษาอังกฤษอะไรกันแบบนั้นในสภาค่ะแล้วสุดท้ายก็วันนี้ถ้าเรียนคิดก็คือเรียกว่าถอยก็ได้นะคะ
1: ก็ดูคล้ายๆอย่างนั้นเพราะว่าโยนไปเพื่อไม่ให้เสียเชิงก็โยนไปให้คุณแนนใช่ไหมเป็นรัฐมนตรีช่วย
0: รัฐมนตรีช่วยซึ่งตั้งแต่มีกระทรวงนี้มาไม่เคยมีรัฐมนตรีช่วยค่ะพี่อาจารย
1: ์ก็คุณแนนมาเป็นรัฐมนตรีช่วยน่าจะคนแรกของกระทรวงดีนี่แหละ
0: แล้วก็ปลัดกระทรวง DE ก็ต้องนั่นแหละสองคนไปช่วยกันหาทางลงก็แล้วกันเมื่อวานนี้ได้ฟังคุณภาวุฒิวิทยาพานุใช่ไหมฮะที่เมื่อก่อนเขาทำตลาด .com และทุกวันนี้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนนะคะ
1: ครับ
0: เขาพูดประมาณชั่วโมงหนึ่งกับรายการโทรทัศน์มันทุกจุดเลยนะพี่ไพศาลที่ถ้าสมมติว่าคุณชัยชนกจะเดินหน้าต่อเนี่ยทุกจุดในทีโออะในสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันต้องแก้หมดเลยค่ะอย่างเช่นอะไรไหมคะรายละเอียดคือถ้าไม่ใช่คนที่มีความรู้จะจับไม่ได้เลยก็คือที่บอกว่า5ล้านคนแล้วถามว่าใน5ล้านคนเนี่ยเข้าไปใช้พร้อมกันทีเดียวได้ไหม

0: ไม่ได้นะพี่ศิษาน
1: มันได้เป็นหลักร้อยคนใน
0: 1วินาทีเนี่ย
1: 1วินาที
0: ใช้ได้แค่100กว่าคนแล้วเวลาที่เราบอกว่า 1,500 ล้านหรือ 1,600 ล้านเนี่ยเขาจะไม่จ่ายให้บริษัทเนี่ย 1,500 ล้านจริงแต่เวลาเติมความเร็วเข้าไปให้คนใช้บริการเขาไม่ได้ลงไปที 1,500 ล้านนะยิ่งคนไม่รู้คนใช้น้อยเขายิ่ง

0: และ5ล้านคนใช้ใครก็ไม่รู้แล้วถามว่าหลังจากนี้แล้วและทำยังไงจะทำให้คนเนี่ยเข้ามาเยอะๆในบรรดา 1,500 ล้านเนี่ยมีงบในการอบรมสัมมนาแค่100กว่าล้านเองและคนที่อบรมสัมมนาทั้งออนไลน์ทั้งไม่ออนไลน์อยู่แค่ 4,000 คนมีการตั้งข้อสังเกตว่ายิ่งทำให้คนใช้น้อยยิ่งได้กำไรค่ะมันเหมือนกับว่าต้องเติมน้ำมันลงไปให้คนใช้เพื่อให้คนเนี่ยใช้ได้เยอะๆยิ่งคนใช้น้อยก็เติมน้ำมันน้อยยิ่งได้กำไร 1,500 ล้านเหลือๆค่ะแล้วก็บอกว่าคนที่ได้สัมปทานอันนี้ไปที่เหมือนกับว่าได้ไปแล้วเนี่ยเป็นเจ้าเดียวกับเคยจัดอะไรอ่ะแข่งรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะพี่เวน
1: มอเตอร์ GP ที่บุรีรัมย์
0: ทำไมมีทักษะหลายอย่างมากในขณะที่ประเทศไทยเองแล้วก็เขาพูดว่าอะไรนะประเทศไทยเองเนี่ยกระทรวงไม่สามารถทำสัญญาตรงกับคนที่ให้บริการด้านนี้ได้อู้ปรากฏว่าเขาเปิดออกมาเนี่ยต่างประเทศเนี่ยเขาทำสัญญาตรงกันทั้งนั้นเลยค่ะพี่ไพศาลแล้วก็สามารถดีลได้ง่ายๆด้วยจับตรงไหนก็ดูเหมือนจะเป็นประเด็นไปหมดนะคะถ้าหากว่าปรับน้อยยังคิดว่าก็ยังเป็นปัญหาอยู่ค่ะแล้วคนรู้เรื่องนี้เยอะจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องยากที่คนจะทำความเข้าใจเลยค่ะส่วนไอซ์รัชนกศรีนอกซึ่งเธอก็ติดอันดับสสฝ่ายค้านยอดนิยมมาตลอดนะคะตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามาเนี่ยบอกว่าการใช้ก็ประมาณ 1,600 ล้านบาทหวังว่าอยากให้คุณชัยชนกเนี่ยพับโครงการนี้ไปเลยถึงแม้ว่าต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ชนะโครงการแต่มันคุ้มค่าที่จะรักษาผลประโยชน์ก้อนใหญ่ให้กับประชาชนขอให้พับโครงการนี้โดยด่วนคุณชัยชนกมีอำนาจเต็มอยู่แล้วแล้วก็เมื่อไหร่ที่มีการเปิดลงทะเบียนเกิดขึ้นทางคณะกรรมการติดตามงบจะเชิญคุณชัยชนกปลัดกระทรวงดีอีผู้บริหารกองทุนดีอีและคนยกร่าง TOR สตง.ปปช.กรมบัญชีกลางมาให้ข้อมูลในวันที่18มิถุนายนนี้ก็จะรู้ว่าตัวเลขควรลงที่ลงทะเบียนเป็นอย่างไรถ้าตัวเลขลงทะเบียนน้อยและมีปัญหาการใช้งานก็เป็นหลักฐานครบถ้วนที่จะยื่นปปช.ในชั้นสืบสวนสอบสวนต่อไปค่ะคุณภาวุฒิเนี่ยพูดว่าโครงการลักษณะเดียวกันเนี่ยมีทำอยู่แล้วใช้ก็ประมาณแค่200ล้านค่ะพี่อาจารย
1: ์
0: มีคนทำอยู่แล้วใช้แค่200ล้าน
1: ครับ
0: น่าจะเคลื่อนไปได้ยากนะคะเพราะว่าคนที่รู้เรื่องนี้เยอะมากแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันได้เขาไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์อย่างเดียวเขาให้เหตุผลแล้วก็เปรียบเทียบให้ข้อมูลค่ะ
1: เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีนะครับเอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อครับ
2: คุณดงบอกว่าเดี๋ยวจะไปดักเจอที่พิษณุโลกนะคะแล้วก็จะเอาขนมตาลวัดโบสถ์ไปฝากด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะเคยได้ชิมและอร่อยขนมตาลวัดโบสถ์วัดโบสถ์ที่อำเภอวัดโบสถ์นะคะแล้วก็เมื่อกี้ท่านผู้ฟังบอกว่าอย่างนี้คุณนิตินายบอกว่าเคยเข้าไปใน Facebook ของชุมชนพวกที่ดูบอลของกัมพูชาและทีนี้ในนั้นก็เสียดสีคนไทยบอกว่าคนไทยรู้ไหมว่าเนี่ยนะกัมพูชาได้ดูบอลแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าก็มีคนสวนบอกว่าอ๋อรู้แล้วล่ะแล้วรู้ด้วยว่าเอาเงินจากไหนไปซื้อลิขสิทธิ์โดนดีดออกมาเลยค่ะ
1: โดนดีดออกมาเลยพวกสแกมเมอร์ซื้อให้เลยนะเพราะว่ามันต้องเอามาพนันบอลอะไรกันอีกธุรกิจพนันบอลตามพวกคาสิโนก็ทั้งหลายเป็นเว็บพนันเนี่ยที่เขาโพสต์อยู่ในกัมพูชานะลูกค้าอยู่ในไทยเยอะไอ้ประเภทที่ไอ้ตัวไอ้ตัวศูนย์เขาอยู่ที่ในกัมพูชานะครับคุณอันเห็นเรื่องที่ไทยพาณิชย์เขาประกาศแผนปรับองค์กรไหม
2: เห็นค่ะจริงๆเขาพูดเรื่องนี้มาเป็นปีแล้วค่ะพี่เอกสารเพราะที่ฉันเห็นสื่อเนี่ยเพิ่งเอามาเขียนว่า
1: ปีนี้ถึงปีหน้า2ปี
2: สื่อเนี่ยเพิ่งเอามาเขียนว่าจะลด 3,000 4,000 เขามีประมาณ 10,000 เท่าไหร่นะ 16,000 18,000 จะลด 3,000 4,000 เดี๋ยวก็เลยไปไล่ดูข่าวนี้อ๋อคุณกฤตจันโทเขาพูดมาตั้งแต่ปีที่แล้วเขาทำแผนมาเป็นปีแล้วค่ะ
1: ครับก็สภาพแรงงานธนาคารไทยพาณิชย์ชี้แจงสรุปการประชุมแรงงานสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนผู้บริหารธนาคารกับสภาพแรงงานไทยพาณิชย์โดยมีนายวรวัฒน์สุวคนรองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มทรัพยากรบุคคลเป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยผู้จัดการใหญ่ผู้จัดการภาคและผู้จัดการสายงานต่างๆเมื่อวันที่29พฤษภาคม256914นาฬิกาถึง16นาฬิกา25นาทีมีรายละเอียดสรุปเดียวย่อดังนี้ธนาคารสรุปการดำเนินการตามแผนปรับปรุงโครงสร้างองค์กรได้สรุปจำนวนพนักงานหน่วยงานกลุ่มงานที่ได้ปรับปรุงตามที่ได้หารือร่วมกับสหภาพแรงงานธนาคารไทยพาณิชย์ตามแผน Mutual Separation Plan นะรวมถึงการดำเนินการ work plan and redundancy การพัฒนาคนพนักงานการพัฒนาคนพนักงานและการช่วยเหลือกรณีที่พนักงานไม่ประสงค์ทำงานต่อกับธนาคารเฉพาะกรณีโครงสร้างหน่วยงานถูกยุบควบรวมหรือปิดสาขาเป็นต้นนะแล้วก็การดำเนินการตามแผน SWP นะในเรื่องของอัตรากำลังคาดการสิ้นสุด2126ถึง2127จะมีอัตรากำลังคงเหลือประมาณ 15,000 บวกลบซึ่งผลกระทบที่อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นก็คือการเข้ามาทดแทนของเทคโนโลยีรวมถึง AI ยังไม่รวมถึง Virtual Bank ที่กำลังเข้ามาอีกธุรกิจคู่แข่งกลุ่มธนาคารนะและพนักงาน SCB B with you แผนพัฒนาคนและแหล่งและการหาแหล่งงานรองรับเนี่ยนี่เป็นหัวข้อที่เขาพูดคุยกันนะก็สรุปว่าจะมีการจ้างออกทั้งหมดเนี่ย 3-4,000 คนในปี69ต่อเนื่องปี70 2ปีนี้ครับ
2: ใช่ค่ะแล้วก็เราก็ไปดูว่าเอ๊ะมันฉุกละหุกอะไรหรือเปล่านะคะก็ไปเจอตั้งแต่13กันยายนปีที่แล้วอะค่ะคุณกฤตจันทนทกประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SCB เขาก็แถลงกับสื่อมวลชนที่เขาใหญ่ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วก็มันมีประโยชน์มากเลยค่ะที่ในศาล

0: มันทำให้เห็นด้วยว่าเขาหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เขาจะต้องปรับองค์กรแล้วก็ทำให้เรารู้เลยว่าจากนี้ไปคนที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ก็ตามแหละต้องเรียนรู้เลยค่ะว่าเราจะอยู่ตรงไหนของห่วงโซ่พวกนี้คุณกฤตแถลงตอนนั้นบอกว่าประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย3เรื่องที่สำคัญคือ1ความไม่แน่นอนของการแบ่งขั้วเศรษฐกิจโลกอันนี้ตั้งแต่ยังไม่มีเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านนะคะ2ผู้บริโภคหรือลูกค้ามีความเปราะบางมากขึ้นจากหนี้ครัวเรือนทำให้เขาปล่อยสินเชื่อยากการเข้าถึงสินเชื่อมีความท้าทายสูง3การเปลี่ยนแปลงในเชิงนิติการแข่งขันจากการมาของธนาคารไร้สาขาคือ Virtual Bank และความก้าวหน้าของ AI ค่ะพี่ไพศาลเรื่องแบ่งขั้วเศรษฐกิจโลกเรื่องลูกค้าก็อย่างว่ามีหนี้กู้ไม่ได้และ3 AI มาธนาคารก็จะไม่มีสาขาดังนั้นเขาบอกเลยว่าจึงเป็นที่มาสู่3กลยุทธ์ภายใต้บทบาทการแข่งขันที่มีความท้าทาย1เขาต้องเสริมสร้างธุรกิจหลักให้เข้มแข็งเน้นทำธุรกิจที่เชื่อว่าเป็นจุดแข็ง2เรื่องเท่านั้นซึ่งเรียนจะอึกเลยค่ะพี่เลสาน1ธุรกิจลูกค้าสถาบันทั้งลูกค้าขนาดใหญ่และรายกลางรวมถึงลูกค้ารายย่อยที่ตอบโจทย์เรื่องการบริหารความมั่งคั่ง Wealth Management ไปสู่อนาคต2เรื่องนี้1เสริมสร้างธุรกิจหลักให้เข้มแข็งซึ่งมี2เรื่องคือลูกค้าสถาบันลูกค้าขนาดใหญ่ลูกค้าขนาดกลางและรายย่อยที่ต้องการบริหารความมั่งคั่ง2เรื่องนี้จะเป็น2เรื่องหลักที่ไทยพันทุ่มสรรพกำลังไม่วอกแวกไม่ไปทำร้อยอย่างจะทำแค่2อย่างนี้เท่านั้นเพื่อธนาคารไทยพาณิชย์มีจุดเด่นที่มีความสำคัญเพราะฉะนั้นเราเข้าใจเลยค่ะเพราะเขาวิเคราะห์แล้วไม่มีกำลังซื้อลูกค้าไม่มีกำลังซื้อปล่อยกู้ไม่ได้ความไม่แน่นอนของโลก AI ก็จะมาทุกอย่างดิสรัปต์อะค่ะ
1: ครับ
0: ให้นั่นพูดอย่างเงี้ยก็แล้วเขาชัดเจนมากเลยเขาจะทำแค่สองอย่างจ
1: ับ
0: ลูกค้าใหญ
1: ่
0: จับลูกค้าที่มีความมั่งคั่งถึงจะเป็นรายย่อยก็ตามค่ะ
1: นี่อย่างเราต่อไป AI ไม่ได้จัดรายการแทนเรานะ
0: พูดอย่างเราไม่ได้หรอกพี่มั่นใจ
1: แต่ผมเห็นเนี่ยหนังโฆษณาเขาเข้าใจว่าของสสสหรืออะไรไม่รู้เขาเอาพี่ต้อยเศรษฐาศิลาฉายา
0: ตกเนี่ยตกใจเลย
1: แล้วก็คุณสรพงษ์ชาตรีแล้วก็คุณ
0: ยอดร
1: ักสลักใจสามคน
0: ขึ้นบิลบอร์ด
1: รถหวานรถมะรถหวานรถเค็มรถมะรถมันอะไรเนี่ย
0: ถือถาดถือถาดที่เราจะไปใส่บาตรแล้วก็ขึ้นป้ายว่าเวลาจะใส่บาตรอ่ะให้นึกถึงสุขภาพพระบ้างทั้งสามท่านเดี๋ยวนั่งคิดแต่เมื่อวานแล้วทั้งสามท่านจากไปด้วยโรคมะเร็งหมดเลยค่ะ
1: อ๋อสามท่านนี้ใช่ไหม
0: น่าจะลำไส้ทั้งหมดด้วย
1: ตอนนี้ผมเห็นเขาทำได้ขนาดอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยว AI มาจากแกนเราน่าจะทำได้เพราะว่าผมฟังเสียงพี่ต้อยนี่ก็คือเสียงพี่ต้อยชัดๆเลยนะเสียงคุณเศรษฐาเนี่ยAI มันไปคัดมายังไงถึงพูดได้เป็นตามสคริปต์ที่เขาต้องการบทตามที่โฆษณา
0: ทำงานทุกวันนี้ก็พยายามทำในสิ่งที่ AI ทำไม่ได้ค่ะพยายาม
1: ให้ AI จับทางเราไม่ได
0: ้ AI ทำไม่ได้หรอกกวนๆอะไรอย่างเงี้ย
1: โอเค
0: พักกัน
1: แกล้งโง่บ้างอะไรบ้างนะทำมันไม่รู
0: ้แกล้ง
1: ทำมันไม่รู
0: ้ถามจริง AI จะถามที่ไพศาลได
1: ้หรอโอเคพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวัน

0: ันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา M-Pod News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cot News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: จุดการนาฬิกา2นาทีครับ
2: ขอบคุณมากค่ะคุณโรสกับน้องนิตตี้บอกอาต้อยน่าจะจากไปด้วยมะเร็งปอดค่ะขอบคุณมากนะคะแต่สองท่านเดี๋ยวน่าจะพูดถูกนะคะค่ะพี่สังเกตว่าถ้าคุณคอสโมคุณกฤตเนาะคุณกฤต USA บอก AI จะแทนพวกพี่ไม่ได้หรอกครับเพราะ AI ต้องป้อนข้อมูลแล้วเวลาพูดมันไม่มีฟีลลิ่งและ AI อ่ะมันฉลาดแกงโง่ไม่เป็นแทนที่จะถามให้คนอื่นพูดบ้างอ่ะพูดเองหมด
1: พูดเองต่อยหอยเลย
2: แล้ว AI มันไม่พูดคำว่าหรอคะโอ้พวกชาตินะคะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยได้ไหมคะ AI จะพูดว่าเรียนถามพี่ไพศาลว่าอะไรอย่างเงี้ย AI พูดได้หรอคะแล้วรู้ว่าควรจะถามเมื่อไหร่อ่ะ
1: คุณพูดอะไรสิริคุณพูดอะไรใช
2: ่บางอย่างก็ผัดกันพูดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะเอ๊ะผมกำลังดูผมเห็นข่าวแวบๆว่าวันนี้ปลัดกระทรวงการคลังหลังจากที่แถลงเรื่องเกี่ยวกับมติครม.เรื่องที่จะปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเรายังไม่ได้พูดเลยใช่ไหม5เกณฑ์เนี่ย
2: ยังค่ะ
1: แต่ว่าเอาเดี๋ยวเข้ามาว่า5เกณฑ์ที่เขาบอกปรับนะแต่ว่าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่ปลัดต้องชี้แจงว่าไอ้นกกระซิบเนี่ย
2: นกกระซิบ
1: ไอ้ที่เป็นแอปที่อยู่ในไอ้ถุงเงินอะไรนั่นแหละที่จะช่วยพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยในการบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพราะมันจะรวบรวมยอดขายแล้วมันจะสามารถที่จะประเมินสินค้าตัวไหนขายดีดูเรื่องของกำไรขาดทุนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วแม้กระทั่งเช็คเรื่องวัตถุดิบที่อยู่ในสินค้าต่างๆเนี่ยว่าความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบสำคัญเป็นอย่างไรควรจะไปซื้อวัตถุดิบช่วงไหนอะไรยังไงมันจะมีการวางแผนทำอะไรมากมายแล้วหมดแต่คนนี้เนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เป็นความหวังดีทั้งกล่าวมันถูกมองและถูกแอบค่อนขอดว่าไอ้อันเนี้ยที่เป็น AI แชทบอทเนี่ยต้องการที่จะมาล้วงรู้ยอดขายของบรรดาผู้ประกอบการเขาหรือเปล่าเพื่อเอาไปดูเรื่องของภาษีต่อไปในอนาคตก็โฆษกรัฐบาลเนี่ยผมก็เห็นมาตอบมา2รอบ3รอบละวันนี้เนี่ยปลัดกระทรวงการคลังต้องมายืนยันอีกว่าไอ้เรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปใช้บริการเอาไอ้ก็ช่วยคำนวณยอดขายในแต่

0: ละวันแล้วก็ดูเทรนด์ดูอะไรต่างๆดูเรื่องต้นทุนดูเรื่องอะไรต่างๆให้เนี่ยจะไม่มีการส่งข้อมูลดังกล่าวไปให้กรมสรรพากรเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับผู้ประกอบการทั้งหลายที่เข้าร่วมโครงการนะ
1: อันนี้
0: เป็นสิ่งที่พยายามชี้แจงโดยโฆษกโดยกระทรวงการคลังเพียงแต่ว่าผมเห็นลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยมันทำให้ผมมีความรู้สึกว่าถ้าตราบใดที่เรายังเปลี่ยนทำให้คนที่เขาประกอบการแล้วก็อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีเนี่ยไม่มีความพร้อมหรือไม่มีความยินยอมที่จะเสียภาษีได้นะผมว่ามันเป็นเรื่องที่สังคมเราโอกาสที่มันจะพัฒนาหรือเติบโตไปอะไรต่างก็ยาก
1: ใจตรงกันแล้วพี่อาจารย
0: ์คนก็ยังคิดว่าทำมาหากินยังไงก็ต้องไม่อยากมีภาระเรื่องภาษีกันอยู่เนี่ยมันยากมาก
1: ใจตรงกันมากเลยพี่สารคะวันนี้จะมาชวนพี่ไพศาลคุยเรื่องนี้เพราะรู้สึกรับไม่ได้พูดตรงๆสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ AI พูดไม่ได้ค่ะเราเนี่ยที่เรากำลังคุยกันเนี่ย AI ไม่สามารถทำได้ AI คิดไม่ได้AI ฟังข่าวมาทั้งวัน AI ฟังปลัดกระทรวง AI ฟังรัฐมนตรีพูดว่าจะไม่ไปล้วงลูกเอาข้อมูลไปเก็บภาษีอะ AI คิดไม่ได้หรอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
0: ม
1: ันใช่เหรอคะที่เราจะต้องรับประกันว่าใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาค้าขายในไทยช่วยไทยพลัสฉันจะไม่ไปตามเก็บภาษีคุณผิดกฎหมายนะคะพี่ไพศาลคุณมีหน้าที่ต้องไปจัดเก็บภาษีทุกคน
0: ถ้ารายได้คุณถึงหรือว่าผลประกอบการถึง
1: และเมื่อคุณรู้ว่าผลประกอบการเขาถึงคุณไม่ไปเก็บได้ยังไงแล้วคุณยังมารับประกันออกรายการตั้งแต่เช้ายันเย็นว่าฉันจะไม่ไปเก็บภาษีคุณรัชนกไปจัดการเลยอันนี้ไม่ถูกต้องคุณมีหน้าที่ต้องเก็บภาษีคุณต้องไปเก็บ
0: ก็เฉพาะหน้านี้ก็คืออยากให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าร่วมโครงการนี้เยอะ
1: ๆมันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องสองอย่าง
0: ผู้คนจะได้มาจับจ่ายใช้สอยกันมากๆถ้าไม่มีผู้ค้ามันก็ไม่มีการจับจ่ายใช้สอยมาก
1: คือ
0: ประโยชน์เฉพาะหน้าคือเป็นอย่างนั้นครับ
1: จิตสำนึกของคนไทยในการเสียภาษีมีปัญหาแต่ต้นตอของปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเห็นบรรดาพวกทุจริตคอร์รัปชันและหมั่นไส้เห็นบรรดาการให้บริการของข้าราชการบางคนที่วางตัวเป็นเจ้าใหญ่นายโตทั้งที่ก็ใช้ภาษีเราไปเป็นเงินเดือนก็รู้สึกไม่พอใจก็ไม่อยากจะเสียภาษีเหมือนกันอันนี้ความรู้สึกของคนส่วนหนึ่งนะคะพี่ในศาลแต่คุณรู้สึกได้แต่คุณทำไม่ได้ค่ะสองหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่เก็บภาษีคุณจะมาเที่ยวเปล่าประกาศว่าไม่เก็บภาษีหรอกเข้ามาขายเถอะอันนี้ไม่ถูกต้องค่ะละเว้นการปฏิบัติหน้าที
0: ่
1: เดียนเคยมีเดียนประท้วงไม่ซื้อของร้านหนึ่งค่ะวิไพศาลก่อนหน้านี้ซื้อประจำหลังจากที่ฉันทราบว่าเขาบ่นว่าเขาโดนย้อนภาษีหลังจากที่เขาร่วมโครงการคนละครึ่งเขาก็บ่นให้พวกเด็กๆในออฟฟิศที่ฉันฟังคือพวกเราซื้อของเขาหมดแหละพี่เชื่อไหมคะว่าปกติคนที่อยู่ตลาดนัดเนี่ยเขาเช่า1แผงวางของอย่างมาก2แผงเขาเช่า5แผง
0: ขายของต่างกันนะ
1: ของกินเขาขายของกิน
0: อ๋อ
1: ขายของกินทุกอย่างคนอื่นเนี่ยเช่า 1-2 แผงแค่นั้นเขาเช่า5แผงแล้วที่เคยเห็นเขาลงของทีนึงเนี่ยคือรถตู้ทึบใหญ่ๆอ่ะแล้วฉันก็ถามอุ้ยขายเอาไปขายไหนอ๋อขายที่เนี่ยค่ะพี่สายคิดดูวันหนึ่งเขาขายของรถตู้ทึบทั้งหมดเนี่ยหมดเลยและหลังจากนั้นเขาโดนย้อนภาษีแล้วเขาก็บ่นบอกว่าโอ้โหเขาต้องมาจ่ายนู่นนี่นั่นหลังจากนั้นยังไม่ซื้ออีกเลยค่ะพี่สายมันไม่แฟร์พนักงานบริษัทกินเงินเดือนกัน 20,000 เนี่ยยังต้องเสียภาษีเลย 20,000 กว่าบาทหักนู่นหักนี
0: ่
1: ไม่คิดจะจ่ายเลยแล้วยังคิดว่าหน่วยงานราชการไม่ควรมีคำนี้ค่ะเข้ามาร่วมเหอะไม่ย้อนหลังไม่เก็บภาษีแน่นอนมันเป็นหน้าที่คุณต้องเก็บไม่ใช่มารับประกันว่าคุณจะไม่เก็บภาษีเขา
0: ครับ
1: อ้าว พูดในสิ่งที่ AI ไม่พูดไปแล้วค่ะ
0: โอเคพักกันก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้า
1: เดี๋ยวจะตกงานก็เลยต้องพูดอะไรให้มันต่างจาก AI
0: ค่ะโอเคพักสักครู่ก่อนครับครับ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: จัดการนาฬิกา11นาทีครับคุณอันครับ
1: พี่พลิศสอนบอกว่าฟังนะต่อไปพวกคุณต้องจัดรายการเองโหพี่ถ้าถึงเวลานั้นนะหนูแมวหรอกกินน้อยใช้น้อยเฉยๆดีกว่าคุณชุสดาบอกว่า AI มันกระแนกกระแหนไม่เป็น
0: อ
1: ย่าไปป้อนข้อมูลมันฝึกกระแนกกระแหนนะ
0: ไม่แน่นะอย่าเพิ่งคอยดูแคลนนะ
1: ซานตาโมนิก้าฟังจากลำปางครับโครงการเนี้ยก๋วยเตี๋ยวแถวบ้านอ่ะพาสขึ้นชามละ5บาทเขาประจานกันเยอะนะหลายรายค่ะ
0: อ๋อมีคนพูดอยู่เหมือนกันพอเข้าโครงการนี้แล้วอัพราคา
1: คุณอุดมบอกจ่ายแล้วถนนไม่มีหลุมก็อยากจะจ่ายเข้าใจค่ะก็พวกทุจริตคอร์รัปชันให้บริการไม่ดีอะไรเรียนเข้าใจคนที่ไม่อยากจะจ่ายก็ตรงนั้นแต่นั่นมันเป็นข้ออ้างข้อเท็จจริงยังไงก็ต้องจ่ายแล้วก็ไปเอาผิดพวกนั้นเป็นพนักงานคุณสัจจิการบอกเป็นพนักงานประจำโดนหักภาษีปีละหลายหมื่นเวลาเจ็บป่วยเขาให้ใช้ประกันสังคมเสียอีกปีละเป็นหมื่นขณะที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้จ่ายภาษีรักษาฟรีด้วยบัตรทองก็ใช่อีกแหละ
0: ก็มีอันนี้ก็ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่เขา
1: คุณ
0: มีความวิจารณ์กันอยู่ครับ
1: คุณเศรษฐการพูดไม่ครบแถมเงินให้ใช้ฟรีแต่ละวันด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกป่ะถ้าคุณเสียภาษีคุณไม่ได้นะแต่ถ้าคุณไม่สักเซสอะไรเลยในชีวิตคุณได้ค่ะ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: เอฟเดี๋ยวเรามีเรื่องที่จะไปเที่ยวกันที่พิษณุโลกสักนิดใช่ไหม
1: เดี๋ยวอ่านตัวนี้จบก่อนเดี๋ยวต่อให้เลยนะคะ
0: คร
1: ับ คุณอิสระชนบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาฉลาดกว่ารัฐอีกไปทำเรื่องอื่นเถอะเพราะต้องการการตลาดไปหาตลาดให้เขาคุณบันบรรยากาศก็บอกว่าเหมือนกันผมก็แบนร้านอร่อยไปร้านหนึ่งนะถูกต้องคุณวรายลักษณ์บอกว่าท้อใจกับพวกเลี่ยงภาษีทุกรูปแบบจากครอบครัวที่เสียภาษีทุกบาทส่วนคุณกนกระดาก็ชอบที่เรียนพูดเรื่องเลี่ยงภาษี AI ทำไม่ได้ค่ะจริง AI ทำนี้ AI คิดดีได้ป่ะล่ะบอกว่าคุณนั่นแหละต้องทำหน้าที่ไม่ใช่เที่ยวเป่าประกาศว่าเข้ามาเหอะไม่เก็บภาษีหรอกไม่ถูกต้อง
0: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวทำหน้าที่ AI ก่อนนะฮะ
0: ครับ
1: AI บอกว่าอย่างนี้ค่ะกปภ.เข้มมาตรการรับมือฤดูฝน2519ดูแลระบบผลิตจ่ายน้ำเต็มประสิทธิภาพค่ะคุณจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.ได้กำหนดมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569เพื่อให้การบริหารจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำประปามีประสิทธิภาพโดยสั่งการให้กปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาอย่างใกล้ชิดเพื่อควบคุมคุณภาพให้สะอาดปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานพร้อมเร่งกักเก็บน้ำดิบสำรองให้เต็มความจุของสระเก็บน้ำตลอดช่วงฤดูฝนเพื่อรองรับกรณีฝนทิ้งช่วงนอกจากนี้กปภ.ยังได้เตรียมแผนช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูฝนโดยจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำสนับสนุนการส่งน้ำประปาไปยังศูนย์อพยพชั่วคราวและน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ.เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ครับ
1: พักก่อนไหมคะ
0: เราพักไปแล้ว
1: พักแล้วโอเคเนี่ยอันนี้เอไอไม่พลาด
0: เรื่องไปพิษณุโลกฮะเชิญชวนสักนิดหนึ่ง ใช่ไหมเขามีไหมเขามีให้เราอ๋อหรือมีอันเมื่อกี้นี
1: ้ไม่มีอะค่ะ
0: อ๋อโอเคไม่เป็นไร
1: ค่ะมีแต่เมื่อวานแหละ
0: ครับ
1: ก็ชวนให้ได้ค่ะ

0: ไปพิษณุโลกนะคะยังเหลืออีก1คันรถบัสที่ยังไม่เต็มไปวันที่3-5 กรกฎาคมมิถุนายนกรกฎาคมเดือนหน้านี่แล้วค่ะไปพบกับพี่สุวิทย์สุทธิประภาไปพบกับพี่เคิร์กทรงฤทธิ์พลเงินไปพบกับคุณสุทนนะคะคุณสุทนก็จะคุณสุทนรุ่งธัญลักษณ์เจาะลึกประวัติศาสตร์
1: จัดรายการเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อยู่แล้ว
0: หลายท่านน่ะเคยไปเดนคิดว่าเคยไปกันแล้วทั้งนั้นแหละแต่หนึ่งก็คือคนไทยไปอ่ะไม่ค่อยได้ฟังคำบรรยายไม่ได้จ้างไกด์บรรยายเราไปวัดพระแก้วหลายครั้งมากมีสักครั้งไหมที่เราจ้างไกด์ไปบรรยายให้เราไม่มีนี่ก็เหมือนกันค่ะเราจะไปพระนครศรีอยุธยาเราจะไปพิษณุโลกเราไม่เคยมีผู้บรรยายนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือคุณอาจจะไปหลายครั้งแต่คุณไม่เคยไปกับพี่เคิร์กทรงฤทธิ์กับพี่สุวิสุทธิประภากับคุณสุพลรุ่งธัญรัตน์และคุณก็ไม่เคยไปกับคนที่ฟังข่าวเหมือนคุณสนใจการเมืองเหมือนคุณไม่เคยค่ะเพราะฉะนั้น
1: เนี่ย
0: บรรยากาศมันต่างกันนะคะไปได้ไปเลยค่ะตอนนี้เหลือแค่ที่นั่งสิบที่นั่งสุดท้ายแล้วด้วยค่ะ
1: ที่นั่งสุดท้ายครับ
0: ค่ะเดี๋ยวถ้าสิบที่นั่งสุดท้ายนี้เต็มเดี๋ยวเราจะเปิดอีกบัสนึงด้วยไหนไปละ
1: ถ้าไปเป็นคู่ก็เหลือแค่5คู่นะครับแต่ถ้าไปอย่างเนี้ยต้องมีเพื่อนไปสักคนหนึ่งเป็นเนาะ
0: ไม่เป็นไรค่ะพี่เอกสารในประสบการณ์ดิฉันนะคะคนไปคนเดียวคือคนที่น่ารักที่สุดไม่ใช่คนไป2คนไม่น่ารักนะคะแต่คนที่ไปคนเดียวเนี่ยคือคนที่เปิดกว้างพร้อมปรับตัวยิ้มยังไงก็ได้น่ารักที่สุดเลยอ่ะไปคนเดียวก็ได้ไปหาข้างหน้า
1: ครับโอเค
0: เพราะว่าบางคนก็ไม่มีเพื่อนจริงๆอ่ะไปเถอะ
1: ค่ะผมเวลาไปครอบครัวก็รู้สึกไปเป็นตัวคนเดียวจริงนะเพราะว่าเขาไปช้อปปิ้งผมก็ชอบต้องไปหาร้านกาแฟนั่นร้านช้อปปิ้งผมต้องหาร้านกาแฟนั่งคนเดียว
0: ถ้าพี่ไปสารไปทัวร์นะพี่ไปสารจะไม่เหงาเพราะพี่ไปสารจะมีเพื่อนรุ่นเดียวกันที่ถูกทิ้งเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็โอ้จะสนุกมากเลย
1: อ้าวคราวนี้มาดูที่วันนี้นะครม.เขาพูดถึงเขาพิจารณาถึงเรื่องหลักเกณฑ์ใหม่ในการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยมีการปรับเกณฑ์การพิจารณาเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการแก้ไขปัญหาฐานข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบันและสกัดกั้นผู้ที่จนไม่จริงออกจากระบบนี่วัตถุประสงค์นะฮะคุณรวรณปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าการคัดกรองรอบนี้เนี่ยจะเพิ่ม5เกณฑ์ใหม่ก็คือเกณฑ์เดิมเนี่ยก็ยังยึดอยู่เหมือนเดิมนะครับผู้ที่จะไม่ได้สิทธิ์ประกอบด้วยผู้ต้องขังข้าราชการนักบวชซึ่งกลุ่มใหม่ที่จะเพิ่มเติมมาทั้งหมดอีก5กลุ่มเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะฮะกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาซึ่งถือเป็นผู้ที่ยังไม่เข้าสู่ระบบแรงงานอย่างเต็มตัวอันนี้ไม่สามารถถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะครับสองผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอันนี้ไม่ได้นะครับสามผู้ที่มีบัญชีหุ้นหรือตราสารหนี้นะไปซื้อหุ้นไปซื้อพันธบัตรไม่ได้นะครับ4ผู้ที่จ่ายเบี้ยประกันชีวิตด้วยตนเองเกิน 12,000 บาทต่อปีเนื่องจากสะท้อนว่ามีทรัพย์สินเพียงพอในการดำรงชีวิตแล้วจึงสามารถซื้อประกันเพื่อสะสมทรัพย์หรือลดหย่อนภาษีได้โดยไม่นับรวมประกันไมโครอินชัวรันประกันภัยภาคบังคับหรือกรณีที่บริษัทนายจ้างเป็นผู้จ่ายให้แล้วก็สุดท้ายครับบิดามารดาบุตรหรือคู่สมรสของผู้นั้นเนี่ยนะที่ถูกบุคคลอื่นนำชื่อของผู้นั้นไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเช่นผู้ที่มีบุตรนำชื่อไปผักอุปการะเลี้ยงดู30,000 บาทแล้วไม่

0: ได้นะอือหือสมมุติเราสูงอายุแล้วแล้วก็ลูกเนี่ยซึ่งเขาทำงานแล้วก็จ่ายภาษีแล้วเขาเอาชื่อเราเนี่ยว่าเขาขอไปหักลดหย่อนภาษีเพื่ออุปการะเราหักลดหย่อนได้ 30,000 เนี่ยตัวเราจะไปยื่นขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได
1: ้อ๋ออย่างสมมุติว่าดิฉันใช้ชื่อแม่ว่าเอาบอกอุปการะแม่แล้วก็เลยเอาแม่ไปใส่ลดหย่อนภาษีแม่จะไปขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ไม่ได้ไม่ได้เพราะถือว่ามีลูกที่ดูแลอยู่แล้ว
1: ถูกต้อง
0: ถึงขั้นที่เอาค่าอุปการะเลี้ยงดูไปหักภาษีแล้วแสดงว่าคุณเอาเงินส่วนนั้นเนี่ยมาดูแลคุณแม่คุณอยู่แล้ว
1: ถูกต้องค่ะ
0: เขาตีความว่าอย่างนั้นก็เลยไม่ให้คุณ
1: ตกลงคนที่ไม่ได้เนี่ยคุณแม่หรือว่าลูกคะทั้งคู
0: ่ลูกเนี่ยจ่ายภาษีแล้วต้องหักภาษีเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วแต่เอาแม่ไปช่วยหักภาษีเพื่อลดหย่อนภาษีให้ลูกแม่ไม่ได้
1: และแม่ยังได้สวัสดิการแห่งรัฐอีกไม่ได้
0: ไม่ได้
1: ค่ะก็ถือว่ามีลูกที่ดูแลแล้ว
0: ครับ
1: ละเอียดดีค่ะละเอียดดีเรียนเห็นด้วยนะ
0: ครับอันนี้ก็เพิ่มเกณฑ์เข้ามา5 เกณฑ์เพิ่มเติม
1: เห็นด้วยเพราะไม่ใช่แต่เพราะเห็นกับตามาเยอะแล้วค
0: ่
1: ะว
0: ่
1: า
0: อันแรกที่เขาตัดไปเลยนะนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเพราะว่าเขาอายุ18ยังเรียนหนังสืออยู่ที่เขาไปขอเขาไม่มีรายได้อยู่แล้วไม่มีฐานภาษีก็เช็คเขาไม่เจอแล้วเพราะว่าเขายังไม่ทำงาน
1: อาจจะเป็นลูกคนรวยคนมีเงินก
0: ็
1: ได
0: ้ก็ที่เคยมีโชว์ไงที่กระเป๋าตังก็เป็นหลุยส์วิตตองอะไรแต่ว่า ดึงบัตรมาเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรโชว์ให้ดูยังเป็นนักศึกษาอยู่ครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เลยตัดไปถ้าตรวจเจอว่าเป็นนักศึกษาก็คงไปดูเช็คชื่อกับทะเบียนนะทะเบียนของสถาบันการศึกษาต่างพอเห็นว่าเขาจะประสานไปที่ฐานข้อมูลอีก18หน่วยงานด้วยกันนะในการเช็คก็รอดูฮะว่าหลังจากใช้เกณฑ์ใหม่แล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะตัดลดจำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐลงได้มากน้อยแค่ไหนนะผู้ถือบัตรเดิมต้องยืนยันตัวตนภายในเดือนมิถุนายน2559นะแล้วเขาจะเช็คด้วยเกณฑ์ใหม่คือต้องคุณถือบัตรอยู่แล้ว 13.2 ล้านคนเนี่ยคุณต้องไปยืนยันตัวตนแล้วเขาจะเช็คคุณอีกรอบหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะประกาศผลการคัดกรองใหม่17กรกฎาคม
1: ค่ะ
0: นะครับส่วนที่ถามว่าแล้วคนที่พยายามจะไปลงทะเบียนเรื่องของการใช้สิทธิ์รอบนี้แล้วไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีอะไรเลยไม่ได้เนี่ยเราคิดว่าตัวเองน่าจะได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะต้องทำอย่างไรคุณรัฐวรนต์เขาแถลงว่าไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวจะมีระบบของทางท้องถิ่นเนี่ยเขาจะไปสุ่มสำรวจให้เจอให้ได้โดยเขาจะดูว่าใครที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใครที่เข้าโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60-40แล้วใครที่ไม่ได้ทั้งสองอย่างคนคนนั้นอ่ะเขาจะเอาชื่อมาตรวจสอบถ้าอยู่ในเกณฑ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเอาเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยครับ
1: อะไรที่ดีก็ชื่นชมนะคะชื่นชมค่ะชื่นชมค่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่านี่เป็นหนทางในการประหยัดภาษีของเราแล้วก็เอาเงินภาษีของเราไปใช้ที่คุ้มค่าที่สุดค่ะนะคะวันนี้มีเรื่องอ๋อพี่สารเห็นอธิบดีคนใหม่ไหมคะอธิบดีกรมสรรพากรคนใหม่เนี่ยอธิบดีกรมสรรพากรใหม่
0: มาแทนคุณอะไรตันติเตมิตรนั่นใช่ไหมกุลยานะแทนคุณกุลยาครับ
1: กุลดาตันติเตมิตรคนใหม่ที่ชื่อว่าคุณสมศักดิ์อนันทวัฒน์คุณสมศักดิ์เนี่ยงานหลักงานใหญ่ที่ต้องตามอันดับแรกคือตามเก็บภาษีคุณทักษิณ 17,000 ล้านนะคะพี่เ
0: ม
1: ษาตามจดหมายที่ทางกระทรวงเนี่ยส่งให้กับคุณแจ็คว
0: ัชระเพชรทอง
1: แจ็ควัชระเพชรทองค่ะ
0: ครับเขาทวงถามไปที่คุณเอกนิติ
1: ใช่
0: แล้วคุณเอกนิติก็ทำหนังสือแจ้งมาว่าจริงๆแล้วคุณต้องถามกรมสรรพากรเพราะเป็นหน้าที่สรรพากรครับแต่ไม่เป็นไรคุณถามผมเดี๋ยวผมจะให้สรรพากรเขาแจ้งคุณนะว่าตกลงเขาดำเนินการอย่างไรไปแล้วครับ
1: ตอบเร็วด้วยนะคะส่งไปที่18/22ตอบเลยปกติจะไม่ตอบเร็วขนาดนี้ที่ตอบเร็วขนาดนี้ก็น่าจะสะ

0: เห็นมาจากว่าไม่ได้เป็นคนทำเองอ่ะส่งให้อธิบดีทำอ่ะ
1: ใช่ให้อธิบดีรับ
0: อธิบดีสรรพากรก็เขาว่ากันว่าคุณสมศักดิ์อนันทวัฒน์เนี่ยอธิบดีสรรพากรคนใหม่หักปากกาเซียนผิดโผกันทุกสำนักเลยค่ะทำไมอย่างนั้นนะคะพี่
1: เขามาจากไหนยังไงผมก็ไม่เคยคุ้นชื่อเขาเลย
0: ใช่ไหมคะ
1: เ
0: หลืออายุราชการแค่สี่เดือนจะเกษียณอายุ30กันยายนนี้เท่านั้น
1: ก็เลยมาขัดตาทับให้จบตรงนี้ไปนะ
0: ในไทยพระบิก้าบอกว่าในช่วงนี้ไม่ว่าคอนเนคชั่นไหนก็ต้องหลีกทางให้พี่ใหญ่สายสินเงินขัดตาทับไปก่อนขัดตาทับไปก่อนค่ะรอบางคนพร้อมแล้วก็ขึ้นมาแทนน่าจะอย่างนั้น
1: ค
0: ่ะเขาบอกว่าการแต่งตั้งคุณอนันทวัฒน์ในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การปูนบำเหน็จก่อนเกษียณแต่มันคือการส่งมือประสานสิทธิที่มีอำนาจเต็มตามกฎหมายเข้ามาอุดรูรั่วไหลและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีของสรรพากรไม่ให้สะดุดในช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดจะเป็นเวลา4เดือนที่น่าตื่นเต้นและเหนื่อยที่สุดในชีวิตข้าราชการของกรมคนนี้ของกรมสรรพากรอย่างแน่นอนจบปริญญาตรีจากรามคำแหงนะคะจบบัญชีจากรามคำแหงหลังจากนั้นไปเรียนนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ปริญญาตรีค่ะแล้วก็ค่อยไปเรียนปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์จากจุฬาค่ะ
1: จบตรีสองใบ
0: ก็คือนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยเขาจะไปเรียนตอนเย็นได้ค่ะวันธรรมดาอย่างเราก็ไปเรียนได้นะพี่เมษาถ้าเรายังจำรัฐธรรมนูญได้จำแพ่งจำอาญาได้ก็ไปเรียนได้ตอนเย็นนะคะจุฬาก็มีนิติที่ธรรมศาสตร์ก็มีค่ะ
1: ครับ
0: ไปเรียนนอกเวลานะคะเรียนตอนเย็นนี่ก็น่าจะไปเรียนตรงนั้นนั่นแหละค่ะ
1: หรือไม่ทีก็เรียนทิติเป็นหลักนั่นแหละแกไปลงรามแล้วก็ไม่ต้องไปเรียนมากก็ไปสอบอย่างเดียว
0: ไม่แต่แกจบรามตั้งแต่ปี30แล้วแกมาได้นิติธรรมศาสตร์ปี37
1: อ๋อมาเรียนนิติทีหลัง
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าจบบัญชีที่รามมาก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: นี่ก็คืออธิบดีสรรพากรที่จะอยู่แค่สี่เดือนค่ะ
1: ออกมาบอกว่าเป็นสายน้ำเงินมาเลยนะฮะเป็นสายน้ำเงินมารักษาการชั่วคราวไว้ก่อนเลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่
1: ตามปูมที่ก็ว่ากันอย่างนี้นะ
0: ค่ะ
1: เอาเดี๋ยวเรา
0: ภาษีมันสำคัญคือจำเป็นที่จะต้องเอาคนที่เป็นตัวจริงไม่ใช่รักษาการเพราะนั้นก็คนนี้แหละที่เข้ามา
1: ค่ะเดี๋ยวพักกันนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูหุ้นไทยนะคุณสุเชษมารออยู่แล้วนะครับสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นิ่งบารมีมงคล
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์นาฬิกา30นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังจากทุกทิศทั่วไทยเลยนะครับคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอย่างที่กรุงเทพตอนนี้ฝนตกแล้วเขาบอกจะตกไปทั้งสัปดาห์ด้วยนะฮะ
3: ครับ
2: ก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้อยู่กับดีเจด้งกับดีเจบอยครับผม
3: ครับผมสวัสดีครับคุณผู้ฟัง
2: ครับวันนี้ในเฟซอยู่กัน73ท่านครับพี
3: ่
2: อบอุ่นอบอุ่นนะครับ

0: ฟังตลอดเวลานะครับทางวิทยุพี่วันชัยบอกแสดงว่าแวะเข้ามาพิมพ์ให้เรานะขอบพระคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: พี่สัชชิมาทักมาแล้วนะครับพี่ปุญญวัฒน์พี่นาสวัสดีนะจ๊ะ
1: สวัสดีครับพี่นาน
0: ะครับก็พี่จุ๊บแจงพี่กัญญาพี่นวพรนะครับส่งเป็นสติ๊กเกอร์เข้ามาด้วยนะฮะพี่วัฒนศักดิ์นะครับพี่สุภาพขอเพลงเนาะเดี๋ยวฝากไว้นะครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นใครเข้ามาต่อไปนะเดี๋ยวฝากไว้ให้ช่วง2ทุ่มนะฮะมาฟังข่าวกันต่อครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: คุณผู้ฟังฮะอันดับ10ไปดูกรณีที่สืบเนื่องจากนางสาวดวงตาอายุ31ปีที่ไปร้องขอความช่วยเหลือกับแอดมินเพจโซเชียลชื่อดังในจังหวัดระยองหลังคดีไม่คืบหน้าตัวเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมานะครับขณะที่ผู้เสียหายเปิดห้องพักที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองระยองเพื่อให้บริการนวดแผนไทยแล้วก็มีคนร้ายเนี่ยแฝงตัวมาในคราบของลูกค้าโดยสวมหน้ากากอนามัยและก็หมวกเพื่อปิดบังใบหน้าได้เข้ามาใช้บริการนี่ครับพี่ภาพวงจรปิดนะหลังจากนวดเสร็จคนร้ายได้ลงมือทำร้ายร่างกายจนหมอนวดแผนไทยสาวเจ็บสาหัสที่บริเวณหน้าห้องน้ำจากนั้นบังคับให้บอกรหัสแอปพลิเคชันธนาคารรวมถึงรหัสล็อกมือถือทั้ง2เครื่องก่อนจะทิ้งเอามืออาทรัพย์สินมีค่าและเงินสดหลบหนีไปอย่างไร้ร่องรอยส่งผลให้ผู้เสียหายต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนและมีค่าใช้จ่ายที่สูงหลายหมื่นบาทนะครับวันนี้พี่ชายผมเองครับท่านนี้พันตำรวจเอกอาทิตย์ยาแก้วผู้กำกับสภ.เมืองระยองท่านบอกว่าความคืบหน้าเรื่องนี้เนี่ยเป็นคดีอุกอาจการสะเทือนขวัญหลังจากรับแจ้งความตำรวจก็ไม่นิ่งนอนใจแต่อย่างใดโดยสั่งการชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบวงจรปิดเพื่อเช็คเส้นทางของมิจฉาชีพหรือคนร้ายรายนี้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงยานพาหนะในที่ใช้ในการเดินทางหลังจากก่อเหตุจากพฤติการคาดว่าคนร้ายน่ะมีประสบการณ์สูงในการก่อเหตุครั้งนี้เนื่องจากมีการสวมหน้ากากอนามัยบวกปิดบังอำพรางใบหน้าอย่างมิดชิดแล้วก็เชื่อว่าเป็นบุคคลจากนอกพื้นที่คุณผู้ฟังฮะส่วนประเด็นที่คนร้ายกล่าวอ้างกับผู้เสียหายว่ามีภรรยาของตำรวจว่าจ้างให้มาฆ่าผู้เสียหายจากการวิเคราะห์เชื่อว่าไม่เป็นความจริงคุณผู้ฟังฮะแต่น่าจะเป็นการกุเรื่องขึ้นมาเพื่อข่มขู่และเบี่ยงเบนประเด็นความผิดของตัวเองนี่ท่านผู้กับว่านะเจ้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบประวัติอาชญากรของผู้ที่เคยมีประวัติก่อเหตุในลักษณะเดียวกันพร้อมนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยในการสืบหาเบาะแสเพื่อติดตามจับกลุ่มคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุดครับ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: อันดับ9วันนี้คดีของคุณแตงโมเนี่ยมีความเคลื่อนไหวนะครับแม้เวลาจะผ่านพ้นมา4ปีแล้วเนี่ยนะครับคุณหมอพรทิพย์นะครับนะฮะแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์อดีตผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยนะฮะก็ไปประชุมร่วมกับคณะพนักงานสอบสวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับบอกว่าวันนี้ก็มารับฟังข้อมูลทั้งหมดนะฮะคุณหมอบอกว่าคุณแตงโมเนี่ยไม่ได้ตกท้ายเรือเพราะบาดแผลเนี่ยมันขัดแย้งกับการโดนใบพัดถ้าตกท้ายเรือบาดแผลต้องไม่ใช่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจากการสรุปเบื้องต้นเนี่ยนะฮะเห็นว่าบาดแผลทั้งที่ตัวทั้งตัวของคุณแตงโมเนี่ยนะครับมันไม่เข้าพฤติการที่บอกว่าไปนั่งปัสสาวะแล้วตกจากท้ายเรือเลยนะคุณหญิงหมอบอกว่ามันบาดแผลเนี่ยมันเยอะเกินไป
1: ใช่ครับ
0: มันเยอะเกินไปนะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทีมการสอบสวนเนี่ยนะฮะไม่เคยส่งหลักฐานใดๆเนี่ยนะครับมาให้กับทาง DSI เลยนะครับเขาบอกว่าลักษณะของแผลที่เป็นแผลลึกแล้วก็ยาวแล้วมันก็มีขนาดใหญ่เนี่ยล้วนไม่เข้ากับลักษณะของใบพัดเรืออเพราะฉะนั้นนะฮะยังตอบไม่ได้ว่าโดนอะไรแต่ไม่ได้โดนใบพัดเรือ แล้วแผลนี่มาจากไหนนะพี่บอยนะ
1: เนื่องจากว่าใดๆคือสงสารคุณแตงโมจะต้องเนาะ
0: ค
1: ือเธอเสียมาต้องนานแล้วแต่ว่าเรื่องราวของเธอแล้วก็ยังคาราคาซังเป็นที่ถูกพูดถึงกันอยู่

0: จนถึงปัจจุบันนะเน
1: า
0: ะ
1: มันไม่กระจ่างนะพี่นะมันไม่กระจ่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทีมนี้เขาก็จะเนี่ยแหละฮะหาคำตอบต่อไปเห็นบอกว่าอาจจะเอา AI เข้ามาช่วยในการแปลงภาพขาวดำเป็นภาพสีนะมาช่วยในเรื่องของลักษณะร่องรอยบาดแผลอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะยังตรวจสอบต่อแม้ว่าคดีจะผ่านมาถึง 4-5 ปีแล้วแต่ร่องรอยบาดแผลเนี่ยนะฮะส่วนตัวคุณหญิงหมอบอกว่าเคยเห็นแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ศพอย่างเดียวนะครับเพราะว่ากระบวนการทางสำนวนเนี่ยก็มีความสำคัญเดี๋ยวจะไปโฟกัสไปวิเคราะห์ควบคู่กับบาดแผลกันไปด้วยรวมไปถึงข้อมูลในโทรศัพท์มีการตัดต่อภาพหรือไม่อย่างไรก็ เดี๋ยวไปไล่ดูกันนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: ต่อคุณผู้ฟังครับแต่ก็ดูกรณีแม่ค้าผักกลุ่มชาติพันธุ์มูเซอร์ภายในตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ดงรับเงินสด6ล้านบาท
1: ครับ
0: วันนี้ทราบชื่อเธอแล้วนะเธอชื่อว่านี่เลยฮะนางอินทิราฮะสายศูนย์อายุ25ปีเองแล้วก็กำลังตั้งท้องลูก5เดือนด้วยโดยคุณอินทิราบอกว่าเธอเนี่ยฝันเห็นคนแก่มาบอกให้ซื้อเลขโอ้โหเด้งเขาฝันกันขนาดนี้อ่ะ173770
1: ตรงๆเลยไหมฝันตรงๆเลยนะ
0: ไม่ได้ฝันได้เลข2ตัวเลยมันก็สุดยอดแล้วนะ
1: เออนี่ฝันเลข6ตัว
0: คนแก่มาบอกเธอ6ตัว
1: ครับ
0: 173770ถ้าถูกแล้วให้ไปทำบุญให้ด้วยนี่คนแก่มาเข้าฝันต่อมาขณะที่กำลังขายผักอยู่ในตลาดก็มีแม่ค้าขายลอตเตอรี่เดินผ่านมาเธอก็เลยขอดูสลากกินแบ่งก็พบว่ามันมีเลข770จริงๆที่ตรงกับฝันก็เลยซื้อไว้1ใบโดยจำนำเงินรางวัลคือโดยเนี่ยจะนำเงินรางวัลเนี่ยไปใช้หนี้ค่าผักกับเก็บไว้ทำบุญนี่ก็เรื่องนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยก็เธอก็ได้นำผักเนี่ยนะลงมาจากดอยมูเซอร์เพื่อนำมาแจกให้ประชาชนเป็นการทำทานซึ่งประชาชนที่ทราบข่าวก็มารับผักกันอย่างคึกคักผักที่ขนมาแจกมีหลายชนิดกระลำปีเอ้ยผักกาดขาวเอ้ยมะเขือเทศพริกขึ้นช่ายแล้วก็สตอเบอรี่เฉยครับไม่เบอรี่แล้วเบอรี่นี่บอยเพื่อนแท้บอกว่านำผักใส่ถุงไว้เป็นชุดๆเลยนะปรากฏว่าไม่ทันกับคนที่มารับแจกดังนั้นก็เลยต่างให้หยิบเอาเลยหยิบแจกก็หยิบเอานี่แหละฮะเธอบอกว่าคนโบราณสอนว่าถ้าได้รับโชคใหญ่ให้นำเงินเนี่ยมาแจกแล้วก็ทำทานก็เลยไปขนผักบนดอยมาประกอบกับผักกระหล่ำปีประกาศขาวมะเขือเทศอย่างที่เล่าไปเนี่ยฮะเป็นเงินทั้งสิ้นแค่ 16,000 เองนะที่เธอมาทำบุญเนี่ยถือว่าอันมากน้อยไม่ใช่ประเด็นเลยแต่ว่าเธอบอกก็คือลงทุนเดี๋ยวเชื่อว่าเธอคงไปทำอีกอะเนาะเออคือดีใจด้วยจริงๆเออไม่มีแล้วก็ได้ถูกแต่ประเด็นใดคือฝันอะไรได้76ตัวอย่างนี้เนี่ยเมื่อไหร่เราจะฝันได้บ้างดุ้ง
1: นึกไม่ออกเลยพี่เกิดมาไม่เคยเจอเลยนะคนฝัน6ตัวแบบแล้วการไปหาเลขลอตเตอรี่6ตัวนี่มันก็ไม่ง่ายนะพี่บอย
0: เออแล้วใดๆคือแม่ค้ามาเธอก็ดูแค่3ตัวท้ายแล้วเธอคงรู้อยู่แล้วว่ามันหายากถ้าได้6ตัว770ดันในข้างหน้ามันตรงอีก
1: ดวง
0: นี่แหละดวงของเขา
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: เอาวันนี้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่หาดใหญ่นะครับเขาส่งเสียงสะท้อนดังๆมาไปถึงด่านนะฮะตม.สะเดาเขาบอกว่าโอ้โหบริการอืดเหลือเกินตรวจอะไรไม่รู้นะฮะ3ชั่วโมงกว่าที่รถคันนึงเนี่ยนะฮะนักท่องเที่ยวมาเลยหรือแม้แต่คนหาดใหญ่จะเข้าจะออกเนี่ยนะครับจะข้ามมาเที่ยวเนี่ย3ชั่วโมงคนก็ไม่อยากมาแล้ว
0: โอ้โหนานเนาะ
1: มันนานเกินไปไหมอ่ะ3ชั่วโมงวันนี้ครับนายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับดร.สิทธิพงศ์นะฮะบอกว่าสัปดาห์นี้นักท่องเที่ยวมาเลเนี่ยทะลักอยู่ด่านสะเดาเยอะจริงๆแล้วก็เจอปัญหาเรื่องติดอยู่ที่หน้าด่านนะฮะเวลานักท่องเที่ยวเขาจะมาเที่ยวกันเนี่ยนะฮะในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยเกิดเป็นปัญหาคอขวดเพราะเจ้าหน้าที่เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าใช้เวลาค่อนข้างนานนะก็อยากจะเสนอแก้วิธีแก้ปัญหานะครับยังไม่เคยลองนะแต่เสนอ1ยกเลิกจัดเก็บค่าธรรมเนียมล่วงเวลาของตำรวจตรวจคน

0: ข้าเมืองนะครับจากการยื่นด้วยเอกสารเนี่ยให้ไปใช้ออนไลน์ได้ไหมเออนะที่มีถ้าใช้ออนไลน์เนี่ยมันจะเร็วขึ้นปรับรูปแบบการยื่นเอกสารนำรถยนต์เข้ามาชั่วคราวในไทยเนี่ยเป็นเอกสารทางออนไลน์นะฮะอันนี้สิ่งแรกเลยถ้าจะปลุกการท่องเที่ยวหาดใหญ่ให้ฟื้นเพราะตรงนี้มันเสียเวลานะครับโอ้เขาบอกว่าขาเข้าใน3ชั่วโมงขาออกมารออีกบางทีอีก 2-3 ชั่วโมงเฉลี่ย 5-7 ชั่วโมงอย่างนี้คนมาเลเขาบินไปออสเตรเลียเนี่ยนะฮะพอๆกันความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาก็จะเบื่อแล้วเขาก็จะไม่อยากมา
1: เนาะ
0: เขาจะไม่อยากมาเที่ยวที่หาดใหญ
1: ่โอ้เราต้องอำนวยความสะดวกให้มันว่องไวคือบางทีเรามาเที่ยวเราก็อยากเที่ยวแล้วไม่อยากมาเจออะไรที่มันขุกขักกึกกักอะไรแบบนี้นะ
0: ครับผมโอ้เอาฝากแล้วกันนะฮะรัฐบาลรวมถึงตม.นะว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรเพราะว่าผู้ประกอบการเขาบอกเขาเสียโอกาสเสียรายได้นะครับช่วงที่จะกระตุ้นหาดใหญ่ให้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้หน้าฝนอีกแล้วพี่เดี๋ยวน้ำจะมาอีกแล้วยังไม่รู้ว่าปีนี้จะเป็นยังไงเลยนะฮะหาดใหญ
1: ่แล้วมาแล้วเขาพูดชัดเจนครับบินไปออสเตรเลียเออมันง่ายกว่าจริงเนาะ
0: โอ้ก็เนี่ยมันเห็นภาพเลยนะครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: แม่คุณต่อห้ามดับหงนี่เขาบอกว่าข่าวช็อกนะดุ้ง
0: ครับ
1: เป็นข่าวช็อกของคุณผู้ชายเขาบอกว่าแต่งงานไม่กี่วันเพิ่งมารู้ว่าภรรยานั้นมีสามีอยู่แล้วอ่ะ
0: อุ้ยโดนสวมขาว
1: อ่ะจริงว่ะ
0: โอ
1: ้แย่นะน้ำตาเนอะ
0: เออทำไมผู้หญิงใจร้าย
1: จังเลยตอนนี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างประเทศนะไม่ใกล้ตัวเราก็ถือว่าโชคดีไปเป็นเหตุการณ์หลอกแต่งงานเกิดขึ้นที่อินเดียครับเมื่อชายหนุ่มคนหนึ่งเพิ่งเข้าพิธีวิวาห์มาได้ไม่นานแต่ก็มาพบว่าเมียนั้นมีสามีอยู่ก่อนแล้วโอ้โหที่หนักไปกว่านั้นคือชายที่ทำหน้าที่เป็นพี่ชายเจ้าสาวในวันแต่งงานคือสามีตัวจริง
0: อ๋อแล้วมาสวมเป็นพี่ชายใช่ไหมมาสวมเป็นพี่ชายอย่างเงี้ยเหรอ
1: เออมารับบทพี่ชายอ่ะทั้งที่ตัวเองคือตัวจริงของเขาอ่ะ
0: โอ้ยอย่างในละครนะ
1: โอ้ผู้เสียหายชื่อว่านายราตันซามานะฮะเป็นหัวหน้าแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเมืองจาบันปูนะครับขณะที่ครอบครัวเขากำลังมองหาคู่ครองให้กับลูกชายเนื่องจากลูกชายทั้ง5คนยังไม่มีใครแต่งงานกระทั่งเพื่อนบ้านชื่อว่าซอนูที่วารีเนี่ยก็แนะนำให้รู้จักกับชายคนหนึ่งชื่อว่าอาชัยชาวฮันจากเมืองโมเรนาเนี่ยนะครับก็กำลังหาสามีให้กับลูกสาวเหมือนกันเออเขาบอกขออภัยกำลังหาสามีให้กับน้องสาวบุญธรรมของเหมือนของเขาเหมือนกันทั้งสองฝ่ายก็รู้จักพบปะพูดคุยครอบครัวของราตันก็เลยเดินทางไปจัดพิธีแต่งงานตามประเพณีฮินดูเออแล้วก็ตัวนายอาชัยเนี่ยก็มาร่วมงานในฐานะพี่ชายของเจ้าสาวและมีบทบาทสำคัญในพิธีมอบเจ้าสาวให้กับเจ้าบ่าวด้วยนะโอ้ครอบครัวฝ่ายชายบอกว่าพวกเขาได้ใช้เงินเกือบประมาณ 230,000 บาทในการจัดงานโดยมีหญิงชื่อว่ามายาเทวีซึ่งถูกแนะนำว่าเป็นมารดาของเจ้าสาวรวมถึงบุคคลอีกหลายคนให้เข้าร่วมงานในฐานะญาติฝ่ายหญิงแสดงว่าจัดฉากกันมาหมดเลยนะฟังแบบนี
0: ้
1: หลังแต่งงานเจ้าสาวได้ย้ายเข้ามาอยู่กับครอบครัวของเธอแต่ไม่นานทุกคนเริ่มรู้สึกผิดสังเกตเพราะเธอมักใช้โทรศัพท์มือถือพูดคุยและส่งข้อความอยู่ตลอดเวลาจุดแตกหักเกิดขึ้นเมื่อราตันตรวจสอบโทรศัพท์ของเมียพบแชทที่ทำให้เขาตกตะลึงเพราะอชัยชาวฮันที่หลายคนเข้าใจว่าเป็นพี่ชายของเจ้าสาวแท้จริงแล้วคือสามีแต่งงานกันมาตั้งแต่ปี24อ่ะโด่งปีนี้ปี26ถูกไหม2ปีที่แล
0: ้
1: วแล้วก็ใช้ชีวิตฉันสามีภรรยาด้วยกันมาตลอดโอ้โหไม่อยากจะเชื่อตอนนี้เราตำรวจดำเนินคดีกับผู้ต้องหา7คนประกอบด้วยนี่ครับฝ่ายเจ้าสาวทั้งหมดตั้งแต่ตัวสามีตัวจริงตัวเมียตัวคนที่มาร่วมงานในฐานะต่างๆนานาเนี่ยครับก็กลับเป็นการจัดฉากหลอกแต่งงาน
0: อ๋อครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอล

0: สู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะ
2: ไวๆเลย
3: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ซีฟู้ดน่าอีสมาก
1: วายวายว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
0: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ลยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: มหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
5: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
6: นะครับก่อนเป็นอันดับ5นะฮะพี่ปิยลักษณ์บอกว่า อยากให้สืบให้ด้วยว่ารางวัลที่1ที่มีคนถูกคนเดียวในแอป20ใบคือใคร
7: โอ้โห
6: ไอ้ปีไอ้เดือนงวดนี้เหรองวดนี้เหรอ
7: ของไม่ได้ข่าวไม่เห็นไหมเห็นไหม
6: ยังไม่ทันเดี๋ยวไปดูให้นะครับพี่แต่พวกนี้เขาจะไม่บอกสิใช่ไหมถ้ายิ่งในเป๋าตังค์เลยเขาเก็บเป็นความลับอืมเขาใช้วิธีโอนไปยังก็ไม่ต้องแสดงตัวไม่ต้องทำการตลาดนะมันไม่เหมือนถ้าแอปของเอกชนเขาอยากทำการตลาด
7: ใช่
6: เออนะ
7: อันนี้เขาเป็นส่วนตัวเน
6: า
7: ะ
6: ใช่ใช่ใช่นะฮะอ่ะส่วนอันดับ5พาไปที่เลยครับก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะคือไม่อยากจะใช้คำว่าโอ้โหทำไมคนต่างจังหวัดเป็นแบบนี้เพราะเชื่อว่าคนต่างจังหวัดดีๆเยอะนะพี่นี่เล่นนั่ง2แถวอยู่นะครับรถหลังขับตามมากล้องเขามีกล้องหน้ารถนะฮะจู่ๆรถติดไฟแดงนะครับคนที่นั่งอยู่บน2แถวเป็นชายวัยกลางคนอายุประมาณ50ลุกขึ้นมายืนอยู่ที่ท้ายรถปลดซิปกางเกงยืนฉี่จากท้ายรถ2แถวครับคุณผู้ฟัง
7: โอ้โหท้าทายนะท้าทายระบบ
6: คือมันไม่ได้ท้าทายเดียวมันจะเลอะเทอะเพราะมันมีมอไซค์มีอะไรที่เขาจอดต่อท้ายอยู่แล้วเขาก็ตกใจกันหมดเลยนะฮะกลัวมันจะกระเด็นกระดอนมาใส่แล้วถ้าเป็นรถเราอ่ะโอ้โหเราก็อยากจะถอยให้ห่างๆนะพี่นะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้พุ่งมาที่รถเราแต่ว่ามันก็มีเศษแล้วเดี๋ยวล้อเราก็ไปเหยียบอะไรมันก็เห็นแล้วมันก็ทำไมกล้าจังเนี่ยนะฮะเออ7:40เมื่อเช้านี้นะครับพี่เจ้าของกล้องเจ้าของรถเนี่ยกำลังจะไปส่งลูกชาย2คนไปโรงเรียนนะในตัวเมืองจังหวัดเลยครับระหว่างที่ติดไฟแดงนะครับบ้าน3แยกนะชายวัยกลางคนคนนี้ก็ลุกขึ้นมาอยู่ที่ท้ายรถ2แถวนะครับเออแล้วก็ยืนฉี่ลงมาเลยฮะสงสัยจะอั้นไม่ไหวนะอย่างน้อยเนี่ยต้องลงแล้วไปยืนอยู่ตามพุ่มไม้ข้างทางไหมพี่นะ
7: ครับ
6: เออนี่แกปล่อยเลยฮะปล่อยตรงนั้นแหละขนาดรถไฟเขียวแล้วน่ะแกฉี่ไม่เสร็จเลยเขาบอกอ่ะก็คือรถก็เคลื่อนไปฉี่ก็ฉี่ต่อไปเรื่อยทีนี้ก็

0: ายทางเลยครับพี่โอ้โหนะบันเทิงกันเลยนะครับนี่ฮะพี่น้องชาวเลยนะครับคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้นะคงมีไม่คงไม่ได้มีกันบ่อยๆหรอกนะครับก็คอยตักเตือนกันแล้วกันนะครับมันก็มารยาททางสังคมอ่ะเนาะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ4
2: พี่กำลังนึกภาพอ่ะไปยืนฉี่ท้ายรถ2แถวใช่มั้ยแล้วเวลารถมันตกหลุมมันก็กระเด้งกระดึ๋งกระดึ๋งอ่ะเนาะ
0: โอ้โหพี่
2: แล้วจังหวะขี่มันไม่ลดปลายเท้าตัวเองมั้งเหรอกระดึ๋งกระดึ๋ง
0: ปลายเท้าไม่ได้มอเตอร์ไซค์ที่ขี่อยู่ตาม ข้างที่ตามเขาหรือว่ากำลังจะแซงเขาขึ้นมาไม่เห็นไง
2: เออก็คงจะนึกว่าเอ๊ะฝนตกกลางวันเหรอ
0: ไ
2: ปไม่ได้ไหม
0: เออทำไมเป็นอย่างนี้เนาะคนเนาะ
2: เออต้องเป็นไปได้นะ
0: มันก็ไม่ต้องกระเด็นกระดอนกันบ้างนะเออ
2: เออ
0: เชิญถ้าเชิญพี
2: ่เอาต่อนะต่อนะ
0: ต่อเลยครับ
2: ฟังเพลินเหมือนมีไหลเข้าด้วยเอออันนี้ครับวันนี้ก็คุณรัชนกศรีนอกครับสอบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนและก็ประธานคณะกรรมการติดตามงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรก็เรียกร้องให้นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดียุติหรือชะลอโครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI คือการแจก AI ใช้ฟรี5ล้านสิทธิ์วงเงิน 1,600 ล้านบาทเพื่อให้กลับไปทบทวนรายละเอียดทั้งหมดใหม่โดยบอกว่าปัจจุบันยังมีข้อสงสัยหลายประการทั้งเรื่องความคุ้มค่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขร่างของเขตงานหรือว่า TOR ที่อาจเปิดช่องให้เกิดความครหาเรื่องการเอื้อประโยชน์แก่เอกชนบางรายที่เมื่อย้อนไปดูเนี่ยก็จะพบความเชื่อมโยงกับโครงการอื่นของรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยแม้ว่าการยุติโครงการนี้อาจทำให้ภาครัฐต้องจ่ายค่าชดเชยบางส่วนแก่ผู้เกี่ยวข้องแต่หากเปรียบเทียบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งบประมาณจำนวนมากแต่คุณผู้ฟังโดยขาดความรอบคอบก็ถือเป็นสิ่งที่คุ้มค่าเพราะจะทำให้ช่วยรักษาผลประโยชน์ของประชาชนได้มากกว่านี่คุณไอซ์ก็บอกว่าอยากจะให้ยุติซะเออนี่แหละฮะ
0: ครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: เอาวิกฤตทะเลบางปูชาวบ้านชาวประมงท้องถิ่นนะครับหวานแหไป10ครั้งเจอแต่ปลาหมอคางดำครับพี่บอยเออเขาบอกตอนนี้สัตว์น้ำท้องถิ่นเนี่ยหายหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปลากระบอกกุ้งทะเลนะครับที่ชาวบ้านเคยจับกันมาเนี่ยนะฮะตั้งแต่ปู่ย่าตายายเนี่ยตอนนี้เหลือแต่ปลาหมอคางดำ
2: มันกินหมดใช่ไหม
0: โอ้มันเป็นนะที่เขาบอกมันเป็นตัวทำลายสปีชีส์จริงๆนะ
2: ระบบนิเวศนะ
0: จริงพี่นะครับน่ากลัวสุดๆนะครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่บางปู80ตำบลท้ายบ้านนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการลองให้ชาวประมงเนี่ยนะฮะลองเวียงแหให้ดูหน่อยก็จริงๆพี่จับขึ้นมาได้เนี่ย 4-6 ตัวไม่ใช่จับขึ้นมา
2: ติดแหง่ายๆเลย
0: ไม่โหมาแบบเจอเวียงยังไงก็เจอเขาบอกตัวประมาณ4-6 ตัวกิโลไซส์ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับเป็นปลาหมอคางดำทั้งนั้นเลยครับโอ้คุณลุงสมนะครับเป็นชาวประมงพื้นบ้านนะครับบอกว่าเขาเนี่ยหาปลาบริเวณนี้เนี่ยนะฮะมาหลายปีแล้วยังไงเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องมีกุ้งมีปลากระบอกมีสัตว์น้ำท้องถิ่นแต่1ปีที่ผ่านมาเนี่ยยอมรับเลยว่าเจอแต่ปลาหมอคางดำเป็นหลักนะฮะ อยู่ในทะเลนี่เพียบเลยนะครับอ้าวไม่รู้จะทำยังไงละนะฮะทีนี้เขาบอกมันแพร่พันธุ์เร็วด้วยสินะครับ โอ้นะอ้าวเกษตรจังหวัดต้องเข้ามาช่วยแล้วครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ2
2: โอ้ข่าวนี้เราพลาดหัวบอกว่าหัวใจหล่อมากแท็กซี่ไทยเก็บเงินสดกว่า 300,000 บาทก็ประสานทางสถานีวิทยุ FM 91ส่งคืนเจ้าของเงินซึ่งเป็นคนศรีลังกาครบทุกบาททุกสตางค์นะครับ
0: สุดยอดครับผม
2: สุดยอดจริงๆต้องปรบมือให้พี่แท็กซี่ท่านนี้นะฮะแล้วก็อีกหลายๆท่านที่เป็นแท็กซี่ที่หัวใจหล่อๆเป็นแท็กซี่ที่น่ารักแบบนี้นะครับซึ่งวันนี้ดร.ใจยนต์นะฮะใจตนนะขออภัยศรีวังพลรองกรรมการผู้จัดการบริษัทวิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันจำกัดซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการของดำเนินงานของสพ.FM91 อันนี้ให้เครดิตนิดนึงนะเพราะว่าเขาก็เป็นตัวกลางในเรื่องนี้ พร้อมด้วยคุณพิชยาอังคัทวานิชนะฮะผู้อำนวยการฝ่ายรายการของสพ91แล้วก็คุณจิตพองใสศรีวังคนผอ.ของเนี่ยฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็ดำเนินการเป็นสักขีพยานนะในการส่งมอบเงินคืนให้กับผู้เสียหายชาวศรีลังกาที่ทำเงินหายกว่า 300,000 ก็เหตุการณ์เกิดวันนี้เนี่ยตอน 8:37 นาทีคุณผู้ฟังฮะคุณปัทภีแย้มสนออายุ50ปีเป็นชาวสมุทรปราการเป็นโชเฟอร์แท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียน1มค9465กทมโทรแจ้งทางสพ91ว่าเก็บกระเป๋าสะพายสีดำก็ภายในมีเงินสด 8,500 ยูโรหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็ 322,269 บาทเนี่ยนะรองเท้าผ้าใบด้วย1คู่สีขาวแล้วก็ก็เลยเอามาส่งมอบคืนให้จากนั้นก็มีการประกาศตามหานี่แหละครับกระทั่งมีการพบว่าอ้าวเป็นของผู้เสียเป็นของลูกค้าลืมเอาไว้เป็นคนศรีลังกาก็เลยส่งมอบคืนกันเมื่อตอน 11:00 นวันนี้คือเจ้าตัวบอกว่าพอเก็บได้ก็รู้สึกตกใจนะคุณผู้ฟังเห็นเงินจำนวนมากแล้วก็อยากส่งคืนทันทีเพราะเก็บไว้ก็จะเป็นภาระด้วยเกิดมันมาหายในระหว่างที่เขาดูแลมันก็จะถูกไหมโด่งคนก็จะสงสัยมาหายจริงเหรอเม้มไว้หรือเปล่าหนูบอกแม้ว่าเงินต้องเยอะต้องแยะอะไรอย่างนี้แหละฮะ
0: ใช่
2: สำหรับพ่อหนุ่มศรีลังกาท่านนี้ก็มาเที่ยวเมืองไทยแล้วมาใช้บริการแท็กซี่พอลืมเงินไว้ก็รู้สึกกังวลมากเพราะว่าตอนขึ้นรถมาก็รู้สึกเพลียและง่วงก็เลยวางกระเป๋าไว้ข้างหลังแล้วก็พิงศีรษะพอถึงที่ลงจากรถก็ลงไปเลยมารู้สึกซวยทีก็เอาเงินไปแล้ว
0: โอ้ครับ
2: นั่นแหละครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: อ่ะใครที่เจอร้านค้าเอาเปรียบในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยแจ้งไปที่กรมการค้าภายในได้นะครับล่าสุดในกลุ่มสมาชิกกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคเนี่ยครับพี่บอยเขาบอกว่ามีร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบอยู่ร้านหนึ่งเขาบอกว่าถ้าโอนสแกนจ่ายเนี่ยจ่าย50แต่ถ้าใช้ไทยช่วยไทยพลัสเขาจะคิด55เอ้าทำไมมันอย่างนั้นล่ะคือร้าน
2: จริงที่สังเกตว่าทุเรียนราคาขึ้นนะดงที่สังเกตว่าทุเรียนราคาแพงขึ้นอ่ะเป็นโลละ150มากอ่
0: ะอย่างเงี้ยลองดูให้กรมการค้าภายในตรวจสอบได
2: ้โอ
0: ้นะครับเนี่ยเขาบอกว่ามีการฉวยโอกาสใครที่ฉวยโอกาสขึ้นราคาเพื่อที่จะใช้ในโครงการนี้เนี่ยนะครับก็แจ้งเจ้าหน้าที่เขาได้นะครับฝากเอาไว้แล้วกันนะเป็นช่วงกันไปหูเป็นตาเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันเรื่องนี้อีกทีนึงวันนี้หมดเวลาแล้วครับพี่บอยไปแล้วครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM
6: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
7: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีซึ่งตรงกับวันที่2มิถุนายน2569ความว่าพนักท่านนายแซโจมัตตาเรลราประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีกรุงโรมในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวอิตาลีเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นว่าตลอดระยะเวลากว่า150ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยกับอิตาลีได้เจริญงอกงามรุ่งเรืองโดยมีความก้าวหน้าของความร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบสหภาพยุโรปอาเซียน ไม่เพียงแต่ในกิจการที่มีอยู่ดั้งเดิมด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวหากยังรวมถึงในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอีกด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าความมุ่งมั่นตั้งใจ

และการสนับสนุนเกื้อกูลกันโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปที่ผ่านมาประเทศไทยของเราทั้งสองจะยังคงสร้างเสริมและขยายขอบเขตความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและอนาคตอันรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนของทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store

0: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะครับทักทายพี่น้องสุขุสุคนกันละกันนะครับวันนี้ก็วันที่2นะฮะวันอังคารที่2มิถุนายนนะฮะตอนนี้ก็โอ้โหเดินทางเข้ามาวันที่2แล้วต้นเดือนพอดีเนาะเดือนนี้ต้องบอกว่าเป็นเดือนดีด้วยนะทุกคนสำหรับคนที่เกิดเมถุนผมจะมาดูดวงได้ไงวะเนี่ยทักทายทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยในช่วงนี้นะครับสวัสดีพี่สุมาลาด้วยนะจ๊ะอ้าวพี่สุมาลาไปซะแล้วมาแป๊บเดียวไปซะแล้วสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะแอดมินทำงานได้เลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสวัสดีพี่ขวัญพี่ชัยด้วยนะครับสวัสดีครับพี่บอสผมแชร์ให้แล้วนะครับโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็กดแชร์นะฮะสบายดีพี่น้องทั้งสปป.ลาวนะพี่น้องครับที่เข้ามารับชมรับฟังเด้อพี่น้องเด้อฝากแชร์นําเด้อครับผมสวัสดีพี่วิไลด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่บัวสาสวัสดีครับแม่มนสวัสดีแม่มนนะฮะสวัสดีแม่มนด้วยนะครับผมแล้วก็พี่ไพศรีนะครับแม่มนบอกว่าขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์เดี๋ยวจัดให้นะเดี๋ยวจัดให้เลยน้องแชมป์สวัสดีจ้าสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะครับผม

สวัสดีครับพี่บอสสวัสดีครับแล้วก็กฤษฎากรปะเนี่ยพี่อ่านถูกปะเนี่ยสวัสดีแอฟฟูไม่ใช่แอฟฟูนะเนี่ยเอ้ยแซวกันยากซะเหลือเกินเนาะเออสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะครับผมรับฟังจากอุบลราชธานีนะฮะแล้วก็นี่เลยพี่ตั้มมาแล้วพี่ตั้มมาสวัสดีครับสวัสดีเจ้าลำปางเจ้าลำปางฮ้อนมากเลยเจ้าอ๋อลำปางอ๋อแสดงว่าฝนไม่ตกใช่ไหมฮะวันนี้เหมือนฝนจะเพิ่งตกไปนะแถวเนี้ยฮะสวัสดีพี่มังกรครับผมพี่มังกรบอกว่าแชร์เรียบร้อยแล้วพี่บอสโอ้ขอบคุณครับขอบคุณมากๆใครกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้รวยขอให้รวยทุกคนนะฮะสวัสดีนายคารมด้วยนะฮะร้อนๆจริงปะเนี่ยสวัสดีพี่สาวอสมด้วยนะกระบี่รายงานตัวค่ะนี่เลยนะฮะขอเพลงได้นะจ๊ะอยากฟังเพลงไหนก็ขอเพลงกันเข้ามานะฮะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังยาวๆเลยวันนี้นะฮะใครอีกไปอีกนี่ไงเมื่อกี้เห็นไหมแววขอเพลงจากใจต้นข้าวน้องต้นข้าวครับผมเดี๋ยวจัดให้ตามคำขอนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้ก็อยู่กันยาวๆเลยนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มนะฮะขอเพลงมาได้เลยนะฮะชอบเพลงไหนศิลปินท่านไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับและที่สำคัญช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่1สายนะฮะสำหรับพี่ๆที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยหน้าใหม่นะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะอย่าลืมนะจ๊ะ022481366เดี๋ยวเจอเด้อช่วงหน้ารอดูนะ

0: อ่าฮะจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงบอดได้แค้นของออยเลอร์นะครับเอาล่ะตอนนี้รอสายหน้าไมค์อยู่นะจ๊ะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะพี่น้องเด้อทักทายพี่น้องที่เขามารับชมรับฟังไม่กันละกันสวัสดีพี่ออยนะจ๊ะพี่ออยไม่โทรมาขอเพลงกับหนุ่มหน้ามนบ้างหรอพี่ออยนี่พี่ดาวไปแล้วสวัสดีพี่ดาวด้วยนะทักทายพี่ดาวด้วยนะจ๊ะผมวันนี้ก็อยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มหน้ามนจนถึงนู่นแหละ4 ทุ่มเลยนะฮะกะว่าจะอยู่จนถึง5 ทุ่มเลยนะฮะโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับตอนนี้หนุ่มหน้ามนรอรับสายอยู่นะฮะอยากบอกกับพี่น้องคักหลายนะพี่น้องเด้อนะครับโทรเข้ามาได้เลยที่02-248-1366เลยนะจ๊ะโอเคนะตอนนี้สายหน้าใหม่นะฮะของเราก็เตรียมตัวแล้วนะครับสักครู่นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: เอาละครับในช่วงของสายชีวิตหัวใจสายหน้าไมค์มาแล้วทักทายกันหน่อยในช่วงนี้ครับโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่บอลรูปหล่อ
0: สวัสดีพี่ตั้มด้วยนะจ๊ะพี่ตั้มบางพี
2: ครับผมพี่ตั้มกระต่อยครับโ
0: อ้ใกล้ๆบ้านกันเลยเนาะอยู่ใกล้ๆกันเลยพี่บางพีนี่อยู่ตรงไหนพี่บางพีฮัลโหลครับ
2: ครับผม
0: ครับผมตอนนี้เป็นไงบ้างพี่อากาศทางสมุทรปราการบางพีฝนตกไหมจ๊ะ
2: ตอนนี้มันครึ้มๆครับมันจะมาแต่ลมมันแรงครับ
0: อ๋อจะมาแต่ลมมันแรงใช่ไหมฮะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: โอ้โหวันนี้พี่ตั้มขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
2: งานแต่งคนจนครับ
0: งานแต่งคนจนเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่
2: ขอให้ทุกเสียงทุกสายกับน้องหลังไมค์คนสวยด้วยครับ
0: โอ้ได้เลยเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะจ๊ะอุ๊ยขอบพระคุณมากๆเลยพี่โอ้โหขอบพระคุณมากๆเลย
2: ไม่ได้คุยคือผมโทรไม่ค่อยติดไงพี่แต่วันเนี้ยครั้งแรกที่คุยกับพี่บอสเน
0: ี่
2: ย
0: อ๋อได้เลยครับพี่ตั้มเดี๋ยวผมจัดให้นะจ๊ะ
2: คร
0: ับ ครับวันนี้ขอบพระคุณพี่ตั้มมากๆนะครับผม
2: ครับสวัสดีครับพี่บอส
0: ครับสวัสดีครับ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: เอาละครับผมโอ้โหสายหน้าไมค์ของเรานะจ๊ะพี่ตั้มสุดหล่อจากบางพลีฮะขอเพลงเข้ามางานแต่งคนจนพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายแล้วกันในค่ำคืนนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับงานแต่งคนจนจ้า

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: เอาให้กำลังใจพี่ให้กำลังใจน้องเพื่อสู่งานต่อไปในเมืองแรงงานวันนี้ครับพี่น้องครับเอามอบผลงานเพลง

0: ุณได้หลายเด้อขอบคุณคนใส่แรงงานเฮาสุคนครับผมนะ
1: โอ้โหจบไปแล้วนะจ๊ะโอ้โหผลงานเพลงของพี่เบียร์พร้อมพงนั่นเองนะครับผลงานเพลงเสาหลักของบ้านแรงงานของนายนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเพลงนี้เข้ากับผู้ใช้แรงงานมากเลยนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ให้กำลังใจทุกคนเลยแล้วก็เป็นบทเพลงที่เพราะอีกหนึ่งบทเพลงเลยนะฮะของพี่เบียร์พร้อมพงนะฮะสำหรับบทเพลงเสาหลักของบ้านแรงงานของนายนั่นเองครับ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมานครไลฟ์ครับขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:44 นยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะทักทายพี่พิสิทธิ์ด้วยนะฮะพิสิทธิ์มาแล้วนะฮะแล้วก็พี่มิมี่มาแล้วนะฮะแล้วก็พี่เกตสุดาด้วยนะฮะขอผลงานเพลงเข้ามากุหลาบนอกวาเลนไทน์นะจ๊ะโอ้โหได้เลยได้เลยนะฮะหนูน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากฟังเพลงไหนก็สามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะฮะหน้าใหม่นะฮะโทรเข้ามาได้เลยนะฮะโทรเข้ามาขอเพลงกับเราได้เลยที่เบอร์02-248-1366นะคะหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400ครับเอาละช่วงนี้ขออนุญาตพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนต์นะครับ

0: ยบอสธีรพงศ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ยบอสธีรพงษ
1: ์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะที่มาในช่วงท้ายชั่วโมงแรกนะจ๊ะแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆกับหนุ่มหน้ามนจนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับขอเพลงกันเข้ามาเยอะๆได้เลยนะฮะโทรมาหน้าไมค์ก็ได้นะฮะก็ถ้าสำหรับใครอยากจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับหรือว่าจะโทรมาหน้าไมค์ก็ได้ฮะอยากคุยกับดีเจว่าอุ๊ยดีเจเสียงเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะฮะเสียงเวลาแบบคุยโทรศัพท์แล้วจะเป็นยังไงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366นะครับเพราะว่าหนุ่มหน้าไมค์เหงามากตอนนี้หนุ่มหน้ามนรอรับสายอยู่นะฮะอยากจะให้โทรมาพูดคุยกันนะครับเพราะว่าวันนี้อยู่กันยาวๆแน่นอนนะจนถึง4ทุ่มฟังเพลงเพราะๆกันนะครับท้ายชั่วโมงแรกครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆกับพี่คนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหฟังได้ผมเคลิ้มมากเลยนะเป็นเขาเรียกว่าครูเลยเพลงครูเลยดีกว่านะฮะพิเศษเพลงนี้ให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้ก็แล้วกันนะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะครับผม

0: าฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกอนุทินเตรียมเยือนฮานอยตามคำเชิญประธานาธิบดีตัวเริ่มยืนยันสัมพันธ์ไทยเวียดนามแน่นแฟนนางสาวรัชดาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยก่อนเริ่มวาระการประชุมได้แจ้งให้ทราบถึงความสำเร็จในการต้อนรับในตัวเริ่มประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่มาเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในการหารือครั้งนี้เป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีมากทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าไทยและเวียดนามเป็นประเทศสำคัญของอาเซียนและมีศักยภาพที่จะร่วมมือกันได้อีกมากโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานพลังงานความมั่นคงทางอาหารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอนาคตรวมถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียนซึ่งเมื่อได้ยกระดับความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านจึงได้กำหนดเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็น 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากที่ปัจจุบันอยู่ที่ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนายกรัฐมนตรียังได้ตอบรับคำเชิญไปเยือนกรุงฮานอยรวมทั้งจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ในช่วงวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งไปดูว่าในส่วนของกระทรวงที่เกี่ยวข้องมีเรื่องใดที่สามารถต่อยอดกับเวียดนามได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มมูลค่าการค้าการส่งเสริมการลงทุนการเชื่อมโยงโลจิสติกส์พลังงานสะอาดความมั่นคงทางอาหารหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สิ่งสำคัญคืออย่าให้ความร่วมมือจบอยู่แค่ในเอกสารหรือการประชุมแต่ต้องแปลงเป็นแผนงานโครงการและผลลัพธ์ที่ประชาชนและภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศจับต้องได้สระแก้วคุมเข้ม3อำเภอชายแดนยันจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนการค้ายังไม่เปิดให้บริการนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองประสานความร่วมมือกับกองกำลังบูรพาและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ออกตรวจตราและติดตามสถานการณ์บริเวณจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งประกอบด้วยพื้นที่อำเภอคลองหาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินผลปรากฏว่าไม่มีการเปิดด่านและไม่พบร่องรอยการผ่านเข้าออกของบุคคลหรือสินค้าแต่อย่างใดพื้นที่อำเภอตาพระยาจุดผ่อนปลนการค้าบ้านตาพระยาบึงตะกวนยังคงปิดจุดผ่อนปลนไม่ให้บุคคลหรือสินค้าจากฝั่งประเทศกัมพูชาผ่านเข้ามาในราชอาณาจักรเจ้าหน้าที่ทหารยังคงเข้มงวดการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าตรวจอย่างเคร่งครัดพื้นที่อำเภออรัญญประเทศจุดผ่อนปลนการค้าบ้านหนองปลือเจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังควบคุมสถานการณ์ตามแนวชายแดนให้เป็นไปตามมาตรการอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกันกรมการปกครองร่วมเฉลิมฉลองไพร์มันต์2026เปิดประตูสำนักทะเบียนทั่วประเทศดูแลทุกคู่รักอย่างเท่าเทียมกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความเสมอภาคและการยอมรับในความหลากหลายของประชาชนทุกคนภายใต้แนวคิดเราพร้อมเป็นนายทะเบียนให้กับทุกความรักเนื่องในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจในความหลากหลายทางเพศหรือไพร์มันต์โดยสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทั่วประเทศพร้อมให้บริการจดทะเบียนสมรสแก่ประชาชนทุกคู่ด้วยความอบอุ่นเป็นมิตรและเคารพในคุณค่าของความรักทุกรูปแบบอย่างเท่าเทียมสำหรับสาระสำคัญของกฎหมายสมรสเท่าเทียมได้แก่การเปิดโอกาสให้บุคคลทุกเพศสามารถสมรสและสร้างครอบครัวได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางเพศการปรับถ้อยคำในกฎหมายจากชายหญิงสามีและภรรยาเป็นบุคคลและคู่สมรสเพื่อให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มตลอดจนการคุ้มครองสิทธิทางกฎหมายในด้านครอบครัวการฟ้องหย่าการเรียกร้องค่าทดแทนและสิทธิในการรับมรดกอย่างเสมอภาคขอเชิญชวนทุกคู่รักทุกคู่ที่ประสงค์จะสร้างครอบครัวอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถติดต่อจดทะเบียนสมรสได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอเลยสำนักทะเบียนท้องถิ่นใกล้บ้านทั่วประเทศพร้อมรับบริการจากเจ้าหน้าที่ที่ยึดมั่นในหลักการให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
8: ้
7: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอ่ะ
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยบอสธีรพงศ
1: ์เอาละจ้าครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผมก็21:07 น.นะจ๊ะชั่วโมงที่2ยาวๆกันเลยเอ๊ะวันนี้ใครนะฮะที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะสายน้ำไม้แล้วก็พูดคุยในรายการด้วยนะฮะขอเพลงไปด้วยโทรเข้ามาโทรมาปึ๊บเปิดให้ฟังเลยนะตอนนี้แต่ถ้าโทรมาแล้วถ้ายังไม่คุยหน้าไมค์เดี๋ยวไว้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวให้โอกาสคนอื่นเขาก่อนเนาะพี่ๆเนาะนะฮะพี่ๆที่คอมเมนต์ทางแชทบอกว่าโทรไม่ติดอาจจะเป็นเพราะว่าสายมันซ้อนกันนะครับสายมันซ้อนกันต้องรอจังหวะดีๆนะฮะถ้าโทรเข้ามาแล้วก็ถ้าขอเพลงหน้าไมค์แล้วก็คุยสายหน้าไมค์ด้วยนี่จะให้โอกาสสิทธิพิเศษกันเลยนะครับผมทักทายทุกท่านด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่นะสวัสดีพี่อรุณด้วยนะจ๊ะแล้วก็เสียเปียกเสียเปียกเดี๋ยวจัดให้ด้วยจ้าเด้อเสียเปียกเด้อรอจักหน่อยก่อนกันแล้วกันในช่วงนี้อย่าลืมนะครับผมสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยในสายหน้าใหม่นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366ได้จ้าเด
0: ้อสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วนะครับผลงานเพลงค่ำเอ๋ยนะฮะของอาจารย์ยุ้ยมนาศักดิ์นะครับสังกัดเฟเนสมิวสิกครับคำร้องคำนองยุ้ยมนาศักดิ์เรียบเรียงเดอะเจสซี่ครับต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของอาจารย์ยุ้ยมนาศักดิ์เลยนะครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับผมขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
0: เอาละครับในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคครับตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับแล้วสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับลุงอนันต์ใช่ไหมจ๊ะ
4: ใช่ครับ
0: วันนี้ลุงอนันต์โทรมาจากที่ไหนครับผม
4: ลาดพร้าว101โพแก้ว3แยก13คร
0: ับ โอ้ลาดพร้าว101ตอนนี้ลุงอนันต์ตอนนี้เป็นไงบ้างฮะอากาศมีฝนไหมจ๊ะในเมือง
4: โอ้ก็มีครับแต่มันฝนตกไม่หนัก
0: อ๋อตกไม่หนักปล่อยๆใช่ไหมจ๊ะ
4: ครับคร
0: ับอ๋อวันนี้ลุงอนันต์โทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรครับวันนี้ครับ
4: รักคนชื่อเจี๊ยบครับของสายันสัญญาครับ
0: อ๋อรักคนชื่อเจี๊ยบของสายันสัญญาเพลงนี้ลุงอนันต์พิเศษให้ใครบ้างครับเพลงนี้ครับ
4: ก็ให้ทุกคนที่อยู่ในของ95ครับทั้งหน้าไมค์หลังไมค์และผู้ฟังทุกคนครับ
0: อ๋อได้เลยครับลุงอนันต์ครับก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนลุงอนันต์พูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมจ๊ะ
4: ได้ครับได้ครับ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้ไอยรา
4: และไอ้ไอยราร
0: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีไอยราอะฮ่า
4: ทุกบ้านต้องมีไอยราอะฮ่า
0: โอ้โหขอบคุณมากๆนะครับลุงอนันต์ครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะจ๊ะ
4: คร
0: ับ ครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: เอาละครับผมสายหน้าไมค์จากลุงอนันต์นั่นเองนะฮะขอเพลงเข้ามารักคนชื่อเจี๊ยบโอ้โหรักคนชื่อเจี๊ยบนี่ต้องรักใครสักคนแน่ๆเลยใช่ไหมจ๊ะนี่เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะครับผมรักคนชื่อเจี๊ยบนั่นเองจ้า

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: เอาละครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับผมขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
3: ดอกกระเจียวพี่น้องช่วงนี้

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
2: กับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Elevenครับขณะนี้21:40 นะครับยังอยู่กับนุ่มหนามนคือเก่าพี่น้องนะครับทักทายพี่แต่ด้วยนะจ๊ะที่เข้ามารับชมรับฟังอ้าวพี่มังกรสวัสดีจ้ะใจดูดีด้วยนะจ๊ะหนูดีใจเย็นก่อนนะหนูดีนะเออใช่ไหมทำไมขอเพลงที่กำลังเปิดอยู่ใช่ไหมเออพี่ก็งงอยู่พี่ก็นั่งงงอยู่เมื่อกี้นี้ว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันนะเออเสียเปียกไปไหนมาเสียเปียกบอกว่าไปแอบหลับมาเสียเปียกผมเปิดไปแล้วนะผลงานเพลงเสียเปียกอะเสียเปียกมาทวงเพลงแล้วผมเปิดไปตั้งแต่ชั่วโมงแรกเสียเปียกมาชั่วโมงที่สองใกล้จะหมดหักคะแนนแล้วก็หักคะแนนสวัสดีพี่เกศสุดาด้วยนะครับผมขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์ของเพชรคทาวุฒิเอ๊ะผมเปิดไปยังไหมเพลงนี้ยังใช่ไหมเออยังเลยขอบคุณที่ยังอยู่รับชมรับฟังนะครับพี่แต่บอกว่าขอรางวัลที่1สัก2ใบเออเนาะผมสักใบเดียวก็ได้ผมขอใบเดียวก็โอเคแล้วนะพอให้ได้ซื้อขนมซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีใจละพี่รุ่นบอกว่าไม่รอกันเลยนะอันนี้พี่รุ่นหมายถึงใครเนี่ยหมายถึงผมเหรอเศร้าจังเลย95ไม่ได้ซื้ออ้าวยากเลยพี่ดาวเออเสียดายเนาะเนี่ยพี่บอสงอนแอดมินให้หนักเลยทำไมก็ใช่มาเอออุตส่าห์แบบมาไลฟ์แล้วก็แบบแอบไปทำนู่นทำนี่เลยใช่ป่ะเอ้ยเรานี่ไม่ได้เลยนะหักคะแนนแล้วก็หักคะแนนเลยหักคะแนนอย่างเดียว สวัสดีพี่จรัสด้วยนะครับผมทักทายยินดีต้อนรับพี่จรัสด้วยนะดีเจใกล้มากคือดีเจอ๋อแน่นอนครับผมจะได้มองใกล้ๆไงจะได้เราจะได้รู้จะได้เห็นชัดใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยจะได้ดูแล้วแบบอ๋อสดชื่นในช่วงนี้อะไรประมาณนี้ก็เลยต้องดูใกล้ๆกันหน่อยสวัสดีจ้าสวัสดีครับถูกหวยไหมพี่บอสโอ้โหถูกสิครับถูกกินกันเลยทีเดียวเนี่ยไม่น่าพลาดเลยโอ้เศร้าเหลือเกินไม่น่านอนฝันเลยเนาะเสียใจนะครับผมเอาละครับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆนะจ๊ะกับหนุ่มน้ำมนต์สำหรับพี่คนไหนอยากจะฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่4689400นะครับหรือว่าจะขอทางไลฟ์สดก็ได้เหมือนกันนะครับผมหนูดีบอกว่าหักคะแนนพฤติกรรม 1,000 คะแนนโอ้น้อยไปคะแนนเต็มพี่ประมาณ10ล้านหักพันนึงเลยโอ้ไม่ต้องหักเต็มคะแนนเลยใช่มั้ยยากเลยเอาละครับอย่าเพิ่งไปไหนนะช่วงนี้ขออนุญาตพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไมคัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: ยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

ขออภัยจริงๆครับเพราะว่าเวลาไม่เหลือแล้วก็บางเพลงอาจจะซ้ำนะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเอาละฮะท้ายชั่วโมงนี้ฮะขออนุญาตเสิร์ฟผลงานเพลงนี้เพลงหวานๆนะในช่วงเพื่อนเพลงหวานๆนี้เพลงนี้ทุกคนน่าจะเคยฟังแน่นอนพิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีคิดถึงไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีหี่นะครับผมยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะจ๊ะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นั่นเองนะครับเหมือนมาเซินน้ำกันนะครับพี่น้องครับอะไรครับผมพรุ่งนี้จะเจอกันใหม่ครับเวลาเก่าเวลาเดิม2ทุ่มจนถึง4ทุ่มแล้วเจอกันใหม่สำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเวลาดี4ทุ่มใช่ไหมเวลาดี4ทุ่มเจอกันแบบนี้นะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะเอ้าวันนี้นะคะฝนตกนะคะช่วงนี้ก็ฝนตกนะคะอู้ยชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำใครที่เข้ามารับชมผ่านทางไลฟ์นะคะก็อย่างแรกเลยที่มองเห็นก็คืออะไรคะสีเสื้อของดีเจสีแบบชมพูบานเย็นอะเลยเพราะว่าอยากให้คุณผู้ฟังสดชื่นสดใสนะคะนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังนะคะอยู่ทางวิทยุด้วยนะคะฟังผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะจ๊ะอ่ะวันนี้พูดถึงงานเพลงกันก่อนเลยละกันนะคะก็เลือกมา3งานเพลงเป็นแบบว่าความรักหวานๆเนาะเป็นความหวังดีนะคะของทั้ง3ศิลปินชายคุณภาพนี่นะคะเปิดมาด้วยพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะคะกับคนดีของเธอนะคะแล้วก็ต่อด้วยคนแบกรักพี่แจ็คธนพลค่ะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับอยากให้เธอเข้าใจไหมพิรมพรนั่นเองนะคะก็เป็น3งานเพลงทักทายคุณผู้ฟังช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนนั่นเองค่ะวันนี้เช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงไหนเพิ่มเติมมีเพลงพิเศษมอบให้กับคนพิเศษนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยทุกช่องทางของเราเช่นเคยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ02-248-1366 02-248-1366นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งด้วยนะคะสำหรับสายชิลฮิวใจเนาะใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันหน้าไมค์นะคะแล้วก็ขอเพลงพิเศษเนาะนะคะเดี๋ยวขอหน้าไมค์ปุ๊บเปิดให้ปั๊บเลยก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะตอนนี้แป้งนะคะก็รอรับสายสแตนบายอยู่แล้วหลังไมค์นะคะสายกำลังเข้ามารัวๆเลยนะคะตันฝากนิดนึงเท่านั้นคุณผู้ฟังขาสำหรับใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะคะเช็คเบอร์โทรศัพท์เนาะที่ถูกต้องให้ตานิดนึงนะคะแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะคะเผื่อว่าเอ๊ะชั่วโมงนี้เราจะได้สายไหมนะคะทีมงานก็จะโทรกลับไปเนาะนะคะชั่วโมงละ1สายนะคุณผู้ฟังขานะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ชั่วโมงนี้จริงๆก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังมีอีก1สายด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังนะคะทางFacebook Live ของเราด้วยนะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะหันมาปุ๊บไม่เจอหน้าตัวเองตกใจ เดี๋ยว refresh หน้าจอแป๊บนึงเอ้าไปไหนละเดี๋ยวเอาใหม่ กำลังว่าจะทักทายคุณผู้ฟังหันหน้ามาปุ๊บหายไปซะละอ้าวมาแล้วนี่ไงสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายพี่สุนิสานะคะพี่กฎชมนนะคะแล้วก็พี่เลิฟตวยนะเจ้าโอ้โหบอกว่าชอบ3เพลงต้นชั่วโมงมากๆนะคะพี่เรดมี่บอกว่าวันนี้ดีเจสดใสมากใช่ไหมคะสีเสื้อคุณเนี่ย สุดๆนะคะน้องหนูดีบอกโอ้โหสีแสบตาจัด เนาะนะคะสวัสดีคุณกฤ

ติสันหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าผิดขออภัยด้วยนะคะพี่โสภาเนี่ยค่ะพี่มาดาพี่สุภาพบุรุษ3ล้อซิ่งนะคะบอกว่าสวัสดีครับดีเจลูกตาลคนสวยฟังทุกคืนครับวันนี้ภูเก็ตฝนตกทั้งวันเลยครับโอ้โหชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำสวัสดีน้องแชมป์สีสุขด้วยนะครับพี่เดือนเพ็ญพี่อัญชลีนะคะวันนี้3งานเพลงต้นชั่วโมงถูกใจหลายๆคนดีใจจังเลยนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ขายบ้านสวนนครเมืองจันทร์ด้วยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะที่เพจแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่นะยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะคะตันฝากด้วยแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางสำหรับใครที่อยากจะพิมพ์ข้อความทักทายเข้ามาทาง SMS ของเรานะคะพิมพ์ข้อความแล้วส่งเข้ามาที่4689400นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะกำลังรีเซ็ตระบบแป๊บหนึ่งอยากจะอ่าน SMS ก่อนนะคะ4689400นะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังท่านใดเนี่ยอาจจะไม่ถนัดโทรคุยเสียงจะมีเขินอายบ้างอะไรเงี้ยเอ้ยพิมพ์ข้อความเข้ามาดีกว่านะคะก็เชิญได้เลยนะคะมีข้อความเข้ามาแล้วนะบอกว่าขอเพลงเกลียดคนสวยหนูมิเตอร์จากน้องต้องระยองนะคะแล้วก็เขามาเพิ่มเติมสวัสดีค่ะขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันจากพี่วิภาด้วยนะคะขอบคุณทุกๆข้อความเลยตอนนี้ทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่นึงเรามารับสายหน้าใหม่กันค่ะเมื่อสักครู่นี้เนาะ3งานเพลงต้นชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นเพลงหวานๆซึ้งๆนะฮะเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงสนุกๆขยับจังหวะขึ้นมาดีกว่าคือวันนี้ตั้งใจบอกว่าอยากเปิดเพลงสนุกสนุกของพี่ฝนธนสุนทรสักเพลงหนึ่งคุณผู้ฟังคือก่อนหน้านี้เนาะหลายๆคนก็จะคุ้นชินกับอย่างเช่นตอนนี้เธออยู่ไหนอะไรเงี้ยโลเลแล้วก็มีมันสวยดีอะไรเงี้ยต่างหลายเพลงแต่ตอนเดี๋ยวไปเจอเพลงนี้เครื่องเคยร้องเมื่อสมัยร้องวงดนตรีลูกทุ่งเมื่อนานมากแล้วนะคะว่าเพลงพี่ฝนเนี่ยโอ้โหทั้งเพลงช้าเพลงไวเนี่ยมีเยอะมากๆแล้วก็ดังทั้งนั้นเลยนะคะแต่ท่านแบบอุ๊ยตั้งแต่มาจัดรายการวิทยุเนี่ยยังไม่เคยเปิดเพลงนี้เลยเนี่ยเป็นไปได้ยังไงแต่แบบพอเลื่อนไปเจอแล้วเราก็นึกถึงตอนสมัยที่ร้องอยู่ที่วงดนตรีลูกทุ่งนะคะอย่าห่วงฉันเลยฝนธนสุนทรจัดให้ในช่วงนี้เดี๋ยวหลังจบเพลงนี้มารับสายน้ำใหม่กันค่ะ

0: นุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจมาแล้วจ้านะคะในช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายของเราก็มารออยู่แล้วนะจ้านะคะจากจังหวัดตรังนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณป้าจำปีใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: เออเราเคยคุยกันแล้วเนาะคุณป้าย
2: ังค่ะ
1: ยังเหรออุ๊ยงั้นก็เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ว้าวสวัสดีอีกครั้งนะคะคุณป้าคุณป้าจำปีโทรมาจากจังหวัดตรังเลย
2: ดีจังหวัดตรังอำเภอปะเหลียนค่ะ
1: ค่ะมีหมูย่างมาฝากไหมคะคุณป้าม
2: ีค่ะ
1: เออนะคะเวลามีคุณผู้ฟังนะคะแฟนรายการโทรมาจากจังหวัดตรังค่ะคุณป้าหนูก็จะถามแบบนี้ตลอดเลยถามหาแต่หมูย่างแซวเล่นค่ะคุณป้าค่ะที่ตรังวันนี้เป็นยังไงบ้างคะฝนตกไหมคะคุณป้า
2: ฝนตกทุกวันเลยลูก
1: อ๋อทุกวันเลยชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำจะได้นอนหลับสบายเนาะไม่ร้อนเนาะคุณป้าเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะได้คุยสายหน้าไมค์กันค่ะคุณป้าเคยโทรเข้ามาบ้างไหมคะมีฝากเพลงฝากเบอร์เอาไว้บ้างไหมคะก่อนที่จะได้คุยกัน
2: เคยค่ะ
1: แต่ไม่ได้คุยใช่ไหมคะมันอาจจะเวลาไม่ตรงกันใช่ไหมคะมีฝากมาบ้างอยู่เน
2: าะค่ะ
1: จ้าปกติคุณป้าฟังช่วงเวลาไหนบ้างคะรายการของเรา
2: ฟังตลอดค่ะ
1: กลางวันด้วยกลางคืนด้วย
2: จนถึงน้องอะไรน้องผู้ชายชื่ออ
1: ๋อพี่เพชรหรอ
2: คุณน้องเพชร
1: อ๋อน้องเพชรนะคะถึงประมาณโอ้ตีสี่ตีห้าเลยนะคุณป้านอนดึกนอนเช้าเลยโอ้โหโอเคค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณจะอะไรนะจ๊ะ
2: ป้าไม่ได้ทำอะไรป้าเป็นคนพิการ
1: อ๋อก็ไม่เป็นไรก็ฟังเพลงไปเรื่อยๆเน
2: า
1: ะค่ะแล้วอยู่กับใครคะคุณป้าอยู่ที่บ้าน
2: คนเดียวค่ะ
1: โอ้อยู่คนเดียวนะแต่ไม่ต้องกลัวเหงานะเปิดเพลงฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลย
2: ค่ะ
1: ค่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้หนูจัดให้หนึ่งเพลงคุณป้าคุณป้าบอกอยากฟังเอาเปล่าของมอสคำหมากบินเหรอคะ
2: ได้ได้ค่ะ
1: โอ้โหเพลงแบบวัยรุ่นเลยนะคะคุณป้าโอเคจ๋า
2: พ่อวัยหนุ่มจากคนนคร
1: ค่ะ
2: น้องเปิ้ล
1: ค่ะมอบให้ใครอีก
2: อำเภอภูพาน
1: จ้ะ
2: คนเดียว
1: โอเคได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณป้าจำปีมากๆนะคะจ๋า
2: ให้ดีเจทุกคนด้วย
1: ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะคุณป้ารักษาสุขภาพด้วยนะคะ
2: ค่ะจ้ามีความเจริญนะคะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิลฮิวใจนะคะกับงานเพลงสนุกสนุกที่คุณป้าจำปีแนะนำเข้ามาเอาเปล่าเอาจ้ะเปิดเลยจ้า

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเราเนี่ยค่ะในช่วงสายชิวหิวใจค่ะกับคุณป้าจำปีนะคะนะคุณผู้ฟังที่อยากจะจองสายนะจ๊ะก็โทรเข้ามาตอนนี้ก็ได้นะคะตลอดทั้งชั่วโมงแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราไว้ได้เลยนะคะทันทายเพิ่มเติมนะจ๊ะนะคะพี่เอสุดหล่อบอกว่าน้องลูกตาลสวยมากเลยเสื้อหรือเปล่าอาจจะเป็นทั้งเสื้อเหมือนตอนนี้เหมือนลอยได้แหละเสื้อพี่พรชัยสวัสดีจ้านะคะพี่นันทาบอกสวัสดีสวีดัตสวัสดีสวัสดีค่ะทุกๆคนเลยนะคะนี่ทักทายนะคะแล้วก็พี่เชื่องชนะแก้วนะคะน้องนายบอยด้วยนะจ๊ะพี่วิจิตนะคะแล้วก็มีพี่หนูเพียรจ้านะคะคุณแบงค์ด้วยนะคะจากฟินแลนด์นะคะทักทายเข้ามาส่งดาวมาระยิบระยับเลยนะคะทักทายทุกๆคนเลยนะคะทางเพจของเรานะคะ LTM FM 95นะคะมีหลายๆคนบอกว่าอยากเห็นบรรยากาศจากงานครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครของเรานะคะก็สามารถเข้าไปดูในเพจได้นะคะมีการอัปโหลดรูปภาพกิจกรรมในวันงานเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็เป็นภาพบรรยากาศการมอบของนะคะมีมินิคอนเสิร์ตนะคะการเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยนะคะก็อิ่มอกอิ่มใจนะคุณผู้ฟังมีความสุขกันทั่วหน้าเลยทีเดียวนะคะอ่ะนะสำหรับใครที่นะคะไม่อยากพลาดกิจกรรมนี่นะคะติดตามได้เลยทุกช่องทางนะจ๊ะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมนี่น้องแวนว้าวนะจ๊ะบอกทักทายพี่ตาลสวยสวยเธออยากได้เสื้อชั้นละสี่พูดแบบเนี้ยน้องแวน สวัสดีพี่เอกด้วยนะคะบอกสวยจังดีเจเฮ้ยทำไมวันนี้มีทุกคนชมเนี่ยมันยังไงเนี่ยนะคะพี่ไผ่ตะกั่วป่าด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยอ่ะนะคะว่าการฝากแชร์ด้วยนะจ๊ะไปกันต่อดีกว่าตอนนี้งานเพลงหลังไมค์เยอะกันเลยทีเดียวพี่สุเทพจากจังหวัดสุเทพจากจังหวัดแพร่นะคะแนะนำเพลงของพี่แมงปอชุนทิชาสาวนครชัยศรีจัดให้เลยจ้า

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคัน

ินกายนะคะสดชื่นเลยล่ะนะคะคุณผู้ฟังนะคะจากสาวนครชัยศรีนี่มาต่อกันที่สาวรามยามเย็นนะคะ

0: สำหรับเสียงปรบมือด้วยวันนี้ก็มีศิลปินเพื่อนน้องวิวมาอีกคนหนึ่ง
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
8: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: หน้าเวทีเต้นกันขาขวิดเลยนะคะสองงานเพลงสนุกๆค่ะจัดให้นะคะก่อนหน้านี้กับก็มาดิคะงานจากยุ่งยิ่งกนกนันนะคะแล้วก็ที่จบไปกับสวยขยี้ใจนะคะที่พี่หนึ่งรงก๊อกนะคะแนะนำเข้ามานะคะจาก3ศิลปินบุ๊กสุภการทิดแอมและมอสคัมมาร์กบิน
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีเพลงฝากเข้ามาจากคุณเอ็มนะคะพี่เอ็มจากนครศรีธรรมราชโอ้วันนี้มีสายจากนครศรีธรรมราชหลายสายเลยทีเดียวนะคะจัดให้พี่เอ็มเลยนะสำหรับมหาลัยวัวชนงานจากพัทลุงนะคะในช่วงนี้กับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจจบเพลงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวไปกันต่อชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2นะคะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะและใครที่มีเพลงพิเศษอยากจะฟังเพิ่มเติมนะคะรวมถึงจ้องสายหน้าไมค์นะจ๊ะ02 248 1366โทรเข้ามาได้เลยค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
4: าอยู่กันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะชั่วโมงที่2ค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชาญนะคะตอนนี้23:02 น. 2นาทีเนาะห่างกัน2นาทีเองแป๊บเดียวนะคะทักทายเพิ่มเติมด้วยนะคะสมาชิกของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95แล้วก็คุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุด้วยนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะจ๊ะอ้าวชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วจ้ามหาสารคามด้วยจ้าสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่สุนทรนะคะ
5: ใช่ครับ
4: โอเคค่ะพี่สุนทรรอนานนิดนึงเลยเนาะเมื่อกี้นี
5: ้ครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับ
4: ขอบคุณมากมากค่ะพี่สุนทรค่ะ
5: เราเจนะครับ
4: โอ้โหยินดีค่ะเราเคยคุยกันหรือยังคะก่อนหน้านี้
5: ก็เคยครั้งหนึ่งแล้วครับได้ครั้งที่สองครับ
4: อ๋อแสดงว่าก็น่าจะนานพอสมควร
5: ครับนานพอสมควรครับพอโทรไม่ค่อยติดครับ
4: โอ้โหขอโทษด้วยจริงๆค่ะพี่สุนทรขาคือบางครั้งก็สายชนกันเนาะนะคะโอเคค่ะวันนี้นานๆทีค่ะพี่สุนทรจะมีสายจากมหาสารคามมาหานะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ที่มหาสารคามค่ะฝนตกไหม
5: ไม่ตกเลยครับไม่ตกมาหลายวั

0: วันแล้วนะครับ
1: โอ้โหแสดงว่าสายฝนเนี่ยไปอยู่ทางใต้เยอะเลยวันนี้กับทางกรุงเทพยังไม่ไปทางภาคอีสานเลยเนาะ
0: ร้อนตับแลบเลยครับเนี่ย
1: ตับแลบไม่ได้ยินคำว่าร้อนตับแลบมานานมากๆพี่สุนทรคะคือมันร้อนมากจนแบบตับต้องแลบออกมาเพื่อระบายอากาศ
0: เพื่อรับลมครับ
1: เพื่อรับลมโอ้นะคะนะคะแล้วทำอะไรอยู่ที่มหาสารคามคะพี่สุนทร
0: ก็ทำนา
1: เป็นของตัวเองเลยไหมคะ
0: ครับ
1: โอ้อย่าบอกนะว่าตอนนี้อยู่ที่เถียงนา
0: เปล่าครับตอนนี้อยู่ที่บ้าน
1: อ๋ออยู่ที่บ้านแล้วเพราะว่ามีพี่ๆแฟนรายการหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยอยู่นอนฟังอยู่ที่เถียงนานะอากาศดีมากอย่างเงี้ยเขาก็มาอวดหนูไงว่าแบบอยู่ต่างจังหวัดอากาศดีเงี้ยเราก็อิจฉาเขาไงแล้วก็อยากไปเที่ยวบ้าง นะคะแต่ก็นะต้องรอฝนอีกสักนิดนึงก็แล้วกันแล้วช่วงนี้ทำนาด้วยไหมคะพี่สุนทร
0: ทำครับ
1: แล้วเรื่องน้ำเรื่องอะไรเป็นยังไงบ้างคะต้องทำยังไง
0: รอฝนนะครับฝนไม่ตกเลย
1: แต่ถ้าไม่ตกจริงๆก็ต้องแบบต้องสูบน้ำต้องอะไรด้วยใช่ไหมคะเห็นมีพี่หลายๆคนเขาบอกนะคะก็เอาใจช่วยค่ะนะคะคิดว่าเดี๋ยวพระพิรุณน่าจะกำลังเดินทางนะคะพาทีมงานเดินทางไป
0: ตกทำไมที่กรุงเทพ
1: นั่นน่ะสิเนี่ยหนูก็คิดอยู่เนี่ยอสมทเนี่ยเจิ่งทุกวันเลยช่วงนี
0: ้
1: นะหนูแทบจะต้องว่ายน้ำมาจัดรายการเลยนะพี่สุนทรเนี่ย
0: ตกกรุงเทพว่าทำให้รถติดตัวเปล่าน
1: ั่นน่ะสินะคะไปตกที่เขาทำการเกษตรดีกว่านะคะก็นะเป็นกำลังใจให้นะคะหนูว่าเดี๋ยวอาจจะนี่แหละนะคะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้ฝนน่าจะกำลังเดินทางไปละนะคะโอเคค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะพี่สุนทรค่ะอยากฟังเพลงอะไรคะ
0: 16ยันยันครับ
1: เลยเหรออุ้ยเพลงนี้เขาเพาะนะคะ
0: เพาะมากแล้วเพลงเนี่ย
1: ขอบคุณมากๆค่ะ16ยันยันก็เป็นเพลงที่แต่มีโอกาสได้นำมาร้องนะคะในอัลบั้ม The Man City Lion Project ค่ะแล้วก็ต้นฉบับก็คือแม่ดวงใจเมืองสิงห์นะคะโอเคเดี๋ยววันนี้จัดให้นะคะกับเวอร์ชันลูกตาลเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: ของลูกตาลเนี่ยครับ
1: ได้ค่ะพี่สุนทรอยากมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
0: ก็ให้ FC95ทุกคนนะครับทั่วโลกนะครับทั่วประเทศนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็น้องหลังใหม่ด้วยครับที่รับสายเมื่อกี้น้องหลังใหม่ทุกคนเลยครับ
1: ได้เลย
0: ที่รับสายครับแล้วก็ดีเจทุกคนของขึ้นนะครับ
1: ขอบคุณมากๆค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงพร้อมๆกันค่ะพี่สุนทรเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่สุนทรพูดตามหนูเลยนะคะ
0: ค่
1: ะขอขอบคุณ
0: ขอขอบคุณ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอรา
0: และไอรา
1: อาฮ่า
0: อาฮ่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: อันนี้ขอ
0: ไอยาลาอาฮ่า
1: โอ้โหกำลังจะบอกขอเด็ดๆเลยนะเขาจัดให้เลยนะไอยาลาอาฮ่านี
0: ่ครับฟังทุกวันทุกคืนนะครับ
1: ฟังทุกคืนเลยขอบพระคุณมากๆนะคะก็ฝากติดตามนะคะ
0: ตอนน้องเมย์มาจัดแทนน้องอะไรนะลืมชื่อแล้วตอน5โมงเย็นน่ะ
1: ตอน5โมงเย็นวันไหนคะวันนี้เหรอคะ
0: วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์
1: อ๋อหนูเหรอคะหนูเหรอ
0: จะจัดแทน
1: พี่กรณ์พี่กคู่คู่กับพ่อชายใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อพี่สุนทรมีโอกาสได้เข้ามาฟังอยู่ใช่ไหมคะ
0: ก็ฟังทุกวันนะครับ
1: ฟังทุกวันเนาะได้เลยค่ะก็ฝากติดตามด้วยค่ะเนี่ยค่ะก็มีเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งรายการสำหรับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่มร่วมกับพ่อชายเมืองสิงห์
0: คร
1: ับ
0: ช่วงเย็นเรือโทรไม่ติดจะขอเพลง16ยันยันเนี่ยแหละครับ
1: อ๋อวันอาทิตย์เหรอคะ
0: ครับ
1: ได้ได้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนา
0: ครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่สุนทรมากๆเลยนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: น่ารักมากๆเลยเอ้าจัดให้ค่ะพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องเลยค่ะฟังกันแบบเพลินๆเลยในช่วงนี้แล้วก็เป็น4เพลงที่คุณผู้ฟังโทรเข้ามาฝากเอาไว้หลังไมค์ด้วย

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สี่งานเพลงเพราะๆเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาค่ะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้งานจากเบียร์วรวุฒินะคะกับบุพเพสันนิวาสนะคะเป็นเพลงเก่าที่ยังคงมีคุณผู้ฟังนะคะแนะนำเข้ามาเรื่อยๆเลยเพลงนี้นะคะวันนี้นะคะสำหรับบุพเพสันนิวาสจากพี่หน่อยนครพนมนะคะก่อนหน้านั้นกับเพลงรักเก่าข้างกองฟางนะคะน้องไรอันกาดบัณฑิตนะจ๊ะจากใครเอ่ยรักเก่าข้างกองฟางอยู่ไหนแล้วจากพี่มนัสนะคะพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็มีเฝ้าไข้ใกล้เตียงสายเย็นสัญญานะคะพี่อนันต์จากจังหวัดน่านค่ะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรานะคะจากสายหน้าใหม่กับ16หย่อนๆลูกตาลชนิชาเองนะคะขอบคุณทั้ง4สายเลยนะคะที่ฝากเพลงเข้ามานะคะแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมอีกในหนูทยอยจัดให้เนาะนะคะทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะสวัสดีพี่สีน้อยนนท์นะคะเข้ามาแล้วก็ส่งหัวใจรัวๆเลยนะคะมีใครเพิ่มเติมพี่นักรบนะคะพี่ฮารุณหามาบอกแชร์ให้แล้วนะครับขอบคุณมากๆค่ะพี่จรัสนะคะสวัสดีค่ะหลายๆคนอยู่กันมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยนะคะพี่สุธีบอกเพลงเพราะมากๆครับนะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยน้องแชมป์ด้วยนะคะ มีพี่ๆน้องๆหลายคนบอกกรี๊ด16หย่อนๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณดาวทั้ง10ดวงจากปิ๊ดเลิฟตุยนะเจ้านะคะคุณแจ็คบอกอยากพูดหน้าไมค์กับดีเจใฝ่ฝันมานานแล้วนะคะขอเติมเงินก่อนได้เลยนะคะถ้ามีโอกาสก็โทรเข้ามานะคะพี่นางหนูวันสวัสดีค่ะแชร์ให้แล้วเรียบร้อยพี่หนูเพียรด้วยสวัสดีค่ะน้องนายบอยบอกนครศรีธรรมราชฝนตกตกเพิ่งหยุดไปเหรอคะถ้าพี่ดันอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะพี่เลิฟบอกรอพระพิรุณพิโรธไม่ต้องพิโรธเอาแบบสบายๆชิวๆก็พอนะคะให้แบบว่าได้ตกลงมาให้พี่ๆเกษตรกรได้ชุ่มชื่นหัวใจหน่อยเนาะนะคะพี่มะนาหวานสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพี่ฮารุด้วยนะคะบอกอยากฟังฝนตกที่หน้าต่างของพี่เสกโลโซโอ้โหเข้ากับบรรยากาศสุดๆเลยแล้วก็พี่สุรีด้วยนะคะเพิ่มเติมเข้ามาค่ะขอบคุณทุกๆข้อความเลยค่ะอ้าวเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้กับทาง SMS ดีกว่านะคะขอมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วแหละนะคะโอ้ยนี่หนูพลาดไป1ข้อความด้วยตอน 53นาทีเนาะ 21 นาฬิกา 53 นาทีนะเขาบอกว่าน้องลูกตาลขอเพลงจากใจต้นข้าวนะคะจากพี่แมวหนามแดงดีนะหนามแดงสมุทรปราการ

0: ใช่ไหม
1: อ๋อโอ้โหขอบคุณนะคะขอบคุณพี่แมวด้วยนะคะแต่ว่าขออนุญาตจัดเพลงนี้ให้น้องต้องระยองก่อนกันแล้วกันนะคะงานจากพี่หนูมิเตอร์เหมือนเขาจะบอกเราเป็นในๆนะ เกลียดคนสู้

0: อย่าเกลียดกันเลยนะคะเวลาเปิดเพลงนี้ที่ไรเหมือนเขาแอบบอกเราหรือเปล่านะอะไรเงี้ยแต่อยากจะบอกว่ารักกันไว้นะคะเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะสวัสดีพี่รัตดาวันเพิ่มเติมค่ะเขาบอกว่าสวัสดีจ้าน้องลูกตาลคนน่ารักนะคะแล้วก็น้องหลังใหม่และทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีพี่เดย์อภิเชษด้วยนะคะทักทายเข้ามาพร้อมกับแนะนำงานเพลงของพี่ไหมไทยหัวใจศิลป์นะคะน้ำตาแล้วก็สิทธิ์ของเจ้าด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะกับช่วงของจอคิวฮิต
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตมาแล้วจ้านะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่นะคะจากศิลปินรวงข้าวอัญชนาค่ะคุณผู้ฟังนะคะกับขี้เล่าบอกขี้ตั๋วอ้าวเดี๋ยวไปฟังนะคะจากสังกัดท็อปไลน์มิวสิกค่ะคำร้องทำนองโดยดิวพีรพลแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามนะคะปะมันสิเป็นจังใดเนาะขี้เล่าบอกขี้ตั๋ว

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะในช่วงนี้นะคะเพลงฮิตๆจากมหานครชาร์ตของเราเนี่ยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอขอบคุณนะคะอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะเอาเป็นว่า2เพลงที่แบบมีจังหวะได้ขยับร่างกายกันสักนิดนึงแล้วกันดึกแล้วเนาะเผื่อว่ามีคุณผู้ฟังที่กำลังทำงานอยู่นะคะกำลังขับรถกำลังเดินทางกำลังนะยังไม่ใช่เวลานอนเอาง่ายๆนะคะแล้วก็ตากำลังจะปิดนะคะรักแท้หรือแค่คอนเทนต์ค่ะพิมพ์ดาวมหานครนะคะเพลงนี้ล่าสุดอยู่ในฮิตที่19นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยเต้ยก่อสร้างจอยรวมมิตรนะคะเพลงนี้ยังคงฮิตอย่างต่อเนื่องค่ะอยู่ในฮิตที่5นะคะจากสังกัดซองเดอจ้าอ้าว2เพลงกันเลยค่ะจุ๊จ้า

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขอฟ้าจัดสรรเนี่ยงานจากน้องเบลนิพาดานะคะถือว่าเป็นเพลงเขาเรียกว่าเป็นลูกทุ่งอีสานฟิวชั่นนะว่ามีการผสมแบบว่าเป็นบีทฮิปฮอปอะไรเงี้ยเข้ามาด้วยเก๋ไก๋สไลเดอร์เลยแหละเพลงนี้นะคะไม่ได้เปิดนานเลยโอ้ยหยิบมาเปิดดีกว่านะคะก่อนที่จะกลับบ้าน แล้วก็ส่งต่อให้กับน้องเมทิชาด้วยนะคะขอบคุณนะคะหลายๆข้อความทักทายกันเข้ามาแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันตลอดทั้ง2ชั่วโมงเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ลาไปด้วยเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะมีเพลงแนะนำเข้ามาทาง Facebook Live ของเรานะคะพี่มิตรชัยนะ

บอกว่าเพื่อนเพลงหวานเนี่ยอยากฟังอยากให้รู้ว่ารักเธอของจอห์นนี่อันวานะคะ When I'm falling in love จัดให้เลยนะคะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมค่ะ4 ทุ่มนะดีเจลูกตาลชนิชาวนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มอง

0: ับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ผลงานเพลงนี้นะคะบุคคลทั่วไปจากลำเพลินและโตโน่ไม่ค่อยได้ยินโตโน่ร้องเพลงสักเท่าไหร่ไม่ค่อยคุ้นหูเลยนะคะสามผลงานเพลงต้นชั่วโมงนะคะไม่มีประโยชน์จากบ่าววีนะคะตามมาติดๆกับคนมีประวัติจากหลวงไก่และปิดท้ายเมื่อสักครู่นี้นะคะบุคคลทั่วไปลำเพลินฟิชเชอริงกับโตโน่ผลงานช่วงนี้3ผลงานเพลงรัวๆในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: เที่ยงคืน15นาทีอยู่กับน้องเมธิชารับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานะคะอยู่กันยาวๆจนถึงตี2เลยวันนี้เข้าสู่วันที่3มิถุนายนแล้วนะคะก็ใครที่ได้เล่นกิจกรรมกันไปเมื่อวานนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมาทบคะแนนในวันนี้ด้วยกันละกันเนาะวันนี้นะคะตัวอักษรของการขอเพลงคือจอจานนะจ๊ะจอจานใครคิดชื่อเพลงออกรีบโทรมาได้เลยตอนนี้นะคะ02-248-1366ค่ะ02-248-1366จอจานเมื่อวานมีรอเรือไปแล้วดอเด็กไปแล้วนะคะตอนนี้มาเป็นจอจานบ้างมาดูซิว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยจะนึกผลงานเพลงอะไรออกนะคะส่งมอบผลงานเพลงดีๆนะคะผ่านทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์มาขอเพลงก็ดีนะคะหรือจะเป็นข้อความก็ได้นะผ่าน SMS 4689400ย้ำเบอร์อีกครั้งค่ะ4689400นะคะหรือช่องทาง Facebook Live Fanpage LTM FM 95นะจ๊ะวันนี้ก็คึกครื้นนะก็เข้ามาทายกันได้นะคะมีคนบอกว่าภูเก็ตฝนหยุดตกแล้วจ้านะคะแต่ว่าวันนี้นี่มีข่าวสารอะไรเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะมีเรื่องเด็กหลงหายไปจากบ้าน2คนใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของฝนฟ้าฝนที่ไม่ค่อยจะเป็นใจสักเท่าไหร่แล้วก็มีเรื่องของฟ้าผ่านะคะฟ้าผ่าวันนี้นี่รู้สึกว่าจะมีข่าวค่อนข้างหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นขับอยู่กลางถนนล่าสุดนี่น่าจะเป็นรัชวิภานะคะเป็นหนูจะใช้ว่าว40เยอะอุบัติเหตุนะคะฟ้าผ่าประชาชนตรงสะพานราชวิภาเป็นมอเตอร์ไซค์กำลังขี่อยู่ดีๆเลยคุณผู้ฟังอยู่ดีๆก็เปรี้ยงแล้วพี่เขาก็ล้มลงนะคะตอนนี้หนูยังไม่ได้เช็คว่าล่าสุดนี้เป็นยังไงบ้างนะแต่ว่าพอดูแล้วก็แอบตกใจเหมือนกันว่าอุ๊ยลงมาได้ยังไงนะฟ้าลงมาอย่างนั้นได้ยังไงนะคะแต่ล่าสุดนี้มีรายงานว่าพบแผลที่คอนะคะมีรอยไหม้ที่ใบหูแล้วก็ตรงศีรษะนะคะจะเป็นสร้อยคอเป็นสร้อยพระนะคะทำจากสแตนเลสซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวนะมอเตอร์ไซค์นี้ก็หมวกกันน็อกนี่ก็เขาบอกว่ามันมีโลหะด้วยนะคะแต่เท่าที่สันนิษฐานกันต่างๆนานามานี่ก็คือไม่น่าเกี่ยวเลยน่าจะเกิดจากเขาเรียกว่าวิ่งอยู่บนที่ที่มันโล่งแจ้งบนสะพานสูงขณะที่ฝนตกหนักนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่จะถูกฟ้าผ่าได้คือพื้นที่เนี่ยมันสูงเด่นมากนะคะแล้วก็อาจจะเกิดประจุไฟฟ้าในอากาศแบบมันเคลื่อนที่มาตามเส้นทางอ่ะแล้วมันก็เลือกลงตรงพี่เขาพอดีตอนแรกก็มีคนถามนะว่าพี่เขาแบบว่าใช้โทรศัพท์อยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ต่างๆใช่ไหมน้องเมย์ก็จะบอกว่าไม่มีนะคะเพราะว่าฝนมันตกหนักมากพี่เขาก็เก็บโทรศัพท์เรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็ถูกผ่ามากลางลำเลยทำให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะพลิกคว่ำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็ค่อนข้างจะสาหัสเลยโดยที่มีอาสาสมัครกู้ภัยนะคะจากมูลนิธิปอเต็กตึ๊งเนี่ยเขาก็ส่งต่อไปยังกู้ชีพของจุฬาภรณ์นะคะก็ไปที่โรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่นต่อไปนะซึ่งว่าโหถ้าเป็นเราเนาะไม่รู้ว่าอยู่ดีๆมันเกิดจากอะไรเลยอะเอาเป็นว่าถ้าฝนตกหนักนะคะก็อย่าไปอยู่ในที่โล่งแจ้งขนาดนี้ก็แล้วกันโดยเฉพาะจักรยานยนต์นะเห็นในคลิปเนี่ยพี่เขาขับมาฝ่าแบบว่าฝนค่อนข้างหนักเลยนะคะแล้วก็มีอีกข่าวนึงที่เขาเสียบชาร์จโทรศัพท์แล้วโดนฟ้าผ่ามากลางบ้านใช่ไหม แล้วพี่เขากำลังแบบว่าเล่นโทรศัพท์อยู่อันนั้นก็มีสายไฟเป็นตัวนำนะคะก็โอ้ช่วงไฟฝนฟ้าอย่างเงี้ยก็ระมัดระวังกันด้วยละกันเนาะแล้วก็รวมถึงข่าวเด็กๆหลงเด็กๆหายออกจากบ้านนะคะล่าสุดก็มีน้ององุ่นใช่ไหมเสียชีวิตไป1รายเนาะแล้วก็มีอีกน้องอีกคนนึงที่ยังตามหาอยู่นะคะซึ่งโอ้โหเด็กมีตั้งแต่2ขวบ7ขวบอย่างเงี้ยเนาะต้องดูแลกันดีๆนะเด็กเล็กๆนะคะเห็นบอกว่าเดินออกไปซื้อขนมเองอะไรเองเนี่ยถ้ามันต่อให้มันใกล้บ้านแค่ไหนนะคะถ้าเขาจะออกไปเนี่ยก็ควรจะอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ตลอดเวลาเนาะอ่ะ1ผลงานเพลงนะคะในช่วงรอสายนะจ๊ะหลังจากที่บอกจอจานไปแล้ววันนี้โอ้โหได้เลยได้เลยวันนี้มาเยอะวันนี้มาเยอะอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าใครจะได้สายหน้าใหม่นะคะและอักษรถัดไปจะเป็นตัวอะไรนะวันนี้มี อ่ะหนึ่งผลงานเพลงในช่วงรอสายก่อนแล้วกันเนาะรักเก่าที่บ้านเกิดนะคะจากเอกชัยศรีวิชัยค่ะใครที่ยังอยากจะร่วมกิจกรรมกับเรานะคะรีบโทรมาได้เลย022481366เดี๋ยวระหว่างนี้น้องเมย์นั่งจดชื่อทำโพลก่อนแล้วกันนะ

0: นุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: แล้ววันนี้นะคะก็มีคนมาร่วมเล่นกิจกรรมกับเราเยอะแยะมากมายจอจานนะคะมีตั้งแต่เพลงจันนะก็มีพี่วิชุดานะคะจากสุโขทัยบอกมานะมีพี่เน่งบึงกลุ่มนะคะบอกว่าจดหมายจากแนวหน้านี่ก็ถือว่าถูกนะคะมีเจตุ้ยนะคะจากลาดกระบังลาดกระบังนะคะวันนี้ให้เบอร์มาแล้วแต่ก็ไม่ยอมรับสายหน้ามาอยู่ดีเขาบอกว่ากลัวดีเจแกล้งหนูก็ไม่ใช่คนอย่างนั้นซะหน่อยหนูก็ออกจะเป็นคนเรียบร้อยซะขนาดนี้นะคะมีจักรยานคนจนนะคะยอดรักด้วยมีพี่สมพรแนะนำเข้ามาจากสิงห์บุรีนะคะจับใจมินตราอินทิราจากพี่อ้อมสุราษฎร์นะคะเดี๋ยวมาดูสายหน้าใหม่สิว่าจอจานคือตัวอะไรเพลงอะไรนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
2: เด็กชายหนุ่มน้องแต้แน่ครับ
1: นี่เด็กชายหนุ่มน้องแต้เมื่อวานก็ร่วมกิจกรรมด้วยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: เมื่อวานเป็นดอเด็กใช่ไหมดอเด็กเมื่อวานแนะนำเป็นเพลงอะไรนะคะ
2: เพลงแรกอะไรนะ ลืมละ
1: ดอเด็กอะดอเด็กหนูก็จำไม่ได้ละแต่ว่ารู้ว่ามีชื่ออยู่มีชื่ออยู
2: ่ดอเด็กเพลงที่ซ่องไม่ใช่นะอ๋อ
1: ใช่แต่
2: เพลงดอเด็ก
1: เพลงแรกเป็นรอเรือ
2: ใช่
1: แต่พี่อ่ะเนี่ยตอนที่พี่เล่นน่ะเป็นดอเด็ก
2: ใช่ครับ
1: ใช่จดอยู่นะคะให้รู้ไงให้รู้ว่าหนูจดจริงๆนะนะคะแล้ววันนี้ได้เป็น2ฉลากที่จะใส่ลงไปโอเควันนี้นะคะเมื่อวานนี้เขาดอเด็กไปแล้วเด๋อเดียงดังเนาะแล้วเขาก็จบที่จอจานวันนี้ผลงานเพลงที่แนะนำคือ
2: ใจสารภาพครับ
1: ใจสารภาพจ้าพี่
2: เมื่อมีน้องเมย์คนเดียวอะไรเงี้ย
1: น้องเมย์นี่หมายถึงเมย์หลังไมค์หรือเมย์หน้าไม
2: ค์อ๋อเมย์ที่รักไม่ใช่เมย์ที่ชานะครับอ๋อ
1: แล้วเมย์สุกะล่ะ
2: อ๋ออันนั้นด้วยครับ
1: โอ้ยเดี๋ยวน้องเมย์สุกะเขาน้อยใจเขาไม่รับสายนะ
2: อ๋อไม่เป็นไรครับ
1: แล้วจะส่งต่ออักษรอะไรดีล่ะคะใจสารภาพอ่ะ
2: เอาอะไรดีอ่ะ
1: แค่เพียงสมมติว่าหยุดคบกันใช่ปะใจฉันก็สั่นเหมือนคนเป็นไข่ขอไข่ดิใช่ไหมขอไข
2: ่ขอไข่ก็ได้
1: หรือขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพกดโทรศัพท์รับช้าก็ยังน้อยใจอ้าวจอจานอีกอ่ะอยู่ใกล้จนชินไม่อยากได้เย็นคำว่าห่างไกลหรือกอไก่ดีอ่ะให้เลือก
2: กอไก่ก็ได้ครับเพลงเยอะดี
1: โอเคกอไก่นะเพราะฉะนั้นสายที่2ของวันนี้จะต้องเป็นกอไก
2: ่
1: ครับโอเคเดี๋ยวเราไปจดก่อนนะจบไม่ทันแล้วเนี่ยโอ้ยของเล่นกิจกรรมเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็มีเนี่ยเห็นไหมคนเขาแนะนำมีเพลงจันจดหมายจากแนวหน้าจือบอจักรยานคนจนจับใจจีบได้แฟนตายแล้วนะก็จดฉลากให้เรียบร้อยนะคะ1ครั้งสามารถเล่นได้อีกเล่นได้เรื่อยๆนะเพื่อจะสะสมฉลากให้เยอะที่สุดแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนนะคะวันที่30มิถุนาจะมาจับฉลากกันว่าใครจะได้ของรางวัลไป
2: ครับ
1: เนาะนะคะ
2: และจะรอครับจับใจครูเมย์ครับ
1: สุพรรณเป็นยังไงบ้างวันนี้ฝนตกไหมคะ
2: ไม่ตกครับตกแต่เมื่อวาน
1: โอ้แต่วันนี้กรุงเทพและปทุมธานีนี่คือตกยับยับเลยนะ
2: คร
1: ับ สบายนอนฟังเสียงฝนสบายสุพรรณก็ร้อนนะสิ
2: ไม่ร้อนนะครับวันนี้แดดไม่เท่าไหร
1: ่แดดไม่เท่าไหร่
2: แต่ไม่มีฝน
1: ได้ไม่มีฝนนะโอเคนะคะร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้วครั้งหน้าจะเล่นอีกไหมเนี่ย
2: เล่นครับเล่นไปเรื่อยๆ
1: 2ฉลากแล้วนะ
2: เป็นกว่าน้องเมย์จะบอกหยุดได้แล้ว
1: หยุดได้คือวันที่30เอ้ยบางคนอาจจะ30ฉลากเลยก็ได้ที่อยู่ในโหลเราก็ไม่รู้เล่นทุกวันไงเผื่อก็ยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากหนูก็ไม่รู้หนูก็ลุ้นแทนเหมือนกันนะเนี่ยนี่2วันนี้ไม่คิดว่าคนจะเล่นเยอะขนาดนี้นะคะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันแล้วกันเนาะโอเค
2: พอคนเข้าใจก็จะเล่นเยอะไปเรื่อยๆครับ
1: ตอนนี้คนอาจจะยังไม่ค่อยเล่นเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่า เข้าใจก่อนเล่นก่อนมีสิทธิ์ก่อนโอเคค่ะคุณพี่ค่ะติดตามมายาวนานเนาะ
2: ครับนานแล้วครับ
1: นานแล้วครับแล้วจะติดตามตลอดไปด้วยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: อันนี้ใจสารภาพมีหลายเวอร์ชั่นมากเลยมีปาวลีมีต่ายมีนันทิดาแล้วก็ก๊อตจักรพันธ์เอาเวอร์ชันใครดีครับ
2: ของก๊อตก็ได้ครับ
1: พี่ก๊อตเนาะโอเคได้เลยเดี๋ยวน้องไม่จัดให้นะจ๊ะ
2: ครับ
1: ขอบคุณ
2: น้องเมย์เลยแล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่ฟังเทปนี้เลยครับแล้วก็ให้น้องเมย์หลังไมค์ด้วย
1: ได้เลยครับขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ
2: เช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะจัดให้จอจานนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากสายนี้เป็นต้นไปจะต้องขอเพลงเป็นตัวกอไก่ตอนนี้ยังไม่มีนะในลิสต์ยังไม่มีกอไก่นะเพราะฉะนั้นถือว่ายังไม่ได้เริ่มเล่นนะเตรียมตัวระวังไป

0: จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับผลงานเพลงใจสารภาพนะคะในช่องสายชิวฮิวใจก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะโอ้ยเอ็นดูรบกวนเอ็นดูสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะที่เซเว่นก็มีนะ อ่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะสุขภาพเราก็ต้องดูแลทั้งกายและใจนะคะการที่เวลาเราจะเดินลุกนั่งจะเดินจะไปขึ้นบันดงบันไดเราก็ต้องมีความมั่นใจทุกย่างก้าวใช่ไหมล่ะดังนั้นนะคะให้ Heal Life ดูแลคุณค่ะเพราะเขานะคะออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะคะช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งค่ะตัวผ้านะคะเขาถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีแบบดีเยี่ยมเลยนะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะคะสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นในการดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษสุดคุ้มเลยซื้อ Heal Life นะคะอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะจ๊ะโอ้โหจุกๆเลยนะสามารถแบบว่าซื้อมาแล้วซักใส่สลับกันได้นะคะราคานี้พิเศษมากๆ990บาทเท่านั้นและยังไม่พอค่ะรับฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะคะใครที่สนใจสินค้าโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะช่วงแรกๆทำกิจกรรมอะไรแบบนี้นะน้องเมย์ก็อาจจะแบบว่าย้ำกติกากันบ่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ฟังหลายๆคนที่ไม่ได้ทันฟังอ่ะหรือว่าเนี่ยช่วงนี้วันหยุดใช่ไหมเขาอาจจะไม่รู้ว่าเราเล่นอะไรกันอยู่เรามีการเล่นกิจกรรมนะจ๊ะเริ่มมาตั้งแต่พฤษภา31นั่นแหละ31ปะพฤษภาเนาะก็คือสิ้นเดือนของพฤษภาเรามีกิจกรรมเล่นกันเนาะโดยการต่อเพลงนะคะโดยใช้ตัวอักษรอ่ะอย่างวันแรกเนี่ยเราเป็นรอเรือนะก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้นะคะก็อ่ะได้อักษรรอเรือกันไปพี่ๆเขาก็จะเล่นกิจกรรมโดยการโทรมาขอเพลงที่ขึ้นต้นด้วยรอเรือหรือถ้าใครคิดชื่อเพลงไม่ออกแต่ดันร้องได้ก็มาร้องแทนก็ได้เหมือนกันให้ผลงานเพลงเป็นแบบขึ้นต้นรอเรือก็บอกน้องหลังไมค์ด้วยนะว่าเพราะอะไรมันถึงเป็นรอเรือได้อะไรเงี้ยคราวนี้พอเขาเล่นรอเรือเสร็จเขาก็ร้องมามันก็จบที่ดอเด็กดอเด็กก็มีพี่ก็ต้องมาแบบขอเพลงที่มีดอเด็กกันซึ่งล่าสุดอักษรล่าสุดนะคะคือกอไก่ดังนั้นนะคะน้องเมย์จะนับเฉพาะนับคะแนนเฉพาะคนที่โทรมานะเพราะว่ามันมีหลักฐานแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะคะก็จะมีพี่ๆเนี่ยที่เล่นกอไก่ทั้งหมดนะคะน้องเมย์ก็จะจดชื่อเอาไว้แล้วก็ทำฉลากให้นะคะแล้วก็ม้วนแล้วเดี๋ยววันที่30เนี่ยเรามาจับพร้อมๆกันอย่างพี่วิชุดาสุโขทัยนะคะเมื่อกี้นี้สายแรกเนี่ยมันเป็นจอจานใช่ไหมอ่ะพี่วิชุดาเขาก็เล่นมาแล้วเพลงจันอย่างเงี้ยน้องเมย์ก็จะเก็บฉลากไว้ละ1ฉลากใช่ไหมพอสายที่2เมื่อกี้เป็นกอไก่พี่วิชุดาก็เล่นอีกเนี่ยกินอะไรถึงสวยนะคะสายกินอะไรถึงสวยอ่ะก็จะเก็บเป็น2ฉลากต่อวันได้เพราะฉะนั้นพี่เขาเล่น2รอบนะคะก็ได้เหมือนกันไม่เป็นไรก็เดี๋ยวจะทำฉลากนะคะสะสมไว้ทุกครั้งที่โทรมานั่นแหละเราก็จะเก็บเอาไว้เก็บยอดเอาไว้นะคะแต่ว่าในช่วงสายแต่ละสายน้องเมย์จะบอกอย่างนี้นะว่าช่วงสายแรกอ่ะจะได้ตัวอักษรอะไรนะคะมีช่วงของการโทรมาแล้วก็พอเข้าสายที่2เนี่ยจะมีช่วงเวลาในการโทรค่อนข้างยาวหน่อยตอนนี้เป็นกอไก่นับเฉพาะคนที่โทรศัพท์เข้ามานะคะนะอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์นะจ๊ะ
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดย สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: ในช่วงมหานครไลฟ์ก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปกับผลงานเพลงนี้ค่ะสาวนุ้ยไม่ลืมจากอันดาค่ะ

0: ศร้าหน่อยไม่ลืมจับปืนมาเติมเงินไว้นะ
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยเบทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
1: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยเบทิชา
1: โอ้คุณผู้ฟังหนูว่าจะไม่แซวแล้วขอแซวสักนิดนึงเพราะบอกว่ากอไก่โอ้โหขอมาตะไก่จ๋าแหมคิเอทหน่อยสิคิเอทหน่อยแหมมีตั้งหลายเพลงพิบพิบสายันคงสะดุ้งอ่ะตอนเนี้ยไอ้ทำไมคุณผู้ฟังถึงนึกถึงตลอดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะกอไก่กอไก่นะคะยังขอได้อยู่ยังขอได้อยู่นะคะส่วนใครที่เล่นกอไก่ไปแล้วก็ให้คนอื่นเล่นด้วยนะเล่นแค่คนละ1ครั้งพอในกอไก่นะคะแล้วเดี๋ยวถ้าวันพรุ่งนี้กอไก่อีกก็ค่อยว่ากันนะแต่ว่าวันนี้แบ่งให้เพื่อนด้วยเดี๋ยวเพื่อนโทรไม่ติดนะคะไก่จ๋าเพียบเลยโอ้นี่มาทั้งเล้าแล้วนะอ่ะได้เวลากอดกันแล้วมีคนบอกว่ากอดครูเมย์ดีกว่ามากางแขนออกกอดกันแน่นๆนะคะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบบ่าตัวเองเบาๆแล้วก็บอกตัวเองว่าฉันภูมิใจในตัวเธอนะเธอเก่งมากๆเลยนะคะชื่นชมตัวเองด้วยนะอย่ามัวแต่รอคำชื่นชมจากคนอื่นอย่ามัวแต่รอว่าเขาจะรักเราไหมนะรักตัวเองมากๆรักตัวเองเยอะๆนะคะและสาระดีๆของน้องเมย์ในวันนี้นะคะน้องเมย์ก็อยากจะมาเตือนเรื่องของมิจฉาชีพในเขาเรียกว่าไม่ใช่แค่สแกมเมอร์นะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเริ่มทะลุจอออกมาข้างนอกแล้วจะมาในรูปแบบของผู้สูงอายุเฮ้อเพราะว่าคนไทยเป็นคนขี้สงสารคนไทยเป็นคนชอบช่วยเหลือคนไทยเป็นคนที่บางครั้งบางคราวช่วยเหลือโดยที่อาจจะลืมคิดไปนิดนึงว่ามันอันตรายนะคะอันนี้เป็นเคสสตัดดี้นะจ๊ะที่อยากจะนำเสนอมากๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่เวลาเราไปกดเงินเรื่องเงินทองอันตรายนะเรากำลังต่อแถวกดเงินอยู่แล้วคุณยายหรือคุณตาคนข้างหน้าหรือคุณป้าอะไรก็ไม่รู้แหละเออนะกดโอ้ยช้ามากกดเหมือนจะเอ๊ะเดี๋ยวได้เดี๋ยวเอ๊ะไม่ได้มันติดมันขัดมันโอ๊ยมันกระจกกระแจ๊กแล้วก็หันมาหาเราแล้วก็บอกว่าอีหนูเอ้ยช่วยยายช่วยป้าหน่อยได้ไหมลูกเนี่ยป้าเนี่ยกดตังค์ไม่เป็นเนี่ยมันมีรหัสตรงนี้นะมันจะต้องทำยังไงอ่ะลูกบอกป้าหน่อยได้ไหมอันนี้นะคะแนะนำเลยว่าอย่าลืมนะว่าทุกครั้งที่เรากดเงินเนี่ยตรงตู้มันจะมีกล้องวงจรปิดอยู่ถูกไหมไอ้กล้องตัวนี้นั่นแหละมันจะจับภาพเวลาที่ถ้าเราไปกดเงินแทนคุณป้าเขาและเลขบัญชีนี้ตอนนี้กดเวลานี้อ่ะกลายเป็นเรากดปรากฏว่าไอ้เลขบัญชีที่เราไปช่วยเขากดน่ะมันดันเป็นบัญชีที่ทำผิดกฎหมายมาเช่นไปเป็นบัญชีม้านะคะเช่นไปเป็นบัญชีที่แบบรับซื้อของอะไรก็ตามที่มันไม่ถูกกฎหมาย

ไปไล่มาอ้าวคนนี้นี่นาที่เป็นคนกดเป็นหน้าเราเต็มๆสุดท้ายเป็นไงคะโดนพ่วงไปด้วยดังนั้นระมัดระวังนะสิ่งที่ควรจะทำมากๆเลยในกรณีที่มีผู้สูงอายุกดเงินไม่เป็นแล้วขอให้เราช่วยนะคะบอกเขาค่ะอย่าปฏิเสธการช่วยเหลือคนไทยด้วยกันเราก็ยังจะต้องมีน้ำใจอยู่เนาะก็จะบอกคุณป้าเขาไปเลยว่าป้าคะเดี๋ยวเอางี้นะเดี๋ยวป้ายืนรอตรงนี้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวหนูเนี่ยไปตามเจ้าหน้าที่มานะคะแป๊บหนึ่งนะคะอะไรเงี้ยหรือแบบว่าให้รปภ.มาเป็นพยานอะไรก็ได้เจ้าหน้าที่ใครก็ได้มาเป็นพยานที่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในห้างก็ได้หรือว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่แถวๆตู้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วถ้าสมมุติว่า ไม่มีหรืออะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องแบบว่าอาจจะต้องไม่ช่วยพูดตรงๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ากล้องมันจับภาพเราไปแล้วบัญชีที่ให้กดเงินหรือป้าบอกว่าโอ๊ยป้ากดเงินมันแล้วเงินป้าไม่มีแล้วเขามาแจ้งความจับเรา หาว่าเราเป็นคนแบบว่าเอาเงินไปหรืออะไรก็ตามไม่รู้แหละนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะป้าเขาอาจจะแบบเนียนๆแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เราเรียกเจ้าหน้าที่ปรากฏว่ากลับมาป้าหายไปแล้วก็จงสันนิษฐานไว้เลยว่าใช่แหละ ใช่แล้วแหละนะเพราะฉะนั้นนะคะอะไรแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ก็ต้องระมัดระวังด้วยสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้มันก็มีเรื่องเครียดเยอะแยะมากมายนะคะเราก็จะต้องมีความระวังแต่ไม่ถึงกับระแวงแต่ว่าใช้ชีวิตก็อาจจะไม่ต้องถึงขั้นแบบไร้ซึ่งน้ำใจไปเลยสักทีเดียวแต่เราก็ต้องมีวิธีในการป้องกันตัวเองด้วยเหมือนกันเรายังช่วยอยู่นะแต่แค่ไปตามเจ้าหน้าที่มาช่วยกดแล้วเราเป็นพยานหรืออะไรก็ตามได้เหมือนกันนะคะอย่าไปกดเงินอะไรเรื่องเงินทองมันอันตรายเสมอจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะทุกๆคนที่จะใช้เงินหรืออะไรก็ตามเนี่ย ต้องระมัดระวังอย่างมากๆเลยโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะเรามีไทยช่วยไทย plus ใช่ไหมที่ทุกๆคนเนี่ยจะต้องเริ่มไปจับจ่ายใช้สอยและแต่สิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันก็มีหลากหลายคนที่ใช้เงินแบบผิดประเภทนั่นหมายความว่าลักษณะความผิดก็คือการรับแลกเงินจากโครงการโดยตรงสมมติว่ารัฐบาลโอนให้เท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจ่ายอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวเอาตังออกมานะทำฟอร์มเหมือนกับว่าซื้อของตรงนี้นะแต่ว่าคุณไม่ได้ของนะแล้วเดี๋ยวเราจะแลกเอาเงินสดไปอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าผิดกฎหมายนะคะทำแบบนี้ไม่ได้เราจะต้องซื้อของจริงๆแล้วก็เอาเงินของเรากับเงินของรัฐเนี่ยมาไปจับจ่ายใช้สอยอย่างที่เขาเป็นวัตถุประสงค์แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ทำตามวัตถุประสงค์นี้น่ะหมายความว่าเรารับรู้กันทั้งสองฝ่ายทั้งคนขายและคนซื้อดังนั้นนะคะมันมีระบบตรวจสอบแล้วช่วงนี้ AI เก่งมากบอกเลยนะคะใครที่กระทำความผิดนี้นะคะยังไงเนี่ยมันก็มีร่องรอยหลักฐานการกระทำผิดอยู่แล้วเพราะว่าที่ผ่านมาแม้กระทั่งโครงการคนละครึ่งก็มีคนโกงแบบนี้แหละแบบว่าเอาตังมาสิเดี๋ยวฉันเอาเงินสดให้อะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยนะมีโทษจำคุก3ปีนะคะปรับ 60,000 บาทคุ้มไหมเนี่ยคุ้มไหมเนี่ยกับเงิน 4,000 ไม่คุ้มหรอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูดีๆจะทำอะไรก็ตามนะคะบริสุทธิ์เนี่ยเขาบอกว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานมันเรื่องจริงมากๆนะคะฝากเอาไว้ด้วยแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังของหนูไม่ทำอะไรแบบนี้หรอกเนาะเพราะว่าคุณผู้ฟังของหนูน่ารัก อ่ะย้ำอีกครั้งนะจ๊ะการขอเพลงตอนนี้สำหรับคนที่ร่วมกิจกรรมนะคะเป็นอักษรกอไก่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บรายชื่อไปจับฉลากกันในวันที่30มิถุนายนนะคะเดี๋ยวถ้าคนเล่นเยอะยังไงเดี๋ยวน้องเมียมีของรางวัลพิเศษของรางวัลปลอบใจให้ด้วยละกันเนาะเพื่อมันเยอะเกินไปแล้วมันไม่ทั่วถึงอ่ะแต่อันนี้อยากแจกจริงๆนะคะอ่ะเพื่อชีวิตให้ติดหัวใจวันนี้นะคะเป็นผลงานเพลงคนล่าฝันเดี๋ยวมอบให้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งตอนนี้ยังเล่นกอไก่ได้อยู่นะคะ022481366ค่ะ022481366ช่วงหน้าพบกันค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเบทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
4: โอ้ยทุกบ้านต้องมีจริงแหละแล้วตอนนี้หนูก็ควรจะมีด้วย เริ่มเจ็บคอแล้วอ่ะกลับมาในชั่วโมงที่2นะคะอยู่กับน้องเมธิชาต่อเนื่องเลยจนถึงตี2นะตื่นมาก่อนตื่นมาคุยกันก่อนมาพร้อมกับหนึ่งสายหน้าใหม่ในชั่วโมงที่2สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ตื่นหรือยังคะ
5: ครับ
4: เมื่อกี้หลับไปเปล่า
5: ทำงานอยู่ครับ
4: อ๋อรอทำอะไรอยู่อ่ะดึกดื่นแล้วนะ
5: เป็นรปภ.ครับ
4: อ๋อแนะนำตัวเองหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
5: สมชายครับ
4: พี่สมชายจากที่ไหนส่งเข้าประกวดอ๋อพี่สมชายลามินทาเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะ
5: ครับ
4: สบายดีนะเป็นรปภ.แต่ไม่ได้หลับเนาะ
5: ครับไม่หลับครับ
4: พี่สมชายกระโดดตบเดี๋ยวนี้เลยเสียงดูง่วงมากเลยอ่ะเออตอนนี้ก็อยู่ที่ลามินทาเนาะฝนตกไหมคะ
5: ไม่ตกครับ
4: ไม่ตกแต่ว่าตกไปแล้วว
5: ันนี้ไม่เห็นตกเลยครับแต่ตกเกือบทุกวันนะครับ
4: แต่ว่าอากาศก็โอเคเย็น
5: ๆครับ
4: ใช่ไหมใช่ไหม
5: ไม่ร้อนครับ
4: แล้วอยู่กับใครอะคะเนี่ยตอนเนี้ย
5: อยู่มีสองคนแต่อยู่คนละจุด
4: แล้วพี่อยู่ตรงจุดไหน
5: มีในโรงเรียนรั้วรอบขอบชิดไม่เป็นไรครับ
4: โอเคเราก็ปลอดภัยดีส่วนเพื่อนก็ปลอดภัยดีปลอดภัยจากถนนหนทางคนข้างนอกเนาะ
5: อยู่ริมถนนเลยครับ
4: ใช่หรออยู่คนเดียวจริงหรอมองซ้ายมองขวาดีๆสิ มืดเปล่าหรือว่าเปิดไฟสว่างโล่ง
5: ไฟถนนไอ้นั่นแหละสว่างจ้าแล้ว
4: สว่างจริงเปล่า
5: ครับ
4: กลัวผีเปล่า
5: ไม่กลัวครับ
4: ไม่กลัวกุ๊กกูหน่อยหรอ จะเอาให้ได้ เออวันนี้เล่นกิจกรรมกับน้องเมย์ด้วยไหม
5: เป็นยังไงครับ
4: ก็ที่บอกว่าเป็นกอไก่นะกอไก
5: ่
4: เดี๋ยวกัดคอเลยเดี๋ยวปะโถเออมาผลงานเพลงกอไก่วันนี้ขอเสนอเป็นผลงานเพลงที่มีชื่อว่า
5: ไก่จ๋าของสายยันสัญญาครับ
4: มาทั้งคอกเลย
5: จะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ได้ผมว่าจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ได้แล้ว
4: ใช่เปลี่ยนไม่ได้แล้วโอ้ย
5: มันก็มีเพลงครับเป็นของคนอะไรเนี่ยรถช้าที่กรุงเทพไหม
4: ร้องไง
5: เปลี่ยนไม่ได้แล้วก็เลยเปลี่ยนไม่ได้
4: แล้วสุดท้ายที่กรุงเทพมันส่อเสือจะร้องไงอ่ะมันจะกอไก่ยังไงอ่ะ
5: อ๋อมันอ๋อต้องอยู่ตัวหน้าใช่ไหมครับ
4: อืมใช่ใช่ใช่ไก่จ๋าถูกแล้ว โอ้ยวันนี้ไหนไหนไหนน้องเมย์ขอดูซิว่ามีคนกอไก่มีเพลงอะไรบ้างมี ชอบอ่ะมีเพลงกรุงเทพมหานครด้วย โหอัศนีวสันต์นะที่บอกอะไรกรุงเทพมหานคร ดูจริงจังมากมีกุหลาบนอกวาเลนไทน์ของน้องเพชรคทาวุฒิเนาะมีเพลงอะไรอ่ะกระเป๋าแบนแฟนทิ้งมีเก็บตะวันมีกินอะไรถึงสวยเนี่ยเห็นไหมมีเยอะแยะแต่ว่าไก่จ๋านี่บานเลยนะแบบไก่จ๋าไก่จ๋าไก่จ๋าไก่จ๋าไก่จ๋า
5: จำง่าย
4: นะนี่โถอ่ะแล้วตัวอักษรถัดไปจะเป็นตัวอะไรดีล่ะไก่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครอ่ะมีคอควายแล้วเสียงมันคนร้องไห้อะไรอ่ะร้องยังไงอ่ะโอ้มีคนบอกว่า
5: ไก่คนเจ้าน้ำตาเปียกเหมือนอะไรอะไรลืมไปแล้ว
4: เราตัวอะไรดี
5: เอา
4: เมื่อกี้มันมีอะไรนะไก่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครเสียงเหมือนคนร้องไห้แต่ใครเจ้าชายเอ้ยชายเจ้าน้ำตาก็จะมีต่อเต่าอ่ะ ใช่ปะ
5: ต่อเต่า
4: ต่อเต่าเนาะวิยากเหมือนกันนะเนี่ยต่อเต่าอ่ะพรุ่งนี้นะคะต่อเต่านะคะทุกคนโอ้โหยากอยู่นะ
5: ม
4: ัน
5: จะมีเพลงอะไรเนี่ย
4: ไม่ได้ไม่ได้เราจะไปเฉลยไม่ได้ให้เขาคิดเราเป็นคนตั้งโจทย์เราเป็นคนตั้งโจทย์เออเฉพาะสายหน้าใหม่ที่ได้ตั้งโจทย์อืมแต่ถ้าคนที่เขาร่วมกิจกรรมก็ปกติก็ให้เขาเล่นไปเราก็ใส่ฉลากให้เขาส่วนสายหน้าใหม่ก็ได้ตั้งโจทย์ไปโอเคไหม
5: ครับครับ
4: ค่ะเดี๋ยวจดให้อันนี้เพิ่งเล่นวันนี้วันแรกปะคะใช่
5: คร
4: ับ
5: ครับแต่เมื่อก่อนผมเคยติดโชว์ติดมา2คนแล้ว
4: แต่ว่ามีกิจกรรมเนี่ยเมื่อวานก็ไม่ได้เล่นเนาะยังไม่มีชื่อเพิ่งมีวันนี
5: ้ครับ
4: อืมโอเคจดชื่อให้เรียบร้อยนะคะส่วนคนอื่นๆนะจ๊ะก็อย่าลืมทิ้งเบอร์โทรให้น้องเมย์ด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดจับฉลากได้ขึ้นมาก็ติดต่อกลับไม่ได้อีก
5: ให้คนรับไปแล้วครับ
4: คะ
5: ให้คนที่รับไปแล้วครับ
4: โอเคอ๋ออันนี้ทราบแล้วไม่ต้องบอกออกอากาศไม่ต้องบอกออกอากาศเดี๋ยวมีคนโทรไปกวนโอเคนะคะไก่จ๋ามีมอบให้ใครไหมคะ
5: ให้คนจัดรายการเหรอครับ
4: ได้เลยไก่จ๋าเหรอ
5: ครับผม
4: กระตากตัวต่อไปเป็นต่อเต่านะได้เลยแล้วพรุ่งนี้จะเล่นด้วยไหมเนี่ยต่อเต่าเนี่ย
5: ก็เดี๋ยว
4: ไปคิดมาก่อน
5: ว่าจะโทรติดหรือเปล่าก
4: ็เออไปไม่โทรไม่ติดก็ได้โทรไม่ติดก็ได้ฉลากเหมือนกัน
5: มันยากเหมือนกันนะต่อเต่าเนี่ยมันไม่ใช่ฉลาก
4: เออก็ไม่รู้อ่ะพี่เป็นคนตั้งเองอ่ะเพื่อนๆก็ไปคิดเอาเฮ้ยหนูว่าเยอะอยู่นึกออกแล้วแต่ว่าไม่เฉลยเอาไว้พรุ่งนี้ให้เขาไปเล่นกันเองโอเคขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
5: อะไรนะครับ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอยารา
5: และไอยาราร
4: สชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอะฮ่า
5: ไอยาราอะฮ่า
4: ขอแบบอะฮ่า
5: อะฮ่า
4: แล้วน้องเมย์พูดว่ามองแซ่มองแซ่แซ่มองตามด้วย
5: ตุ่มตุ่มมอง
4: โอเคได้เลยขอบคุณนะคะต่อให้ไม่ได้สายหน้าไมค์ก็ยังทำฉลากให้นะ
5: ครับผม
4: โอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะต่อเต่าอุ้ยยากอยู่แล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้สายแรกเป็นต่อเต่านะคะสายแรกนะก็เดี๋ยวพอเริ่มเปิดเพลงแรกของในวันพรุ่งนี้ก็ขอต่อเต่ามาได้เลยนะมีบางคนถามว่าต้องติดสายหน้าไม้ไหมไม่จำเป็นนะคะก็คือเนี่ยอย่างพี่ๆเนี่ยเขามากอไก่เพียบเลยเนี่ยน้องเมย์ก็จดชื่อไว้เรียบร้อยแล้วมีพี่วิชุดาสุโขทัยพี่ตุ้ยจากลาดกระบังพี่เปียกจันทบุรีพี่หนึ่งบึงกลุ่มพี่สมชายนะคะจากรามอินทราพี่สนธยาจากสุราษฎร์พี่เปียกจันทบุรีป้าใหญ่จากนครนะจ๊ะแล้วน้องไบสมุทรปราการด้วยเนี่ยเห็นไหมมีชื่อใครตกไหมไม่มีเนี่ยเฉพาะสายที่โทรมานะคะก็ถือว่ามาร่วมสนุกแล้วก็บอกน้องหลังไมค์หน่อยว่าขอร่วมเล่นเกมด้วยจ้าแต่ถ้าใครจำไม่ได้ว่าเอ๊ะอักษรอะไรนะคะจะบอกว่าให้นึกมาก่อนนึกมาดีๆก่อนไม่เอาแบบว่าฮัลโหลเอ้ยสายอะไรนึกไม่ออกเนี่ยมันไปกันสายเพื่อนเขาเดี๋ยวเพื่อนคนอื่นโทรไม่ติดโอเคไหมคิดมาก่อนว่าต่อเต่าคือเพลงอะไรตอนนี้คิดเลยก็ได้คิดเผื่อไว้วันพรุ่งนี้เลยก็ได้นะคะส่วนของรางวัลย้ำอีกครั้งนะคะว่าน้องเมย์เนี่ยจะจัดทำเป็นกระบอกน้ำให้อันนึงแต่อีกอันอย่างอื่นจะเป็นอะไรไม่บอกกระบอกน้ำอย่างเดียวก่อนก็เป็นกระบอกน้ำนะคะมีลายเซ็นของน้องเมย์แล้วก็มีโลโก้ของ FM 95นะคะแล้วก็อาจจะมีรูปหรืออาจจะมีชื่อของคนที่ได้รับรางวัลก็ได้เดี๋ยวขอไปดีไซน์ก่อนเดี๋ยวขอไปตกลงกันก่อนนะแต่ว่ายังไงเนี่ยทำให้อย่างแน่นอนนะอันนี้คือบอกตรงๆว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคลื่นนะมันเกี่ยวกับตัวหนูเองหนูอยากเล่นเองนะ เดี๋ยวงงว่าแบบเอ๊ะทำไมดีเจคนอื่นเขาไม่เล่นไม่เกี่ยวคืออันนี้เล่นเองอยากเล่นอยากแจกเท่านั้นเองเออถือว่าสนุกร่วมกันแบบว่าถือว่าคืนกำไรสู่คนฟังคุณผู้ชมบ้างนะคะ4ผลงานเพลงวันนี้มาแบบมาทั้งคอกบอกเลยตรงมาทั้งเล้านะคะไก่จ๋าจากสายยันสัญญานะคะตามมาด้วยน้องไก่จากแคทริยามารสีนะคะแล้วก็มีอีแก้วปิ้งไก่แล้วก็ไก่จากพี่โหน่งนะคะ4ผลงานเพลงในช่วงนี้ค่ะ

0: 4 5
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า

0: ชอบอ่ะผลงานเพลงนี้นะฝนเดือน6นะตอนแรกนี่ก็นึกถึงอะไรนะโจอี้ภูวศิษฐ์อยู่เหมือนกันนะโอ้ฮะโอ้ฮะโอ้อันนั้นสัญญาเดือน6พอมาฟังเอ๊พี่เฟรนชิพร้องเพลงนี่นะคะสุดท้ายพอเปิดฟังปั๊บอ๋อเลยผลงานเพลงนี้ทุกคนรู้จักกันดีเพราะว่าตอนเด็กๆนี่เราก็น่าจะต้องเคยมีจังหวะหนึ่งที่เขาแบบตื่นเด้อเด้อเดือเดือเดือเดือเดือเดือบใช่ไหมหนูเชื่อว่ามีหลายๆคนต้องมีอะไรแบบเนี้ยเล่นๆอยู่มั้งตั้งแต่สมัยเรายังเด็กๆอะเนาะนะผลงานเพลงนี้ฝนเดือน6นะคะก็นำมาโคเวอร์ใหม่นะคะในศิลปิน Friendshipนะคะต้นฉบับโดยคุณรุ่งเพชรแหลมสิงห์นะคะสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ไพบูลย์บุตรขันนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์จิรวัฒน์ป่านพุ่มนั่นเองใครที่อยากจะให้ผลงานเพลงนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งกลับมาให้เด็กรุ่นใหม่เขาได้ฟังกันอีกครั้งนี้ก็สามารถแนะนำขอกันเข้ามาได้ในช่วงของจ่อคิวฮิตนี้นะคะส่ง SMS มาขอกันได้เลยที่4689400นะคะช่องทางนะคะ4689400ก็คือ SMS เนี่ยก็จะพิมพ์ตรงข้อความนะจ๊ะพิมพ์ชื่อเพลงฝนเดือน6ตามด้วยชื่อ Friendship นี่นะคะก็บอกได้ว่าเป็นเวอร์ชั่นของใครนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: มาในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะสองผลงานเพลงวันนี้คนต้นทางจากเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ์เมื่อกี้กอไก่ใช่ไหมนึกถึงตะไก่จ๋ากันอะเมื่อกี้เห็นไหมมีทั้งแก้วปิ้งไก่มีไก่ไก่อะอีกสักหนึ่งเพลงแก้บนกอไก่เหมือนกันเห็นไหมโอ้ยเพลงมันเยอะอยู่นะนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นต่อเต่าช่วยกันคิดแล้วกันเนาะสายหน้าใหม่ในวันพรุ่งนี้ใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมนะคะลุ้นของรางวัลจากน้องเมย์จะพูดว่าถังคลื่นก็ไม่ได้ของรางวัลจากน้องเมย์นะคะต่อเต่านะคะในวันพรุ่งนี้นะคะตอนนี้ปิดก่อนเดี๋ยวน้องเมย์หลังใหม่จะตุยเย่ซะก่อนมีคนขอมาเพิ่มด้วยเป็นกระต่ายหมายจันทร์ไม่ทันแล้วนะตอนนี้เขาเป็นต่อเต่ากันแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อใน2ผลงานเพลงนี้คนต้นทางและแก้บนค่ะ

ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเบทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: โดยเมทิชา
1: จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตราคายางกันในช่วงท้ายๆนะจ๊ะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่

0: 8.70 บาทขี้ยางก้อนถ้วย70.50 บาทน้ำยาง82.50 บาทค่ะมีคนบอกว่าขอเพลงกล้ำกลืนของทำไมมันกล้ำกลืนอะไรขนาดนั้นน้องแวนบอกว่าคิดถึงพี่เมย์มากๆไม่ได้เจ้าชู้แต่นักคุณหน่อยเยอะนะคะมีพี่เดือนขอเพลงเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เสื่อด้วยนะมีอ๋อล่าสุดมีวันเกิดน้องท็อปพสุพัฒน์ด้วยใช่ไหมเบิร์ธเดย์นะจ๊ะแล้วก็มีบอกว่ากุหลาบนอกวันวาเลนไทน์กุหลาบนอกวาเลนไทน์นะคะจากเพชรคทาวุฒินะคะมีแนะนำเข้ามาด้วยนะจ๊ะแล้วก็ SMS ทุกๆข้อความที่ส่งมานะคะรวมถึงทุกๆเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาด้วยในวันนี้นะคะมีพี่หนุ่มหนองแต้จากสุพรรณนะคะพี่มานะนครศรีพี่ต้นจากจังหวัดเลยพี่ต้นเคหะรามพี่วันวิสาจากสุโขทัยนะคะพี่สุเทียบจากแพร่พี่วิชุดาจากสุโขทัยแล้วก็มีอ๋อมีพี่เหน่งบึงกลุ่มพี่ตุ้ยจากลาดกระบังนะคะพี่สมพรสิงห์บุรีพี่อ้อมสุราษฎร์น้องไบสมุทรปราการพี่จวงจากอุดรพี่วิชุดาโทรมารอบที่2มาเล่นกิจกรรมนะคะแล้วก็มีอย่าเลื่อนสิหาไม่เจอถึงไหนแล้วพี่เปียกพี่เหน่งบึงกลุ่มพี่หนุ่มเพชรบูรณ์พี่สนธยาสุราษฎร์พี่เปียกจันทบุรีป้ายใหญ่นครศรีน้องไบสมุทรปราการเล่นรอบ2นะพี่ต้นเคหะรามพี่วาชลบุรีมีพี่ต้อยจากนครศรีพี่สุดยอดนะคะจากจังหวัดเลยพี่ทองแหลมจากตรังน้องแวนนครศรีแล้วก็พี่รักจากบึงกาฬด้วยพี่รักเล่นทันไหมนะพี่รักเล่นพรุ่งนี้นะต่อเต่านะวันนี้เล่นไม่ทันแล้วก็ไก่นะกระต่ายหมายจันโอ้เอ็นดูมากมากเลยนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาด้วยนะเดี๋ยวน้องเมย์จดชื่อไล่จดชื่อให้ก่อนนะคะก่อนกลับบ้านนะแล้วก็มีหลายๆท่านที่ยังคงอยู่กับน้องเมย์ในค่ำคืนนี้นะคะยังมีพี่กฤชมนพี่นักรบนะคะพี่พิทวัฒน์บอกว่าขอส่งครูเมย์กลับบ้านอย่างปลอดภัยขับรถดีๆนะคะมีพี่สมบูรณ์ตายบอกว่าขอให้โชคดีมีความสุขน้องยูนิคนะอุ้ยนอนดึกอีกแล้วนะลูกสาวพี่สมบูรณ์ตายบอกว่าส่งสติกเกอร์มาบ่อยๆนะแล้วก็มีคนบอกว่าถ้าได้ผู้สาวคอสเพย์หนูซิลัมแก้บนถวายแฮ่น้องแวนแล้วก็น้องไบบอกว่าถ้าได้ผู้สาวดีๆจะลำวงเลยเหรอลำวงเลยเหรอไม่ลำแก้บนมาลำวงนี่ต้องใส่กระโปรงว่าแบมแบมด้วยปะสวัสดีพี่จรันด้วยนะคะแล้วก็มีพี่กฤชมนนะรวมถึงพี่พิสิทธิ์ศักดิ์บอกอะไรขอแสดงความยินดีด้วยนะครับจะไม่มีคนก่อกวนแล้วฮะไม่รู้เรื่องสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะคะพี่ธนงศักดิ์นะทักทายด้วยนะคะ บางข้อความหนูก็งงเนาะไม่รู้เขาคุยอะไรกันก่อนหน้านี้นะคะสวัสดีพี่บอยด้วยบอกว่าขับรถกลับบ้านดีๆนะขอบคุณค่ะมีคนบอกว่าฝันดีค่ะน้องเมย์พี่สุธีราสวัสดีจ้านะจ๊ะมีพี่คันชิดยังอยู่นะคะอ่ะอยู่ในช่วงท้ายๆกับน้องเมธิชานะคะฝากผลงานเพลงเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานพรุ่งนี้จะเป็นอักษรตอเต่าย้ำนะคะตอเต่าน้องเมก็เลยลองเล่นๆดูเป็นช่วงเพื่อนเพลงหวานแทนแล้วกันเนาะเป็นเพลงตายทั้งเป็นนะคะจากพิจแจ้ดนุพลนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้จะต้องขอเป็นเพลงลูกทุ่งเด้อนะลูกทุ่งนะโทรมาได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นผลงานเพลงแรกนะคะตอเต่าก็เดี๋ยวจะจดให้เหมือนกันนะสำหรับวันนี้ค่ะเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปมีคนบอกว่าขออนุญาตอะไรไปสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรฮะเรื่องอะไรนะดีค่ะก็สร้างเนื้อสร้างตัวคือสิ่งที่ดีก็ขอให้ประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจแล้วกันเนาะมีพี่ไพวันบอกว่าปากคาดบึงการรับฟังครับผมนี่นะคะกู๊ดมอร์นิ่งกู๊ดมอร์นิ่งซะแล้ว ต้มใบชะม่วงครับฝันดีครับอ้าวตื่นมาปั๊บหลับเลยเหรอโอ้โถนะตายทั้งเป็นนะคะในช่วงนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วจ้าแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
1: สนับสนุนโดย โห

0: ชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
1: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วันอังคารเข้าวันพุธนะฮะตอนนี้เวลาตี2 15นาทีแล้วสวัสดีครับสวัสดีใกล้จะเช้าแล้วเนาะเจอกันแบบนี้เป็นปีแล้วนะครับทักทายกันหน่อยครับทาง SMS ครับ4689400สวัสดีไอ้กวางยูโกฮาม่านะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่สังทองสีใสนะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปทาง Facebook Live LTM FM 95ด้วยนะครับทาง Facebook สวัสดีพี่คิวเองพี่สุฮอคเกนบูมพี่กฎชมนสวัสดีครับพี่จรัสพี่หนิงวิภาดาพี่แดงใจดีนะฮะมาแล้วสวัสดีน้องโอมนะครับใครอีกพี่ประจบครับพี่ขาวดอนบอกว่าชอบฟังเพลงนี้มากๆเลยเศร้ามากๆใช่ไหมครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องนุชนะครับแล้วก็น้องลิซ่าครับพี่บรวรรณพี่ศักชัยพี่แมวเซาชอบหลับนะครับมาแล้วจากสุราษฎร์ธานีนาเดิมฝนตกอีกแล้วครับนี่แล้วก็พี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวแล้วนะครับในชั่วโมงแรกเหมือนเดิมพี่รัชนีพี่สุมัฒนานะครับสวัสดีครับผมแล้วก็ทักทายไปถึงพี่สุนีนะครับพี่ยักษ์อํานวยศิลป์พี่เกียรติยศใช่ไหมครับใครอีกดูสิพี่จรัสครับพี่นักรบเพื่อประชาชนมาแล้วนะกำลังส่งข้อความรัวสติกเกอร์มาให้เลยนะครับ3เพลงแนะนำกันหน่อยไม่ว่าจะเป็นนอนฟังเครื่องไฟนะฮะของแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์นะครับแล้วก็น้ำตาทองคำจากพี่ฝนธนสุนทรนางลอยนางลืมจากคุณอาสันติดวงสว่างนะครับ3เพลงจบไปตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อฮะในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์นะตอนนี้กลายเป็นน้องเมย์แล้วนะครับเปลี่ยนเดือนใหม่น้องกวางไปอยู่ช่วงเช้าแล้วตอนนี้นะฮะอ่ะก็โทรศัพท์มาหาน้องเมย์ได้ครับ022481366ครับเดี๋ยวเราจะมารับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิลฮิวใจอย่าลืมโทรศัพท์กันเข้ามานะฮะจะได้มาพูดคุยกันมาขอเพลงกันหน้าใหม่นะครับมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยฮะสบู่ลามาโซนมิลซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: คุณมากมากครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณนะครับ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจขอขอบคุณครับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนี่ชอบมากนะครับอันนี้อร่อยจริงๆตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายพร้อมแล้วใช่ไหมครับฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะน้องเพชร
4: สวัสดีครับพี่วันวิสาสุโขทัย
5: คิดถึงอยู่พอดีเลย
4: คิดถึงเหมือนกันพี่เป็นยังไงบ้างช่วงนี้แถวนู้น
5: แถวนี้ก็อากาศยังร้อนตอนกลางคืนร้อนอยู่ค่ะ
4: มีฝนตกหนักไหมครับพี
5: ่ฝนตกกลางคืนไม่ตกคืนนี้ตกมาหลายคืนละ
4: ตกกลางคืนก็ยัง
5: คืนนี้ไม่ตก
4: ก็ยังดีนะ
5: ตกตอนกลางคืนประมาณตีหนึ่งตีสองช่วงน้องเพชรมานี่แหละ
4: อ๋อก็ยังดีที่แบบคนยังอยู่บ้านกันหมดแล้วเน
5: า
4: ะ
5: ได้ครับผมตกกลางคืนก็อากาศก็เย็นหน่อยแต่คืนนี้ไม่ตกก็ร้อนมากเลย
4: เข้าใจนะครับแล้ววันนี้พี่วันอยากฟังเพลงอะไรครับ
5: ฝากใจไว้ที่เดือนของสายันค่ะ
4: ได้เลยครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
5: มอบให้กับหนุ่มหนองแต้นกสุพรรณแล้วก็พี่น้อยสุโขทัย
4: ครับ
5: แล้วก็พิเศษให้น้องเพชรแล้วก็น้องเมย์หลังไมค์ด้วยนะคะแล้วก็ดีเจน้องเมย์ไปเมื่อกี้ละมั้ง
4: ไปแล้ว
5: จ้าน้อยดีเจน้องเมย์คนสวยด้วยนะคะ
4: ได้เลยครับผมพี่วันขอบพระคุณมากๆครับพี่
5: ค่ะทุกเสียงทุกสายเลยค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: ขอบค
4: ุ
5: ณน้องเพชรด้วยนะคะ
4: ขอบคุณมากครับพี่วันครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ครับผมนะครับพี่วันวิสาจากสุโขทัยนะฮะขอเพลงฝากใจไว้ที่เดือนจากลุงเป้าสายันสัญญานะครับไปฟังเพลงนี้กันเลยครับ

ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ลับมาถึงท้ายชั่วโมงนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้แม่สายนะฮะจากวงคาราบาวก่อนหน้านั้นครับทั้ง3เพลงยังรักกันเลยไหมนี่จากน้องสายนะครับน้องสายอาสยามเนาะแล้วก็หลอกกันไซจากพี่อันดานะครับไม่มีประโยชน์จากพี่บาวีจบไปทั้ง4เพลงมาทักทายกันหน่อยสวัสดีพี่สุคนกับเชิงครับพี่สว่างพี่ไตรัตน์สวัสดีน้องปามี่มาแล้วพี่บางปลาพี่จิรวรรณพี่รถถังซิ่งบางกะปินะครับขอเพลงสาวน้อยกลับบ้านพี่คิวเองพี่สุนีพี่ยอนสวรรค์นะครับพี่ประหยัดนะครับสวัสดีครับแล้วก็ทักทายไปถึงทุกท่านด้วยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ทาง Facebook LTM FM 95เอาละครับผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับเหมือนที่ผมได้พูดทุกวันนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์พยุงเข่าใครที่ตอนนี้มีปัญหาออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังให้มากขึ้นนะครับขึ้นความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Q-Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนะครับก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อจะเป็นช่วงของพาเรทเพลงฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับหาน้องเมย์ตอนนี้น้องเมย์รอรับสายอยู่หลังไมค์เบอร์เดิมครับ022481366ครับสวัสดีไปถึงพี่วันวิสาด้วยนะครับนี่พี่สุคนกับเชิงนะฮะมาทักทายเหมือนเดิมครับพี่สว่างนะฮะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับตามคำขอเอาเพลงนี้ดีกว่าสาวน้อยกลับบ้านครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: นี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ี่ภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
3: ราบสวัสดีในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงตอนนี้เวลาตี 3:07 นาทีแล้วนะครับเข้าสู่ช่วงของพาเรทเพลงฮิตสามารถทักทายกันมาได้นะครับทางหลังไมค์ก็เบอร์เดิม02-248-1366ครับน้องเมย์นะฮะน้องเมย์รอรับสายอยู่ส่วนทาง Facebook Live LTM FM 95สวัสดีไปถึงคุณชายบอยคนเดิมพี่สุคนกับเชิงพี่เกษมพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2นะครับพี่สาวขามพี่อุเซนใช่ไหมครับอุเซนเนาะแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาแล้วกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันเลยหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมรายงานตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับ
4: ชื่อสุดยอดครับ
3: ชื่ออะไรนะครับ
4: สุดยอดครับ
3: ชื่อสุดยอด
4: ครับผม
3: จากจังหวัดไหนครับ
4: จังหวัดเลยครับ
3: จังหวัดเลยโอ้งั้นผมก็ต้องขออนุญาตเรียกว่าคุณสุดยอดเลยแล้วกันนะ
4: นะครับผมได้ครับ
3: คุณสุดยอดเลยโอ้ชื่อเท่มากเลยนะฮะ
4: ก็ฟังรายการของผมคิดตาแล้วนะแต่ไม่ได้จะขอครับ
3: อ๋อฟังแบบรับฟังอย่างเดียวเนาะยังไม่เคยได้โทรศัพท์เข้ามาใช่ไหมฮะ
4: ครั้งแรกครับผม
3: ครั้งแรกเลย
4: ครั้งแรกโทรมาครับ
3: ก็ต้องบอกว่าสุดยอดเลยจริงๆนะฮะวันนี้แหมนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วรับฟังชัดเจนไหมที่เลย
4: ชัดเจนมากครับผม
3: ชัดเจนมากนะฮะแล้วฝนตกไหมครับพี่นุ่นตอนนี้
4: วันนี้ตกตอนหัวค่ำครับผม
3: ตกตอนหัวค่ำนะครับอยากฟังเพลงอะไรครับ
4: เอาเพลงศิริยาไอ้เพลงละลั่วเข้าหลอกครับผม
3: นาศินทรานิยากรเนาะ
4: ที่แรกว่าจะขอเพลงนั้นของพี่พึ่งกันแล้วขออันไอ้น้องมีบอกเปิดได้แล้วนี้
3: อ๋อใช่ครับใช่เพลงแม่พึ่งอ่ะผมจะเปิดต้นชั่วโมง
4: ก็ชอบเพลงแก้วรอแก้วรอพี่นะชอบนะ
3: อ๋อชอบแก้วรอพี่ใช่ไหม
4: ชอบมาก
3: อ๋อได้กันเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมเปิดให้นะครับผม
4: ก็เลยเด็ดเพลงเอาเพลงนี
3: ้ได้ครับ
4: เพลงลูกเขาหลอก
3: นี่ได้แต่ว่าตอนนี้เอาเป็นเพลงของนาชาไปก่อนนะ
4: ครับ
3: นะครับจำสโลแกนได้ไหมครับ
4: ไม่ได้เลยครับผม
3: จำไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพูดตามเพจนะ
4: ครับผม
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
4: ตอบโจทย
3: ์
4: ท
3: ุ
4: กไลฟ์สไตล์ใช่ไหมคร
3: ับ ใช่ครับน้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้ไอรา
4: และไอรา
3: อาห่ารสชาติดี
4: รสชาติดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: ไอราอาห่า
4: ไอ
3: เยลาใช่ครับอันนี้เป็นสโลแกนของเขาคุณสุดยอดแบบพูดได้สุดยอดมากเลยวันเนี้ย
4: ไม่หรอก
3: ก็
4: ต้องให้เขาพูดดีนะ
3: โอ้ยขอบพระคุณครับผมอ่ะเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับขอบคุณมากมากนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
4: เช่นกันครับ
3: ครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับผมแม่คือคุณสุดยอดเลยนะสุดยอดจากจังหวัดเลยผมขอเนี่ยแล้วว่าคุณสุดยอดเลยแล้วกันนะฮะสุดยอดจริงๆ อ่ะทักทายครับไปถึงพี่สุจัญญานะฮะบอกว่าน้องคายฟังชัดเจนค่ะขอเพลงล่องเรือหารักค่ะน้องเพชรค่ะนี่ได้เลยครับอ่ะตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะครับรู้ว่าเขาหลอกครับ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมานะครับในช่วงของพาเรตเพลงฮิตจบไปทั้ง4เพลงนะครับมีรู้ว่าเขาหลอกนะฮะบทเพลงจากน้องไม่ใช่น้องณทราศิรินทรานิยากรแม่เกือบจะเรียกน้องแล้วนะครับติดปากมาขอจองในใจนะครับพี่ตกแตนชลดากอดคนนอกใจนะครับพี่นางสิริพรอัมไพพงษ์แล้วก็คุณแม่นิตยาบุญสูงเนินนะครับช้ำคือเรานะทั้ง4เพลงจบไปทักทายครับพี่คิวเองพี่สุคนน้องลิซ่านะครับพี่สุวรรณีพี่สาวคำพี่บุญกรใครอีกอีกหลายๆท่านละกันที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยฮะปะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของจอคิวฮิตวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิวฮิตของเราวันนี้ขอดูสิวันนี้เหรอเป็นเพลงจากพี่จ่อยโรมิตสังกัดซองเดอร์นะครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์นิพนธ์วงขมูลเรียบเรียงโดยอาจารย์ธงชัยถาวรโชตนะครับเพลงชื่อว่าลูกทุ่งวอนแฟนนี่จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับ2เพลงจบไปมีดอกกระเจียวบานจากคุณก้องห้วยไร่นะฮะกลางดาวจากน้องไรอันกัดบัณฑิตนะครับสวัสดีครับพี่ละไอครับสวัสดีไปถึงลุงแก้มก๋วยเตี๋ยวรสสุโขทัยด้วยนะครับพี่จรัสทักทายนะครับผมคุณไดออสสามย่านนะครับสวัสดีครับทุกท่านเลยฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงว่าเพราะกันต่อนะครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
1: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับแหมย้อนเวลาไปยุค90 2080ประมาณนี้นะครับเพลงเมื่อกี้นี้มีพูดลอยๆจากพี่ป้อมอัศนีโชติกุลนะครับขอมาโดยใครนะผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับประมาณต้นชั่วโมงที่2นะครับเห็นแวบๆผมก็เลยรีบให้น้องเขาจดแล้วก็หาเพลงมาให้นะครับแล้วก็บทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับแผลในใจจากวงไมโครนะสวัสดีครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่บัวผันนะครับพี่บัวระยองค่ะพี่ละอายพี่คิวเองนะครับสวัสดีพี่โอฟรานพี่ธารัตแตงโมนะครับทุกท่านเลยครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่เพลงชักเพือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณนะฮะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปไปฟังเพลงกันต่อครับตามคำขอจากพี่สุมาลานะฮะขอคืนบอยสเกาครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 4:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กลับมาในชั่วโมงที่3นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะในช่วงของมหานครออนไลน์คิด2เพลงจบไปมีคิดถึงคนต้นทางนะครับจากพี่บิวกัลยาณีแล้วก็คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอนะครับจากพี่ๆวงแท็กซี่นะฮะตอนนี้เวลาตี41นาทีแล้วนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่เพิ่งเข้ามาทักทายกันตอนนี้ทาง Facebook Live นะครับ LTMFM 95ทักทายไปถึงพี่สุคนกับเชิญครับพี่ละไอพี่ไพตะกัวปาพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3นะครับพี่สุมาลา

0: สวัสดีเจ้านะครับแล้วก็พี่คำเตยน้องสุจิตรานะครับทุกท่านเลยครับที่กำลังส่งข้อความกันมาพี่สันทัศน์ด้วยนะครับพี่สันทัศน์มาแล้วตอนนี้อย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อดีกว่าอยากจะให้ฟังเพลงกันเยอะๆนะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ขอขอบคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะฮะสองเพลงในช่วงของ Penguin Story ครับหากความคิดถึงฆ่าคนให้ตายได้จากวงไม้เมืองแล้วก็สัญญากาเซลองนะครับจากน้องมินตราน่านเจ้านั่นเองนะครับมาแนวเมืองกันหน่อยนะทักทายครับทาง Facebook สวัสดีไปถึงพี่ธัญพัฒน์นะฮะสวัสดีครับแม่เพิ่งตื่นหรือว่ายังไม่แน่นอนไม่แน่ใจนะฮะ สวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่จรัสนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าบอกว่าดีเจเพชรหายดีแล้วก็เจ้านะครับดื่มน้ำมะนาวบ่อยๆเนอะจะชุ่มคอเจ้านะครับนะก็กำลัง ดื่มน้ำอยู่ช่วงนี้คอแหบ

แห้งไม่รู้เป็นอะไรสงสัยฝุ่นเยอะหรือเปล่าข้างนอกก็ไม่ค่อยมีฝุ่นนะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมอาจจะเป็นฝุ่นในห้องส่งก็ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สุภัตราพี่ละไอบอกว่าหวานแต่เช้าเลยนะคะต้องเพชรนะครับพี่ดวงใจนิกาชิมะนะครับจากโตเกียวญี่ปุ่นนะครับโอไฮโอกาไซมัสสวัสดีครับบอกว่าที่บ้านตอนนี้พายุเข้าทั้งฝนทั้งลมกระหน่ำรุนแรงมากๆเลยน่ากลัววันนี้ทั้งวันถึงพรุ่งนี้กำลังเคลื่อนมาเรื่อยๆตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตอนนี้ฝนตกหนักจริงๆนะครับอ่ะยังไงก็อย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพให้ดีนะครับออกไปไหนก็ต้องเตรียมชุดกันฝนเตรียมร่มไปด้วยแล้วกันนะฮะถ้าหนักจริงๆก็ต้องนั่นแหละใส่ชุดกันฝนอุปกรณ์กันน้ำไปเลยนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สาวขามนะพี่สุภัตราบอกว่ากาสลองกาสลองซองปีบนะฮะเออใช่ใช่ผมเคยดูอยู่เคยดูแวบๆนะฮะชอบนะชอบนะเรื่องนั้นชอบแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่เสือวันนี้มาแล้วก็พี่บรรเทาฟังทุกเช้าจ้าขอบพระคุณครับขอว่าขอเพลงโจ๊ะใช่ไหมครับผมมีเพลงสบายๆนะฮะสำหรับหลายท่านที่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเพิ่งตื่นสลึมสลืออยู่หรือว่ากำลังจะนอนพักผ่อนนะครับผมก็มีเพลงที่ฟังแล้วผ่อนคลายมาให้ฟังจริงๆนะวันนี้ผมจัดให้4เพลงแล้วกันนะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างรับรองว่าฟังแล้วอุ้ยเคลิ้มแน่นอนนะฮะเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ดีกว่าครับ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่ขอขอบคุณกาแฟข่าวช่องเต็มความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวเมื่อมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและภารกิจแห่งความยั่งยืนด้วยนะครับสวัสดีนะฮะไปถึงน้องนิวเคลียร์ครับโอ้ยมาทักทายกันในชั่วโมงที่3นะคะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่ธารเดชนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่กบกบตากใช่ไหมครับจากจังหวัดตากเนาะคุณยายออสสามย่านพี่สุมาลานะครับพี่สุภัตราพี่ละไอนะครับยังอยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้เนาะนะฮะสวัสดีทักทายไปถึงใครนะใครนะพี่บันเทาสวัสดีครับผมบอกว่าก็เพียงเร็วแบบนี้แหละนะพี่เต้นออกกำลังกายเลยครับน้องเพชรนี่อาจัดไปครับ3เพลงไม่ว่าจะเป็น30บางแจ๋วนะฮะแต่ว่าเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันป้าป้าป้าของพี่ก๊อตจักรพันธ์แล้วก็30จีบได้จากพี่หญิงลีศรีชุมพลนะฮะแล้วก็ตลกนะครับจากพี่บอลเชิญยิ้มแล้วก็น้องโชคนั่นเองนะครับขอบคุณมหานครแฟมิลี่อีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
2: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ด
1: อัสสีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTE

0: FM95 สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

นะฮะจุติจุตังมรณังและก็จุตินะครับการเวียนว่ายตายเกิดนะเป็นเรื่องธรรมชาติของโลกมนุษย์ของเรานั่นเองนะฮะผวังจิตนะครับจากน้องปรางปรางทิพย์นะฮะน้องนิวเคลียร์เข้ามาใช่ไหมพอดีเลยตลอดเลยรู้เออแปลกดีเนาะ คือเวลาเรามีลิสต์เพลงผวังจิตที่เขาขอกันเข้ามานะครับจู่ๆน้องนิวเคลียร์ก็เข้ามาเป๊ะพอดีเลยนะฮะแหมแสดงว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันกับเพลงกับน้องนี่น่าจะสินเสมอกันพอดีนะฮะก็เลยอ่ะเป๊ะพอดีเลยนะครับสวัสดีไปถึงพี่ปลายฟ้านับดาวนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่นรเดชครับพี่ละไอครับพี่ธัญพัฒน์นะครับป่านนี้หลับอีกรอบแล้วมั้งไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็พี่จรีรัตน์นะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณยายพอเพียงพี่สุมาลานะครับผมขอบพระคุณมากๆครับพี่แก้วอะไรนะตาทาทากูด้าหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้หมดเวลาของผมแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม14:00 ถึง 17:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักไม่พึ่งผู้บนจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: พาพร่างสว่างใสพราวประภัยพริ้งเพริดเจิดสยามพิไลลักษณ์พระจริยาสง่างามพิลาศนามองค์สุทิดาบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง

ิมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ดีค่ะ ตี 5:11 นาทีเวลาเดิมเป๊ะอีกแล้วนะคะกลับมาเจอกันค่ะกับเช้าวันนี้วันพุธที่3มิถุนายน2569วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะกับเช้าวันหยุดค่ะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเสด็จพระราชินีวันนี้เจอกับเรา2คนนะคะคุณจามรจิตเสาวภาคหรือน้องโด้งสวัสดีนะคะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยครับ
0: เช้าวันพุธแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดอาทิตย์นี้ทำงานแค่2-3 วันเนาะเมื่อวานบางคนก็ไม่ได้ทำวันนี้ก็ไม่ได้ทำก็ไปทำงานพรุ่งนี้

0: นี้พฤหัสกับศุกร์นะคะ
1: โอ้โห
0: ดีเนาะดีดีนะคะหลายคนบอกว่า
1: แต่ว่า
0: ไม่ดีไม่ดีอยากทำงานค่ะบางคนก็บอกโดยเฉพาะแม่ค้าไงก็บอกเขาอยากขายของทุกวันอ่ะเมื่อวานนี้ก็ถามว่าขายดีไหมเมื่อวานก็เลยเริ่มไปใช้โครงการไทยช่วยไทยใช่ไหมคะก็ถามว่าขายดีไหมแม่ค้าบอกว่าขายไม่ดีฮะไปซื้อเนี่ย
1: ลูก
0: อาหารญี่ปุ่นอ่ะอาหารญี่ปุ่นประเภทที่เป็นคำๆอ่ะเนาะแล้วก็อุดหนุนเขานะเขาก็บอกว่าขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่
1: ไม่ดีเนาะเมื่อวานคนบางคนหยุดอย่างพี่ยิ่งผมไปตลาดซอย4อ่ะแม่ค้าหายไปครึ่งนึงอ่ะ
0: ก็
1: นี่คนหายนะแม่ค้าก็หายนะ
0: แม่ค้าหายเพราะว่าคือถ้าขายมันก็ขายไม่ได้เนาะคนมันน้อยอ่ะ
1: คือคนน้อยใช่
0: เขาก็ต้องหยุดแต่วันนี้ก็นะคะวันนี้เป็นวันทำงานไม่ใช่สิวันนี้เป็นวันหยุดอีกวันนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นวันทำงานก็ลองดูนะคะสำหรับในส่วนของคนที่ทำมาค้าขายก็เข้าใจสถานการณ์เนาะบางทีมันก็อาจจะยังคือคนน่ะส่วนใหญ่แถวบ้านนะคะไม่ได้เอาไปซื้อของกินค่ะน้องเอาไปซื้อของใช
1: ้โอ้ครับ
0: เงินรอบแรกวันแรกเนี่ยบางคนก็เติมแล้วก็ไปซื้อของใช้พวกของจำเป็นเนาะไปซื้อไข่น้ำปลาซอสเครื่องปรุงรสไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ของกินที่มันรู้สึกว่าที่เราที่ยังไม่จำเป็นก็ได้ตอนนี้เดี๋ยวอย่าเพิ่งกินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นแบบนี้จริงๆนะ
1: อ๋อ
0: มีค่ะคือถ้าเป็นพนักงานออฟฟิศทั่วไปโอเคก็ไปซื้ออาหารกลางวันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่แบบไม่ได้กินแบบฟุ่มเฟือยอยู่แล้วก็ไปซื้อพวกนี่แหละของจำเป็นเก็บไว้ร้านที่เขารับร้านที่รับโครงการเนี่ยนะคะโอ้โหคนเข้าแถวนี่แบบเยอะมากเลยนะคะไปซื้อของไทย
1: เห็นได้ชัดเลยนะว่าร้านไหนรับอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: จริงเห็นได้ชัดเลยเข้าแถวเลยนะคะนะก็วันนี้ก็เป็นการจับจ่ายเป็นวันที่3ก็ดูสิว่าจะมีความคึกคักมากน้อยแค่ไหนเมื่อวานนี้ก็มีเริ่มมีความคืบหน้าที่เราเรียกร้องมาตลอดว่ากลุ่มคนที่ไม่มีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนรัฐบาลจะว่ายังไงล่าสุดท่านโฆษกกระทรวงการคลังพูดแล้วค่ะเมื่อวานน้องดวงว่ากำลังคิดอยู่ว่าจะช่วยกลุ่มนี้ยังไงใช่เพราะว่าคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะคะสิทธิ์เหลืออีกตั้งเกือบ4ล้านใช่ไหม3ล้านกว่าเพราะฉะนั้นก็เอากลุ่มเอาก้อนนี้แหละไปช่วยสำหรับคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนคือคนที่เขาบัตรคนจนก็ไม่มีมือถือก็ไม่มีกลุ่มนี้จะช่วยเขายังไงก็น่าจะหลักล้านเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเขาบอกว่ากำลังคิดว่าจะช่วยยังไงนะคะแต่ว่าบัตรมีข่าวดีแล้วกันเขาบอกเลยแล้วกันนะคะบัตรบริการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่เตรียมลงทะเบียนพรุ่งนี้ค่ะน้องโบ้ง
1: โอ้ครับผม
0: ปีมิถุนายนนะคะใช่ทำลายพรุ่งนี้เตรียมแล้วนะคะเพราะว่าจากที่รองนายกรัฐมนตรีคลังเอกนิตินะคะบอกว่าครม.เห็นชอบแล้วนะคะว่าจะให้มีการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโดยเป็นการช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อยที่แบบคุณสมบัตินั้นขอให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายจริงๆนะคะให้ได้รับสิทธิ์ในเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะไทม์ไลน์ก็คือว่าพรุ่งนี้วันที่4มิถุนายนไปจนถึง21มิถุนายนให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะคะส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรคนจนรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ผ่าน5ช่องทาง1เข้าแอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3เว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mos.go.th นะคะ4ไปที่หน้าตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยแล้วก็5ไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5แห่งคือธนาคารกรุงไทยธนาคารธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนี่คือ5ช่องทางที่ผู้ถือบัตรคนจนรายเดิมต้องลงทะเบียนยืนยันอีกรอบนึงค่ะน้องบง
1: รายเดิมรายเดิมต้องมั้ยพี
0: ่รายเดิมก็ต้องค่ะต้องยืนยันว่าเอาจริงๆนะเอาพูดแบบนี้เลยว่าต้องจนจริงเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยก็จะคัด

0: เขาดูเขาดูเดี๋ยวเขาจะคัดเขาจะคัดใหม่ว่ารายได้ตามเกณฑ์ไหมนะมีรถไถ4คันจอดเรียงรายอยู่ในบ้านอย่างนี้นะคะนะคะมีเคยมีคนโทรมารายการของเราบอกโอ้มีรถแม็กโฮจอดอยู่รถไถมีรถดำอย่างเงี้ยแต่ถือบัตรคนจนอย่างเงี้ยน้องเนี่ยก็มีคนฟ้องกันเนาะก็เมื่อวานเนี่ยนะมีคนฟ้องไว้อย่างนี้นะมีคนฟ้องเราว่าเนี่ยมีคนเนี้ยเขาบอกว่าเขาอวดเพื่อนบ้านว่าเขาตอนนี้มีเงินอยู่40ล้านในบัญชีแต่ไปใช้อันเนี้ยแอปเป๋าตังสแกนจ่ายคนละครึ่งไทยช่วยไทยด้วยถามว่าผิดไหมเราก็ตอบไปว่าไม่ผิดอ่านั่นเขามีสิทธิ์ถูกไหมมีฟ้องกันด้วยอ่ะมีฟ้องกันด้วยก็
1: เนี่ยแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยน้องถ้าลงเนี่ยมันต้องฐานข้อมูลเนี่ยมันต้องให้เกิดเรื่องแบบนี้น้อยที่สุดเน
0: า
1: ะ
0: ให้เป๊ะใช่ค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยจะสำรวจคนที่ตกหล่นตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานนะคะคือเขาจะดูว่ามีรายได้เท่าไหร่ยังไงเนี่ยเขาขอเวลาอุ้ยเป็นเดือนนะกว่าจะประกาศผลว่าใครผ่านได้บัตรคนจนบ้างรอบใหม่นี้ค่ะน้องรุ่งประมาณวันที่17กรกฎาคม
1: โอ้ก็เดือนกว่าๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คือ
0: ใช่แล้วก็
1: คน
0: ไปอุ้ม
1: ครับโอ้
0: คือจะเป็น
1: รายได้เกินรายได้เกินแสนได้เนี่ยยังไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบจนจริงๆแล้วไม่ได้เนี่ยอันเนี้ย
0: น่า
1: เห็นใจ
0: แสดงว่าเจ้าหน้าที่คุณพลาดนะคุณเช็คยังไงให้มันรอดถูกไหม
1: คร
0: ับ ก็เอาอย่างนี้คนที่จะต้องได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนน่ะคือรายได้ต้องไม่เกิน100,000ต่อปีไม่มีวงเงินสินเชื่อเกิน100,000ไม่มีเงินฝากไม่มีอะไรเลยนะคะเกินคือฝากได้ค่ะแต่ว่าต้องไม่เกิน100,000ต่อปีเหมือนกันแล้วก็ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ถ้าเป็นบ้านก็ไม่เกิน35ตารางวานะคะถ้าเป็นบ้านไม่เกิน25ตารางวาถ้าเป็นห้องชุดเนี่ยรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรถ้าเป็นเกษตรกรที่ดินไม่เกิน10ไร่ถ้าไม่ได้เป็นเกษตรกรมีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน1ไร่นะแล้วไม่มีรถยนต์นะรถยนต์ต้องไม่มีนะมอเตอร์ไซค์มีได้แต่ต้องไม่เกิน300ซีซีประมาณนี้นะคะมีรถเพื่อใช้งานเกษตรกรรมมาได้ประเภทละไม่เกิน1คันนี่คือต้องเป๊ะนะคะต่อไปนี้ก็ต้องเป๊ะแล้วนะแล้วก็นักบวชไม่มีสิทธินะพระนี่นะคะไม่มีสิทธิ์รับบัตรคนจนนะคะค่ะพรุ่งนี้ลงทะเบียนกันพรุ่งนี้กลุ่มตกลงนะคะกลุ่มที่ยังไม่มีบัตรนะลงทะเบียนพรุ่งนี้ค่ะ
1: 4ถึง21มิถุนา
0: ใช่ถูกต้อง
1: 4ถึง21มิถุนา
0: เป็นข่าวดีเนาะที่แฟนรายการก็แบบถามเรามาทุกวันเนาะมีเกือบทุกวันนะยังไม่ได้บัตรยังคืออยากจะได้บัตรอยากจะอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวได้สิทธิ์เดี๋ยวได้สิทธิ์ละถ้าคุณอยู่ในเครือข่ายในกลุ่มเป้าหมายนะคะวันนี้เจ้าเมย์อยู่หลังไมค์ค่ะสายมาแล้วค่ะน้องโล่งหนึ่งสายเน
1: า
0: ะ
1: มารับกันเลยครับ

0: าจากชัยภูม
1: ิค่ะสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
0: ค่ะพี่ไก
1: ่ค่ะอำเภอหนองบัวแดงค่ะ
0: พี่ไก่เนาะ
1: ค่ะจากอำเภอหนองบัวแดงชัยภูมิค่ะ
2: หนองบัวแดง
0: หนองบัวแดงอ๋อเชิญค่ะ
1: เอ้ย
0: ป้าไก่เรียกป้าเลย
1: ทะเบียนเอง
0: เชิญค่ะพี่ไก
1: ่อาจจะถามสอบถามนะคะเรื่องอะไรดิฉันเป็นผู้ช่วยพยาบาลแล้วลูกบ้านคนนึงอ่ะแกอายุ70กว่าแล้วมีลูกพิการคนนึงพี่ชายเขาไปทำงานต่างจังหวัดแล้วไม่เคยติดต่อมา

0: แต่ว่าแกน่ะอยากทำเรื่องว่าให้ถ้าแกเสียชีวิตน่ะจะให้ลูกเขาจะให้กระทรวงอะไรดิฉันเขียนไม่ถูกอะว่าจะเขียนว่าคือไปถามอบต.แล้วเขาบอกว่ากองสวัสดิการนะคะแกต้องเสียชีวิตก่อนแล้วจะทำเรื่องได้แล้วเขาก็บอกให้เขียนไว้ในหมู่บ้านอะในเป็นคล้ายๆกับบันทึกอะการแบบถ้าเป็นที่ในการเล็ก
1: ๆไว้ถึงแกจะทำพินัยกรรม
0: ค่ะแล้วดิฉันไปถามว่ามีแบบฟอร์มที่ทำไหมเขาบอกว่าไม่ต้องคือเขียนไว้ในหมู่บ้านนั่นแหละที่แกเสียชีวิตแล้วถึงจะดำเนินการได้นะคะแล้วดิฉันไม่รู้
1: ว่าหมายถึงว่าแกจะมอบอะไรคะหมายถึงว่าจะมอบอะไร
0: ครับชาปนกิจอสม.
1: อ๋อมอบเงิน
0: ค่ะให้ลูกชายคนโต
1: ขึ้นว่าจะให้ใครอย่างนี้แหละคะ
0: ค่ะแล้วคนพิการครึ่งนั้นอ่ะจะมอบให้กับที่ว่าเขาจะมารับไปอุปถัมภ์ค่ะเขาเรียกอะไรเป็นหน่วยงานอะไรคะที่จะมอบ
1: ที่จะดูแลต่ออย่างนี้เหรอคะ
0: ค่ะ
1: พม.ค่ะก็คือก็กรมประชาสงเคราะห์แหละเนาะน้องรุ่งเนาะ
2: ครับ
0: ที่ถ้าลืมถามกองสวัสดิการเขาว่าต้องเขียนว่ามอบไว้ให้ใครเขียนบันทึกไปว่ามอบให้กระทรวงไหนหรือว่าหน่วยงานไหนนั่นฉันต้องเขียนไม่เป็น
1: ก็พอแล้วลูกบ้านอ่ะลูกบ้านตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่คะเขาถึงคิดเรื่องนี
0: ้ยายเขาอายุ70กว่าแล้วแต่ว่าลูกเขาอ่ะ
1: ยายเจ็ดสิบแล้วคือเขาจะเขียนว่าใครเป็นผู้จัดการงานศพใครจะบอกบริจาคร่างกายแล้วก็จะให้ใครดูแลลูกอย่างนี้เหรอคะ
0: จะให้ลูกคนนี้คนพิการเนี่ยมอบให้เขาเรียกว่าให้ไปดูแลคือมอบจะเป็นกี่ครึ่งมือให้กระทรวงนั้นเลยค่ะหน่วยงานนั้นเลยอ่ะแล้วก็มอบตัวลูกให้ด้วยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรดิฉันเขียนไปไม่ถูก
1: ก็ต้องพม.ค่ะกระทรวงพัฒนาสังคมอ๋อ
0: ก
1: ็พม.ค่ะพม.
0: คือมีเคสหนึ่งอ่ะคนละหมู่บ้านที่พ่อเขาเสียเขาเป็นคนพิการเหมือนกันเขาก็มอบพอพ่อเขาเสียชีวิตเขามาเอาไปดูแล
1: แล้วเขาจะให้พี่ไก่ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนี่เป็นพยานอย่างนี้เหรอคะ
0: แพทย์ให้เป็นคนบันทึกให้เขาอะค่ะเขา
1: อ๋อบันทึก
0: เขียนให้เขาว่าเขาจะ
1: เขามีที่ดินมีทรัพย์สมบัติอย่างอื่นไหมพี่
0: มีแต่ที่บ้านเท่านั้นแหละค่ะบ้านหลังนี
1: ้มีที่บ้านที่อยู่แล้วก็มีเงินก้อนนึงเล็กๆอย่างนี้ใช่ไหม
0: ค่ะประมาณ
1: แล้วก็มีเงินชาปนกิจ
0: ค่ะเขาเสียชีวิต
1: ค่ะเพราะว่าเขาจะให้ใครดูแล
0: ค่ะ
1: ก็พี่ไก่เขียนให้เขาระบุให้ละเอียดไปแล้วกันว่าถ้าเป็นที่ดินต้องเขียนเลขสนดนิดนึงว่าอยู่หมู่บ้านนี้ตำบลนี้อำเภอนี้จังหวัดนี้ถ้าเป็นบ้านก็ระบุบ้านเลขที่ไปเลยถ้าเป็นรถถ้าเป็นธนาคารก็ระบุเลขที่ไปเลยว่าให้ใคร
0: หลังเล็กๆคือแกไม่มีใครค่ะอยู่กับลูกพิการลูกพิการนะเวลาโมโหจะอาละวาดคนไปทั่วแต่ว่า
1: โอ้ย
0: แกใช่เขาว่าไม่มีเขากลัวไม่มีคนเลี้ยงอ่ะพี่ชายเขาก็แม่เขาว่าไม่เชื่อใจกลัวไม่เลี้ยงอะค่ะ
2: ถ้าเราเขียนไปอย่างเงี้ยครับเราเขียนไปผมอย่างหมู่บ้านที่พี่เล่าให้ฟังว่าคนหมู่บ้านข้างๆเขาเขียนไปแล้วเขาเกิดนี่เขาจะได้สิทธิ์อะไรครับถ้าสมมติเรายกให้เขาอย่างเงี้ย
0: ใช่อะคะ
2: ถ้าเรายกให้หน่วยงานนี้แล้วเขาจะได้สิทธิ์อะไรในการเลี้ยงดูนะครับ
1: ก็คือ
2: เขาจะมาดูแลหรือเปล่า
1: ลูกไม่มีคนดูแลก็อาจจะมีเงินชาปนกิจก้อนเนี้ยให้ดูแลอย่างเงี้ยค่ะน้องดง
0: แล้วแต่ว่ายกให้มูลนิธินั้นเลยครึ่งนึงค
1: ่
0: ะ
1: ใช่มูลนิธิหรือใครก็ได้ที่แบบว่าช่วยดูแลลูกแกหน่อยเพราะลูกแกพิการอย่างเงี้ยค่ะมีเงินอยู่ก้อนนึงประมาณนี้
0: ถ้าเกิดชีวิตจะมีเงิน 200,000 กว่าบาทแล้วขึ้นมาให้พี่ชาย
1: ที่ตอนนี้เนี่ยคุณยายเนี่ยพี่ไก่คุณยายเนี่ยแกสามารถเขียนหนังสือเองได้ไหมหรือว่าต้องคนอื่นเขียนให้
0: ต้องเขียนบันทึกเองไหมแต่ว่าเซ็นชื่อได้ค่ะ
1: อ๋อเขียนเซ็นได้โอเคถ้างั้นพี่ไก่ก็เป็นคนเขียนในฐานะที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ให้แกลงชื่อว่าเป็นผู้ทำพินัยกรรมในขณะที่สติสัมปชัญญะสมบูรณ์อะไรประมาณน
0: ี้ยังเขียนไว้ว่าสติสัมปชัญญะเหมือนแต่ว่าไปไม่ได้ตรงที่ว่าจะให้กระทรวงไหนหน่วยงานไหนที่มันมีเคสหนึ่งที่รับไปแล้วอะค่ะก็เป็นโรคจิตเวชค่ะเพราะเขาเสียแล้วก็เขาก็ทำเรื่องไปเลยแต่ว่าถ้าทำเรื่องไว้ก่อนไม่ได้ดิฉันไปถามแบบฟอร์มมีไหมจะเขียนพินัยกรรมเขาบอกไม่มีแบบฟอร์มกองบริการของอบต.คือเขียนไว้ในหมู่บ้านในบันทึกของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขียนไว้เลยคล้ายๆกับบันทึกการประชุมหรือว่าบันทึกพิธีกรรมเล็กๆอะค่ะคือแล้วเขาเสียชีวิตที่ไทยเขา

0: จริงนะพี่ไก่ก็ต้องอธิบายคุณยายสิว่าในกรณีที่คุณยายไม่อยู่ลูกชายคุณยายที่คุณยายเป็นห่วงมากเนี่ยแน่นอนรัฐบาลก็คงไม่ทิ้งหรอกก็คือหน่วยงานรัฐต้องดูแลอยู่แล้วอันนี้อาจจะไม่ต้องระบุไปก็ได้ว่าใครต้องดูแลอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะมีเงินอยู่ก้อนนึงมีที่ดินอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็ระบุได้ชัดเจนเลย
1: ซึ่งนึงอ่ะให้กระทรวงเลยคือรับลูกชายไปเลี้ยงยังก็ถามว่าพี่น้องพี่ชายจะดูแลมาได้เหรอเขาบอกว่าไม่มีใครดูแลได้เพราะว่าเมื่อเวลาดีก็ดีแต่เวลาโมโหเราว่าอย่างเงี้ย
0: ก็ไม่ดีใช่ไหม
1: อายุ30กว่าปีไม่ได้ตัวใหญ่ไม่ได้
0: ก็ระบุเป็นข้อๆมาคือพี่เวลาพี่ไก่เขียนให้คุณยายพี่ไก่ก็ระบุเป็นข้อๆว่ายกบ้านให้ใครยกที่ดินให้ใครยกเงินฝากยกเงินสถาปนกิจให้ใครอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นข้อๆไปเลยแล้วก็แต่ว่าจริงๆเราไม่เคยเห็นเคสที่แบบว่ายกให้คือพม.อย่างเงี้ยแน่นอนเขามีหน้าที่ดูแลอยู่แล้วล่ะเขามีหน้าที่ดูแลอยู่แล้วอันเนี้ยถึงคุณยายไม่เขียนเนี่ยถ้าคนนั้นไม่มีใครไม่มีครอบครัวไม่มีญาติเลยเนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลก็ต้องดูแลอยู่แล้ว
1: เงินคือเก็บว่าเงินส่วนนั้นกลัวพี่ชายจะเอาหมดไงแกอยากให้กระทรวงครึ่งนึงเพราะว่าให้คล้ายๆกับว่าให้ค่าตอบแทนอะไรอย่างเงี้ยให้เลี้ยงดูแล้วก็ให้เงินกระทรวงครึ่งนึงให้พี่ชายเขาครึ่งนึงค่ะ
0: อ๋อมีจะต้องครึ่งนึงด้วยนะ
1: ถ้าเขาไม่ทำไว้เพราะว่าพี่ชายจะเอาหมดพูดง่ายๆอ๋อ
2: ค่ะให้แบบบ้านผู้สูงอายุสูงแบบบ้านคนที่เขาดูแลอย่างนี้เลยดีไหมพี
0: ่มูลนิธิอะไรนะใกล้ๆบ้าน
2: ที่เขารับดูแลเหมือนกับว่าเป็นสถาน
1: มันไม่มี
2: สถานเลี้ยงดูสถานดูแลอะไรอย่างเงี้ย
1: มันไม่มีค่ะบ้านนอกไม่มี
0: มันไม่มีในจังหวัดในหนองบัวแดงไม่มีใช่ไหม
1: ไม่มีค่ะไม่มี
0: ไม่มีคือถ้าจะไปยกให้รัฐอ่ะบางทีไม่รู้ใครจะมาเป็นผู้
2: จัดการไอ้ตรงนี้มันเหมือนเป็นงบประมาณหรือ
1: ผมนึกไม่ออกว่าอยากไปหากระทรวงเขาว่าเราต้องมีใบอะไรไหมมีเขาบอกว่าไม่มีคือเสียชีวิตแล้วมาหาพวกหนูกองสวัสดิการพวกหนูจะทำเรื่องให้แล้วมันเขามีที่แต่ดิฉันลืมถามว่าเป็นกระทรวงอะไรเป็นหน่วยงานอะไร
0: ได้พี่ไก่ก็อธิบายคุณยายไปเลยว่าไม่ต้องห่วงหรอกเงินก้อนนั้นมีก้อนใหญ่ไหมมากแค่ไหน
1: 200,000 กว่าบาทนะคะ
0: ถ้า200,000 กว่าเงินสถาปนกิจของที่เขาทำกันเหรอคะ
1: ค่ะมันเป็นของอสมชมรมสถาปนกิจอสมหนองมะแดงไม่ได้เป็นอสมก็เข้าได้ตัวนี้ของหนองมะแดงโดยเฉพาะ
0: คุณยายเป็นอดีตอสมเก่าเหรอคะ
1: ไม่ได้เป็นอสมเป็นชาวบ้านแต่ว่าเข้าได้ชมรมนี้คือเฉพาะหนองบัวแดง
0: อ๋อแล้วคุณยายก็ส่งไว้ส่งเงินก้อนนี้ไว้ใช่ไหม
1: ปีละ2,840 บาท
0: โอ้แต่ทุกปี
1: สองแสนกว่า
0: ก็สองแสนกว่าใช่ไหมก็คือถ้าจะไปยกให้รัฐไปยกให้หน่วยงานที่ดูแลนั้นมันก็เดี๋ยวมันก็จะยากไปอ่ะน้องลุงเนาะ
1: ครับไม่ถึงต้องเอาไปให้มอบตัวเข้าไปถ้าเป็นเขาเรียกคล้ายๆกับว่าผู้สูงอายุดูแลผู้สูงอายุอะไรบ้านคนชราอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาเป็นคนพิการนะคะก็เลย
0: มาเขียนอันนั้นแหละบอกคุณยายให้แกสบายใจไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวรัฐเขาดูแลเองในกรณีไม่มีใครเลยจริงๆอ่ะรัฐเขาดูแลเอง
1: แกรู้แต่ว่าแกอยากมอบเงินให้ไงแกอยากมอบให้เป็นการกุศลนะคะ
0: ก็ได้ที่ไหนก็ถ้างั้นแกทำไว้เลยก็ได้ถ้าแกหาข้อมูลให้แกนิดนึงก็ได้ค่ะอาจจะไม่ได้อยู่ในอำเภอหนองบัวแดงอยู่ต่างอำเภออยู่ในจังหวัดก็ได
1: ้
0: มีเยอะ
1: ต้องเขียนว่ากระทรวงพม.นะคะ
0: มัน
2: ไม่ใช่ให้หน่วยงานที่
0: ไม่น่าจะได้เน
2: า
0: ะ
2: ให้หน่วยงานที
0: ่ใช่
2: ดูแล
0: จะไปเขียนว่ากระทรวงพม.เป็นกว้างเนี่ยมันไม่น่าจะได้ค่ะสุดท้ายมันก็เข้ารัฐอยู่ดีก็คือไม่ได้ใครเลย
1: ต้องเขียนว่ากระทรวงพม.หรอครับ
0: ไม่ได้ค่ะพี่ไก่นี่ถ้าไปเขียนกว้างๆว่ากระทรวงพม.เนี่ยเงินก็เข้ารัฐนั่นแหละสุดท้ายเงินก้อนนั้นที่คุณยายจะได้เนี่ยทายาทจะได้หลังจากไม่อยู่แล้วเนี่ยมันก็เข้ารัฐนั่นแหละทีนี้ไม่ดีกว่าหรือว่าไปในฐานะที่ญาติพี่น้องเขาอาจจะไม่ดีอะไรก็ตามก็ให้เขาไปเลยก็ไม่ได้เหรอคะ
1: ไม่ได้แกบอกว่าไม่ได้ไม่มีใครเลี้ยงได้แกไม่คิดว่ามีใครเลี้ยงลูกแกได
0: ้รัฐเขาเลี้ยงอยู่แล้วพี่ไก่ต้องอธิบายแบบนี้ว่าไม่ต้องเป็นห่วงลูกถึงไปมอบให้พม.เนี่ยเงินก้อนนั้นก็ยังไงก็ต้องรัฐดูแลอยู่แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวค่ะใช่คืออาจจะมอบให้กับญาติคือต้องมีญาติอีกแน่ๆก็คือว่าไปลองไปแบ่งดูไหมว่า

0: ให้แก่ใคร
1: คนใดก็ว่าไปแนะนำแล้วว่าเงินส่วนเนี้ยเขาก็ต้องรู้เรียนอยู่แล้วแต่แกอยากจะให้อยากจะบริจาคอ
0: ยากจะบริจาคก็ระบุไปเลยเป็นวัดก็ได้ถ้าอย่างนั้น
1: อ
0: ่ะวัดใกล้บ้านก็ได้ค่ะมันจะง่ายกว่าในการไประบุกว้างๆว่าให้กับกระทรวงพมอย่างเงี้ยอันนั้นไม่ได้หรอกค่ะไม่ใครไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช่ค่ะเพราะว่ากระทรวงพมไม่ได้เป็นแบบเหมือนนิติบุคคลเหมือนบุคคลนะน้องๆนะมันกว้างมากมันเป็นหน่วยงานรัฐอ่ะ
1: ยังไงเขาก็ดูแลอยู่แล้ว
0: เขาดูแลอยู่แล้วเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องดูแลคนไทยนะเขาไม่ปล่อยทิ้งให้อยู่คนเดียวแน่นอนบอกคุณยายแบบนี้ให้แกรู้สึกว่าอาจจะไปมอบให้กับมูลนิธิหรือวัดเลยก็ได้หรือนะคะนะพี่ไก่ลองปรึกษาผู้ใหญ่บ้านหรือปรึกษาท่านกำนันหน่อยนะคะเขารู้แน่ๆแต่ถ้าไปมอบกว้างๆว่าให้กระทรวงพมอย่างเงี้ยมันยังไงก็ไม่ได้ก็เข้ารัฐอยู่ดีเขียนให้ชัดเขียนให้ชัดไปเลยค่ะในพินัยกรรมมาเขียนด้วยลายมือได้แล้วก็ให้คุณยายเซ็นว่าเป็นผู้ทำพินัยกรรมด้วยตัวเองเลยในตอนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดี
1: ค่ะขอบคุณ
0: ค่ะพี่ไก่ลองปรึกษาท่านกำนันนะคะค่ะได้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: คือมีคนแนะนำให้พี่ไก่บอกว่าเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรับไปดูแลก็ได้ นะคะประมาณว่าหรือให้ญาติคนที่รักเราญาติคนที่รักเราผู้ช่วยอาสารับไปดูแลพอจะได้ไหมเนี่ยพี่สุริยาก็แนะนำนี้เนาะไม่รู้ว่าคุณยายเขาจะเชื่อใจ
1: ลืมแนะนำพี่ไก่ให้ปรึกษาเพราะว่าถ้าเรื่องพวกเขียนมรดกเขียนอะไรพวกนี้ฮะพินัยกรรมเขียนมรดกอะไรพวกนี้ก็อัยการคุ้มครองสิทธิ์อ่ะเขาจะด้านนี้โดยตรงอ่ะพี
0: ่ใช่
1: ต้องโทรไปปรึกษาอัยการคุ้มครองสิทธิ์เพราะว่าเขาเป็นหน่วยงานที่มีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการต
0: ั้
1: งมรดกตั้งผู้จัดการมรดกเขียนพินัยกรรมอะไรพวกนี้ก็เขาจะมีแนวในการเขียนให้จะได้รู้ว่าเวลาที่เราจะเหมือนกับเนาะยกทรัพย์สินให้หน่วยงานรัฐเพื่อให้ไปดูแลอุปการะคุ้มครองบุตรเนี่ยนะครับจริงๆมันผมเข้าไปเสิร์ชดูมันก็มีนะพี่เขาบอกว่าเราสามารถทำพินัยกรรมระบุว่าจะยกเงินหรือทรัพย์สินให้แก่หน่วยงานรัฐอย่างเช่นกรมประชาสงเคราะห์ของพม.หรือสถานสงเคราะห์เด็กหรือว่าบ้านคนชราได้
0: ใช
1: ่ไหมใช่แต่ว่าต้องเขียนในเงื่อนไขว่าขอให้หน่วยงานเนี่ยนำเงินนี้ไปใช้เป็นอะไรทุนการศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของบุคคลนั้นอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็หมายความให้หน่วยงานนั้นน่ะเป็นผู้ดูแล
1: ใช่
0: ไปเลยใช่ไหมก็ต้อง
1: แต่
0: ต้องระบุนะถ้ามันจะเขียนกว้างๆว่ามอบเงินนี้ให้กับกระทรวงพม.อย่างเงี้ยไม่น่าจะได้เนาะ
1: ครับ
0: ก็ต้องเขียนให้มันแคบลงหน่อยนึงว่านั่นแหละที่ต้องบอกอ่ะต้องอยู่ในพื้นที่ที่แบบใกล้ๆอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: น่าจะได้
1: เดี๋ยวผมจะฝากเบอร์กับน้องเมย์หลังไมค์ไปแล้วกันน้องว่าให้โทรไปถามอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ชัยเมื่อกี้พี่เขาอยู่ชัยภูมิเนาะ
0: อยู่ชัยภูมิใช่ค่ะน้องบัวแดง
1: ชัยภูมิ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: นะน้องบัวแดงเลยมีไหมมีในอำเภอเลย
1: เป็นของจังหวัดนะพี่อัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดชัยภูมิครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าพี่ไก่ฟังอยู่044เบอร์โทรนะครับ044-811-877เผื่อว่าโทรไปปรึกษาท่านว่าเราจะเขียนยังไงดีในเคสแบบนี
0: ้
1: จะเขียนพินัยกรรมขึ้นมาเนี่ยจะเขียนยังไงดี
0: ที่จะให้ครอบคลุม
1: ใช่ตามเจตนารมณ์ของผู้เขียนนะครับจะได้ให้มันตรงตามที่คุณป้าเขาอยากก็ก็ให้อย่างเงี้ยจะเขียนยังไงปรึกษาท่านอัยการนะครับอัยการจังหวัดเดี๋ยวผมจะให้น้องเมย์
0: กดไว้
1: แจ้งเบอร์กับไปอีกทีแล้วกันนะ
0: ได้ค่ะ
1: ครับ
0: นี่แหละค่ะก็พอฟังเรื่องแบบนี้เราก็
1: ไม่เคยเจอเคสแบบนี้เลยเนาะพี่ว่าแบบว่าอยากจะยกลูกยกการดูแลแล้วพร้อมทรัพย์สินให้กับ
0: ก็เป็นห่วงเข้าใจเลยนะความเป็นแม่นะ

0: ยิ่งลูกแบบว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อ่ะเป็นผู้พิการอย่างนี้น้องลูกน้องเป็นห่วงเนาะอันเนี้ยเออนี่ค่ะก็สรุปจริงๆแล้วการเขียนที่เมกังเองก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากนะคะเออแต่ว่าต้องเขียนด้วยลายมือทั้งหมดลงชื่อกำกับตอนท้ายให้ดีนะระบุทรัพย์สินให้ชัดเจนประมาณนี้ค่ะก็น่าจะมีผลทางกฎหมายแล้วก็ฝากเอาไว้กับคนที่เราพอจะฝากความหวังได้เนี่ยเหมือนพี่ไก่เนี่ยก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโอเคก็ได้อยู่แล้วล่ะนะคะก็ฝากพี่ไก่ช่วยดูแลคุณยายกับลูกกับลูกแกด้วยละกันเนาะเออนะคะอย่างน้อยพี่ไก่ก็เป็นธุระหรือโทรมาปรึกษาโทรมาขอความเห็นอย่างเงี้ยก็น่ารักแล้วค่ะเนาะได้รู้สึกว่าเออยังมีคนขอความช่วยเหลืออย่างเงี้ยนะคะใครมีอะไรต้องเขียนให้ยังพี่ในกรรมยังไม่ต้องเนาะ
1: อันนี้ถามหรือแช่งฮะอันนี้ถามไทยกันหรือว่าแช่งกันฮะ
0: อะไรดูไหมมีอยู่ความจำเนี่ยจำได้ตอนโควิดอ่ะตอนช่วงโควิดอ่ะอยู่ๆร้านอ่ะเขาถามคุณว่าเนี่ยยกบ้านหลังนี้ให้ใครเอ้ยก็ถามเราอย่างเงี้ย
1: อ๋อเหรอเออหลานตัวน้อยป.หนึ่งเนี่ยนะ
0: ไม่หลานโตแล้ว
1: อ๋อหลานโตแล้วหลานตัวน้อยเออ
0: เออมีหลานโตเขาทำงานแล้วส่งเขาเรียนจบปริญญาตรีเขาทำงานแล้วเขาทำงานมีหลักมีฐานเอ้ยอยู่ๆก็ถามว่าจะยกบ้านหลังนี้ให้ใครเอ้า
1: เออ
0: แล้วก็ตอบไม่ถูกเลย
1: แช่งคุณนี่ว่า
0: ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตอบเขานะ
1: เอ้าแช่งคุณนี่ว่า
0: เออแล้วก็พอเราไม่ตอบนะหลานหายไปเลย
1: เออเอ้าคือถ้าตอบมันก็คงให้เธอเลยเขาอาจจะมาดูแลนะ
0: เออเราก็ไม่ตอบเออสงสัยต้องให้เขาแล้วเออเขาจะได้มาดูแลใช่ไหมวิธีเขียนวิธีจำตัวเองให้ถูกต้องเอาก็จะก็เอาจริงจริงนะเออโอ้ก็ไม่ได้แช่งอะไรที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตนี้ใช่ไหมดูอย่างเคสเมื่อวานเนี่ยน้องที่ขับมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงรัชวิภาแล้วฟ้าผ่าน่ะน้องลูกฟ้าผ่าได้ยังไง
1: น่ากลัวมากนะน่ากลัว
0: จริงเออ
1: ไม่เคยเห็นจากการแบบใกล้ๆอย่างนี้เลยนะว่าฟ้าเป็นสายเรียกลงมาที่มอเตอร์ไซค์อย่างนี้นะ
0: โอ้แล้วกำลังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่อ่ะบนสะพานยกระดับรัชวิภาน่ะตรงนั้นเราผ่านบ่อยแน่นะไอ้ตรงที่จะมุ่งหน้าแยกรัชโยธินน่ะไปถนนวิภาใช่ไหมแล้วปรากฏว่าน้องเนี่ยโดนฟ้าผ่าเสียหลักล้มลงได้รับบาดเจ็บนะคะทีนี้เนี่ยหลายคนก็บอกก็สงสัยแหละไม่ได้บอกก็สงสัยเหมือนกันเลยว่าสงสัยเนี่ยน้องที่ขับมอเตอร์ไซค์น่าจะมีอะไรที่เป็นอุปกรณ์เป็นอะไรสายเหมือนกับล่อฟ้าอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงวริพันธ์ก็โพสต์ว่าจริงๆอ่ะสร้อยคอหมวกกันน็อกไม่ได้ล่อฟ้านะนักข่าวก็โทรถามอาจารย์เจษฎาเป็นคนแรกๆเลยว่าเนี่ยมอเตอร์ไซค์ที่ถูกฟ้าผ่าเนี่ยจนน้องก็บาดเจ็บสาหัสนะคะก็คอมเมนต์กันไปเยอะมากว่าอ๋อใส่สร้อยคอแน่ๆมันเป็นตัวล่อฟ้าหรือว่าหมวกกันน็อกทมือถือกล่องที่อยู่ท้ายรถอะอะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์เจษฎาบอกว่าไม่ใช่หรอกครับไม่ได้มีวัตถุใดเป็นตัวล่อเป็นตัวดึงดูดให้ฟ้าผ่าเป็นเพียงแค่ความโชคร้ายที่รถอยู่ในจุดสูงเด่นก็คือสะพานยกระดับแล้ววิ่งมาตรงจุดที่ฟ้าบังเอิญผ่าลงมาตรงนั้นพอดีไม่ได้โดนคันนี้ก็โดนคันอื่นที่วิ่งตรงนั้นทีนี
1: ้
0: ตอนที่ในคลิปเห็นไหมมันตอนเวลาแบบบ่ายสามอ่ะบ่ายสามกว่านะคะเออแต่ว่าช่วงนั้นฝนก็ตกพอดีนะคะซึ่งเขาบอกว่ารอยแผลของน้องที่ได้รับบาดเจ็บนะคะลุงมีแผลที่คอมีรอยไหม้ที่ใบหูแล้วก็ตรงศีรษะน่ะสร้อยคอเนี่ยขาดทั้งเส้นนะเป็นสร้อยแซนเลส
1: โอ้
0: เออน้องคนนี้ใส่สร้อยสเตนเลสสร้อยขาดทั้งเส้นเลยค่ะกู้ภัยให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่นนะคะ
1: โอ้จะได้เข้าใจว่าจะได้เข้าใจว่ามันไม่ได้เกิดจากพวกสายล่อฟ้าหรือสัญญาณมือถือเพราะอยู่เนี้ยบางทีพี่มือถือของพี่ๆมอเตอร์ไซค์ไรเดอร์เนี่ยเขาก็จะติดอยู่หน้ารถ
0: ใช่แต่มีร่มน้อยๆกลางอย
1: ู่
0: ใช่ไหม
1: อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นตัวล่อฟ้าลงมาหรือเปล่า
0: ล่อฟ้าหรือเปล่า
1: เพราะว่าไม่ใช่
0: เขาต้องเปิดสัญญาณตลอดถูกไหมเพราะว่ารับงานอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ครับครับ
0: เออ
1: ก็แสดงว่าไม่เกี่ยวเน
0: า
1: ะไอ้เรื่องวัตถุที่มันล่อฟ้าเนี่ย
0: ก็อาจารย์บอกไม่เกี่ยวแต่ว่า น้องเนี่ย

0: เห็นบอกว่ามีรอยตามแนวเส้นสร้อยคออ
1: ืม
2: เพราะว่าอย่างนั้นที่คอเลยพอลงมาเนาะ
0: แล้วสร้อยขาดอะสร้อยสเตเลตอะขาดเลยที่คู่ภัยเขาแจ้งอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต่างกับกรณีของมือถืออย่างที่บอกนะคะก็เป็นผลมาจากกระแสไฟของฟ้าไม่ใช่ว่าโทรศัพท์จะล่อให้ฟ้าผ่าลงมาคือถ้าอาจารย์เปลี่ยนอธิบายบอกว่าใครที่ผ่านตรงนั้นน่ะโดนหมดณเวลานั้นเพราะฟ้ามันลงพอดีอืออ
2: ๋อครับ
0: ค่ะ
2: ลงมาพอดีโอ้น่ากลัว
0: น่ากลัวนะน่ากลัวมากน่ากลัวจริงๆนะคะก็จะเห็นได้นะคะว่าการขี่มอเตอร์ไซค์ในระหว่างเกิดฝนตกแบบนั้นนะคะมีความเสี่ยงที่จะรับอันตรายกว่าการนั่งรถยนต์เป็นอันมากเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่รถยนต์ถูกฟ้าผ่าเนี่ยไอ้โครงโลหะของตัวถังเขาบอกว่ามันจะทำตัวเป็นเหมือนเป็นกรงอ่ะให้กระแสไฟจากฟ้าเนี่ยวิ่งไปรอบตัวรถก่อนแล้วลงสู่พื้นในที่สุดมันจะไม่ไปหาคนขับโดยผู้โดยสารข้างในแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันไม่มีโครงอะไรเลยก็คือเนื้อหุ้มเหล็กอยู่ใช่ไหมไม่มีโครงอะไรห่อหุ้มผู้ขับขี่ก็มีความเสี่ยงจะรับกระแสไฟไปเต็มๆเลยค่ะน้องดง
2: ค่ะผมโอ้โห
0: ต้องเห็นภาพแล้วรู้สึกโอ้โหระทึกมาก
2: ครับเห็นพี่ๆมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่เวลาฝนตกจะหลบอยู่ใต้สะพานอย่างนั้นก็ดีนะปลอดภัยนะรอให้ฟ้าฝนมันเบามันไปก่อนนะ
0: จริงค่ะ
2: ขี่ลุยฝนนี่ก็น่ากลัว
0: โอ้น่ากลัวจริงช่วงแบบมีฝนฟ้าคะนองนะที่กรมอุตุเตือนใช่ไหมคะเนี่ยน่ากลัวมากอะไรก็เกิดขึ้นได้นะ
2: โอ้โ
0: หนะคะฟ้าแรงช่วงนี้นะคะวันนี้ก็ยังมีต่อนะสำหรับใครที่จะทำอะไรก็เช็คสภาพภูมิอากาศนิดนึงนะจะไปท่องไปเที่ยวนะคะ
2: ครับเห็นว่าทั้งสัปดาห์นี้เลยนะกรุงเทพเนี่ยจะเจอฝนถล่มนะครับฝนตก
0: ถล่มนี่คือหนักถ้าใช้คำว่าถล่มนี่คือหนักแน่
2: ๆครับ
0: ค่ะ
2: ก็จะทางใต้เนี่ยเจอภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพนะครับนี่แหละจะตก 60-80% ของพื้นที่เลยนะครับ
0: ค่ะ
2: มาเตรียมรับมือกันนะ
0: ค่ะอีกหลายวันใช่ไหม
2: อีกหลายวันเลยครับตลอดทั้งสัปดาห์นี้ไปถึงว่าอาทิตย์เลย
0: อ
2: ย่างน้อยนะครับถึงวันอาทิตย์เลย
0: ค่ะ
2: นะฮะจะได้เตรียมกันนะครับพูดถึงเรื่องน้ำนี่ผมพาไปอีกเรื่องหนึ่งพวกไปปั่นเรือเป็ดนะพี่เนี่ยป
0: ั่
2: นเรือที่แบบนั่งสองคนแล้วก็ช่วยกันปั่นนะปั่นเรือเป็ดเรือทีอย่างเงี้ยแล้วแต่คนเรียก
0: ในบึงในสระในอะไรอย่างงี้นะเรือเป็ดก็จะมี
2: ใช่ในสระในบึงในหนองในสวนสาธารณะหรือที่ใดก็ตามนี่นะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะเกิดเหตุนะที่ศรีสะเกษนะครับโอ้คนไปปั่นเรือเป็ดแบบนี้แล้วปรากฏว่าเรือมันรั่วเรือมันเกิดรั่วแล้วมันพลิกคว่ำนะครับคนว่ายน้ำไม่เป็นนะจมน้ำเสียชีวิตเลยนะฮะเนี่ยโหอันตรายมากนะคือบางทีการปั่นแบบนี้บางที่ก็มีชูชีพให้ใส่แต่บางชีพอาจจะไม่มีบางที่อาจจะไม่มีเสื้อชูชีพให้นะครับโอ้โหนะก็ทางปภ.ของอบต.คูซอดนะครับที่ศรีสะเกษนะฮะได้รับแจ้งว่าบริเวณแพบ้านแก้งนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะอำเภอเมืองศรีสะเกษเนี่ยนะมีคนจมน้ำเสียชีวิตนะครับโอ้เจ้าหน้าที่ไปงมหาร่างตั้ง3ชั่วโมงพี่คิดดูมันต้องลึกมันต้องใหญ่ขนาดไหนนะงมหาร่างเนี่ย3ชั่วโมงอ่ะนะในที่สุดเนี่ยนะฮะก็เจอผู้สูญหายนะครับชื่อว่าคุณทิศสว่านนะครับอายุ35ปีเป็นชาวศรีสะเกษนั่นแหละเขาบอกว่าเขาว่ากลุ่มเพื่อนๆเนี่ยมาเที่ยวด้วยกันเนี่ยนะฮะ7คนมาเที่ยวแพกับนายจ้างนะนายจ้างพามาเลี้ยงย้อนหลังนะครับก็นั่งกินกันบนแพตามปกตินะเช็คบินแล้วด้วยนะกำลังจะกลับกันอยู่แล้วก็เลยแบบเอ้าไปปั่นเรือเป็ดกันสักรอบนึงนะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นแพแล้วก็มันล่องแม่น้ำมูลอะนะครับก็มีคนนั่งอยู่บนเรือเป็ดเนี่ย3คนนะพี่คนนี้เนี่ยนั่งอยู่ตรงกลางนะครับไม่ได้สวมเสื้อชูชีพแล้วว่ายน้ำไม่เป็น

แถมยังเป็นผู้พิการแขนซ้ายมาตั้งแต่กำเนิดด้วยนะฮะแต่ก็คิดว่าไปกับเพื่อนสองคนนะแล้วก็อยู่บนเรือไม่เป็นไรหรอกเออก็ปั่นออกไปนะฮะปรากฏว่าเริ่มมีน้ำซึมเข้ามาในเรือทุกคนก็เริ่มตกใจปรากฏว่าใต้ท้องเรือไอเรือเป็ดที่เราถีบปั่นกันเนี่ยนะฮะมันรั่วนะครับโอ้ทุกคนก็พยายามที่จะปั่นเรือกลับเข้า

0: นะฮะมันรั่วจนเรือเนี่ยเริ่มเอียงเรือเป็ดเริ่มเอียงน้ำไหลเข้ามาเรื่อยๆสุดท้ายเรือพลิกคว่ำกลางแม่น้ำนะครับโอ้โหนะฮะปรากฏว่าอีก2คนที่ปั่นเนี่ยนะฮะเกาะเหมือนกับเกาะแพลมเกาะเบาะลมของเรือเป็ดไว้ได้แต่พี่ทิศวาสเนี่ยนะฮะจมลงไปสุดท้ายแล้วนะครับ3ชั่วโมงเจอร่างพี่ทิศวาสอยู่ห่างไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุนะ
1: โอ้โห
0: ร้องไห้กันระงมเลยครับญาติญาติมาที่เกิดเหตุก็เศร้าเสียใจไม่น่าเชื่อนะครับ
1: มันรั่ว
0: เนี่ยบอกว่า
1: คือเขาไม่ได้เช็คใช่ไหมว่าเรือมันรั่ว
0: ไม่ได้เช็คอ่ะเนี่ยนี่นึกถึงเวลาพาลูกเคยไปปั่นเคยพาลูกไปปั่นไอเรือพวกนี้นะพี่ไม่ว่าจะสวนหลวงรอเก้าไม่ว่าจะหลายที่อ่ะเขาจะมีเรือเป็ดแบบเนี้ย
1: ใช่ครับ
0: โอ้ถ้ากลัวเหมือนกัน
1: น่ากลัวไม่มีเสื้อชูชีพด้วยนะคะแล้วว่ายน้ำไม่เป็นหนีเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: โอ้เรืออยู่ๆมันรั่วได้นะเออครับผม
1: อ
0: ืมจะระวังจะได้ระวังกัน
1: เกิดใจกับครอบครัวนี้นะคะ
0: ครับผม
1: คือพอมันรั่วมันก็พลิกเลยหรอมันคว่ำเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็เหมือนน้ำมันซึมเข้ามาเรื่อยๆที่ใต้เรือ
1: น้ำเข้าเรือ
0: น้ำเข้าทีนี้มันก็ทีเนี้ยมันก็เหมือนเราก็รออยู่กลางน้ำว่ารอจมอะรอจมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นชูชีพนี่สำคัญจริง
1: ๆใช่ค่ะต้องมี
0: บางทีเราคิดว่าเฮ้ยเราจะลงไปถ่ายรูปอะเราปั่นเรือเป็ดเราอยากถ่ายรูปไม่เอาไม่ใส่ไม่ต้องใส่หรอกปั่นไปแค่นี้เองเออเด
1: ี๋ยวประมาท
0: บางทีมันก็มีความคิดแบบนี้เข้ามาในหัวแล้ว
1: ใช่ค่ะค่ะอีกคนหนึ่งเป็นวัยรุ่น17ปีนะคะเป็นนักศึกษาค่ะน้องดงเขาขับมอเตอร์ไซค์แล้วโดนสายเคเบิลขาดร่วงลงมาเกี่ยวคอจนมอเตอร์ไซค์ล้มคว่ำนะคะได้รับบาดเจ็บอื้อหือ
0: ครับผม
1: คอที่
0: เป็นแผลแบบไม่น่าเชื่อฟ้าผ่าเหมือนก
1: ัน ใช่คือเคยมีคนเสียชีวิตนะจากสายเคเบิลกลางถนนเนาะอันนี้น้องคนนี้ไม่ถึงขนาดเสียชีวิตแต่ว่าบาดเจ็บนะคะวรเมธอายุ17ปีนะคะเมื่อวานนี้ไปที่โรงพักเมืองนครนายกกับแม่นะคะบอกว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำธุระในตัวเมืองนครนายกเสร็จแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านที่ซอยวัดดงสาลิกานะคะพอขับผ่านโค้งวัดชำนาญลังสันมา500เมตรนะปรากฏว่าโดนสายเคเบิลที่ขาดจากเสาไฟเกี่ยวเข้าที่ลำคอมอเตอร์ไซค์ล้มพังเสียหายตัวเองก็บาดเจ็บแพทย์ให้นอนรักษาดูอาการ1คืนนะคะเมื่อวานนี้กลับบ้านได้แล้วก็เลยมาร้องสื่อมวลชนแล้วก็พาไปชี้จุดเกิดเหตุเพื่อเตือนภัยและแจ้งความแล้วก็ต้องสืบหาเจ้าของสายเคเบิลมารับผิดชอบเพราะว่าจ่ายค่าหมอไปเป็นหมื่นนะคะน้องโดคืนเดียว
0: ครับ
1: นี่ดูที่คอนะคะมีรอยบาดเจ็บ2สายเลยค่ะโอ้มันต้องเกี่ยวหนักขนาดนี้เลยเนาะ
0: โอ้ครับ
1: โอ้โหก็โชคดีมากนะเคยมีเขาบอกว่าเสียชีวิตก็เขาเคยมาแล้วนะไอ้สายเคเบิลเนี้ยนะคะ
0: ครับ
1: โอ้โหเกิดเหตุตอนกลางวันนะเดี๋ยวนะกลางวันหรือกลางคืนเขาไม่เห็นเนี่ยเพราะกลางคืนค่ะน้องรุ่งไม่เห็น
0: กลางคืนกลางวันนี่ยังมองยากนะถ้าเรามาแบบว่าขับมาเรื่อยๆมองไกลๆมานะ
1: ใช่
0: ม
1: ัน
0: ก็ยากที่จะเห็นนะ
1: ค่ะ
0: ที่จะคือต้องพูดถึงกับพี่โอ้โห
1: ใครเห็นนะสายเคเบิลสายไฟอะไรที่มันห้อยลงมาเลยพวกนี้นะต้องรีบแจ้งเนาะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปรีบเก็บรีบแก้เนาะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์มาอย่างเงี้ยอันตรายมากเลย
0: ครับ
1: ค่ะโอ้โห
0: ช่วยจัด
1: รอด
0: ครับผม
1: รอดมาได้คนนี้27ค่ะไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์หนึ่งซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟขาวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นขาวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: 6นาฬิกา11นาที12นาทีนะคะกลับมาในชั่วโมงที่2ของข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วประเทศไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันหรือวันพุธเนาะ3มิถุนายนค่ะน้องโด่งวันหยุดราชการค
1: ่
0: ะ
1: วันนี้หลายคนบอกไม่ต้องตื่นไปส่งลูกไม่ต้องออกไปทำงานกันนะครับได้พักผ่อนอยู่ที่บ้านกันยามเช้าแบบนี้มองฟ้าออกไปก็ยังดูโปร่งๆนะพี่ในกรุงเทพนะครับ
0: โปร่งโปร่งอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวตอนบ่ายๆก็อาจจะไม่โปร่ง
1: บ่ายเย็น
0: ๆบ่ายๆเย็นๆก็ไม่โปร่งแล้วนะคะก็เป็นช่วงหน้าฝนจะมีลมมรสุมใช่ไหม
1: ครับผม
0: ค่ะมีเรื่องที่กำลังเป็นดราม่าหนักตอนนี้ในยุคที่เขาบอกว่าความสวยมันรอไม่ได้

0: ค่ะน้องโด่งต้องสวยทันทีต้องสวยรถสวยให้สมใจในวงการบันเทิงไทยกำลังเผชิญกับกระแสปากกาลดน้ำหนักกลายเมื่อก่อนเขาบอกว่ามันเป็นไอเทมลับเขาก็ไม่บอกกันนะแต่ตอนนี้ไม่ลับแล้วนะคะเหล่าคนดังเขาก็มาเปิดเผยกันว่าจริงๆไอตัวปากกาลดน้ำหนักเนี่ยจากเดิมเขาใช้รักษาสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะคะแล้วก็โรคอ้วนเรื้อรังแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีคนเอามาใช้เป็นทางลัดในการปั้นหุ่นตัวเองเรียกว่าให้คุณแต่ว่าเป็นหุ่นในฝันอะภายในเวลาอันรวดเร็วแค่ไม่กี่อาทิตย์นะคะซึ่งดราม่า ก็คือเริ่มเกิดขึ้นเมื่อคนดังในวงการนะคะเริ่มปรากฏตัวด้วยรูปร่างที่ผอมลงแบบผิดหูผิดตาแล้วหนึ่งในนั้นก็คือมีคุณเอมวิทวัฒน์เอมนี่คือคนสนิทกับคุณจั๊กใช่ไหมจั๊ก
1: คนนี้เนาะครับ
0: เอมเนี่ยอยู่ๆก็ผอมลงมากเป็นชาวเน็ตวิจารณ์อย่างหนักแต่ก็ต้องแซะก็ว่าได้นะเจ้าตัวก็เลยต้องออกมาฟาดแบบเดือดเลยนะบอกว่าแล้วปักปากกาแล้วมันทำไมมันมีอะไรหรอปกถ้าใครไม่รู้จริงก็ไม่ควรเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตของเธอเพราะว่าเป็นการดูแลภายในการตัดสินใจของตัวเองเท่านั้นนี่นี่คือเอมนะส่วนอีกคนหนึ่งชื่อเอิร์ฟชาลิสาเจ้าของเพลงฮิตเลือดกุ๊กดีก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น้ำหนักลดลงจากเท่าไหร่145กิโลเหลือ76โล
1: โอ้ยขึ้นเลยอ่ะ
0: ใส่ลดลงไปโอ้ก็เกือบครึ่งอ่ะ
1: ครับผม
0: โอ้โห145เหลือ76ก็ลดลงไป70เหมือนกันโอ้769โลเธอยอมรับว่าเธอใช้ปากกาลดน้ำหนักเหมือนกันเนื่องจากมีปัญหาสุขภาพรุมเร้าแล้วเพราะว่า145โลมีความดันมีนอนกรนแต่เธอก็โดนคอมเมนต์ด้อยค่าและถูกมองว่าผอมแล้วดูไม่สลงเหมือนเดิมอ่ะอ้วนดีกว่าอ้าวเอ๊ะมันยังไงเธอก็ร้องไห้เลยนะคะบอกว่าขอให้สังคมใจดีหน่อยเพราะว่าที่เธอทำไปทั้งหมดอ่ะเธอก็เพื่อสุขภาพตัวเองแต่ว่าวิธีอื่นก็ตอนแรกก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอมาใช้วิธีนี้เนี่ยมันได้ผลจริงเธอก็ลดลงมาเกือบ70กิโลนะคะอีกคนหนึ่งโบค่ะโบเมลดานี่แหละก็เป็นอีกคนหนึ่งยอมรับแบบตรงไปตรงมาว่าใช้ปากกาลดน้ำหนักในการดูแลรูปร่างเป็นตัวช่วยที่ทำให้ความอยากอาหารลดลงแม้ได้รับคำชมในเรื่องความจริงใจแต่ก็มีชาวเน็ตบางคนบอกรู้สึกผิดหวังมองว่านี่เป็นการส่งเสริมค่านิยมที่บิดเบือนของศิลปินอะไรประมาณนี้คือไม่ว่าใครก็ตามที่เปิดเผยว่าใช้ตัวปากกาลดน้ำหนักนี่นะก็จะโดนแซะโดนวิพากษ์วิจารณ์กันทีนี้ไอ้กระแสที่ว่านี้ตอนนี้มันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกลัวว่าวัยรุ่นน่ะจะทำตามท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่าปากกาลดน้ำหนักก็ยังไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญออกมาพูดอะไรมากนะสาขาโนโลง
1: ครับผมโ
0: อ
1: ้โ
0: หไ
1: ม่ได้ไม่ได้ต้องกลัววัยรุ่นทำตามนะเพราะว่ามันโด
0: ่
1: งดังมาก
0: เออ
1: มันค่อนข้างโด่งดังมากนะ
0: โด่งดังจริงราคามันแพงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วมันอันตรายในระยะยาวไหมอะไรอย่างนี้นะหมอก็ยังไม่ได้พูดอะไรมากมายเนาะในบ้านเราก็ยังไม่ได้เตือนบอกว่าจะต้องใช้ยังไงจริงๆเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะมียาลดน้ำหนักชนิดฉีดอยู่ในนั้นน่ะแล้วก็เอามาจิ้มหน้าท้องของตัวเองได้เลยโดยที่หมอไม่ต้องจิ้มมาจิ้มกันเองที่บ้านอย่างเงี้ยคือดูแล้วไม่หวาดเสียวอยู่นะด้วงนะ
1: ใช่
0: มันห้ามเคียง
1: เราก็ไม่รู้กระบวนการทำงานของมันน้อยแต่เห็นใครๆก็ใช้นะตอนนี้มันก็เป็นยุคสมัยนะยุคสมัยของการลดน้ำหนักอ่ะนะครับตัวช่วยอ๋อเขาบอกเมื่อก่อนกินยาแล้วมันจะเป็นอะไรนะโยโย่เกิดอะไร
0: โยโย่เอฟเฟกต
1: ์หยุดยาแล้วก็กลับมาอ้วนนะครับ
0: ขึ้นมากกว่าเดิมอีกเอออะไรอย่างนี
1: ้เออล่าสุดก็เป็นปากกาลดน้ำหนัก
0: คือมีอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าเออมันเป็นอุทาหรณ์สำหรับเขานะคนนี้เป็นเจ้าของเพจนักลงทุนชื่อดังเลยนะที่ชื่อว่าเอวัตเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะคะมีคนติดตามเขา200,000กว่าราย200,400เนาะเขาก็แชร์ว่าให้ระวังนะครับการใช้ปากกาในการปักปากกาปรึกษาแพทย์ก่อนอย่าไปฉีดเองถ้าไปคลินิกก็ต้องพบหมอก่อนภรรยาผมขนาดพบหมอเข้าโรงพยาบาลแล้วตอนนี้แถมจ่ายเองคืนละ10,000กว่าบาทเพราะว่าประกันไม่จ่ายประกันไม่ช่วยนะเขาบอกว่าภรรยาเขาไปใช้แล้วปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยต้องแอดมิด

0: เสียค่ารักษาพยาบาลคืนละ10,000 กว่าบาทระมัดระวังกันนะครับภรรยาของเอิร์ธเนี่ยฉีดไป2 วันเห็นผลเลยค่ะ2 วันลดไป2 กิโลเพราะกินข้าวแล้วอ้วกนะลุงแค่กินน้ำเปล่าก็ยังไม่อยากกินเลยคือเขาบอกว่าไซด์เอฟเฟกต์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนฉีดก็ไม่เป็นไรบางคนแย่หน่อยอย่างภรรยาเขาเนี่ยนะคะกินข้าวแล้วอ้วกกินน้ำก็ไม่ได้นะคะสุดท้ายต้องเข้าโรงพยาบาลผลข้างเคียงก็คือว่ามันไปส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารคือขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียแล้วสลับท้องผูกซึ่งอาจจะรุนแรงในคนที่เพิ่งเริ่มใช้และถ้านำไปใช้เพียงเพราะว่าอยากผอมแบบเร่งด่วนโดยไม่มีภาวะเป็นโรคอ้วนหรือหมอไม่ได้ประเมินเนาะอาจทำให้ร่างกายเสียสมดุลแล้วเกิดภาวะโยโย่ที่น้องลูกบอกเนี่ยนะคะนั่นแหละ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันตรายเขาบอกว่าตอนนี้ในตลาดมืดนะคะมีการลักลอบขายยาประเภทนี้ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะก็บอกว่าเตือนเลยระมัดระวังกันเด้อครับที่คุณเพิร์ทนะคะ
1: เออแล้วกระบวนการมันเหมือนทำให้เราฉีดปุ๊บแล้วเราจะไม่อยากอาหาร
0: กินไม่ได้เลย
1: การควบคุมใช่เรื่องของการกินของเราจะไม่อยากจะไม่หิว
0: เราจะเห็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่เขาเป็นนักกินอะนักกินโชว์อะเขาก็ปักตานี่แหละแต่เวลาพวกกินก็อร่อยนะเราก็ดีคิดเขาอยู่แล้วก็ เขาก็ไปสรรหามากินตามเขา เออกินทุกอย่างอร่อยหมดคนเนี้ยเอาเป็นว่ามีหมอมีเพจหมออยู่ท่านหนึ่งนะคะก็เตือนแล้วค่ะอันนี้แค่เตือนในเพจนะสื่อยังไม่ได้ออกมานะหมอชื่อเดี๋ยวนะเขาบอกว่าไอ้ปากการลดน้ำหนักเป็นยากลุ่มอันตรายถ้าไม่ได้อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่าใช้เลยมันเสี่ยงเสี่ยงจริง
1: ครับ
0: ส
1: องฟังดูแล้วมันเข้าไปในร่างกายเลยนะมันเข้าไปควบคุมระบบครับผม
0: คิดว่าท้องมันจะอยู่ตรงไหนยาก็คือไปอยู่ในกระเพาะเหรอ
1: โอ้ครับ
0: โอ้ไม่มันเป็นทางลัดนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่า มันเป็นกับดักระยะยาวไหมยังไง ก็เข้าไปดูในเพจหมอหนึ่งก็เตือนแล้วนะคะหมอหนึ่งก็ดังมากนะในเพจหมอหนึ่งก็เตือนแล้วว่าอย่าทำเลยลดแบบอื่นดีกว่า
1: ครับ
0: ค่ะ
1: นี่หนึ่งในนั้นก็น้องนิชานะจำได้ไหมน้องนิชานะครับ
0: นิชา
1: แฟนเก่า
0: โตโน่
1: ใช่ไหม
0: สวยพร้อมขนาดนี้ต้องใช้ด้วยเหรอ
1: ก็นี่นะฮะเจอทัวร์ลงเข้าไปนะครับเรื่องของปากกาลดน้ำหนักเนี่ยนะฮะเธอบอกว่าเธอไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าเป็นตัวแทนโครงการเพื่อสุขภาพดีลดไซส์ลดโรคนะครับก็เจอดราม่าเข้าไปนะนะครับจากกรณีกันที่มีการคาดเดาในเรื่องของการว่าเธอใช้ปากกาลดน้ำหนักหรือเปล่านะครับเธอก็ขอชี้แจงนะครับว่าในส่วนของเธอเนี่ยนะครับมีบริษัทติดต่อมาให้เธอเนี่ยเป็นตัวแทนของคนที่ดูแลตัวเองนะครับในโครงการลดไซลดโรคนะครับก็เป็นโครงการที่หันมาดูแลสุขภาพเรื่องของลดน้ำหนักนะครับให้ดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีนะฮะตัวเธอเนี่ยก็นะก็บอกว่าเธอก็เหมือนกับรับอะรับโครงการนี้นะครับแต่ยืนยันว่าไม่ได้ปักเธอบอกว่าเธอไม่เคยออกมาพูดเลยว่าเธอใช่ว่าเธอปัก
0: เหมือนเป็นพรีเซนเตอร์ให้เฉย
1: ๆใช่ใช่ใช่แต่ว่าเป็นพรีเซนเตอร์เรื่องเกี่ยวกับโครงการแบบลดดูแลสุขภาพอะไรแบบนี้คือตอนนี้ใครมันเหมือนเป็นกระแสนะว่าถ้าเกิดว่าใครใช้แล้วจะไงจะโดนสังคมต่อว่าอย่างนี้หรอครับเดี๋ยวน้องนิชาเขาไม่ได้ใช้เขาบอกมันไม่ได้ใช้
0: แต่นางเป็นพรีเซนเตอร์ให
1: ้ครับ
0: ก็คือแล้วก็พอนิชาเราก็นึกออกว่าเขาผอมก็สวยหุ่นดีขนาดนั้นเนี่ยต้องใช้ยังต้องใช้อีกเหรอ

0: ก็ไม่ต้องคือถ้าศิลปินดาราอะไรก็ใช้แล้วก็ให้ใช้ไปนะเพราะว่าเขาอาจจะปรึกษาแพทย์แล้วก็ได้นะ
1: ครับ
0: แต่ว่าคนนี้จะไปทำตามอะไรพวกเนี้ยก็ปรึกษาแพทย์หน่อยมันเป็นเทรนที่มาแรงจริงฉีดแล้วผอมฉีดแล้วผอมอย่างเงี้ยมันเสี่ยงมากไปไหมหรือยังไงนะคะค่ะน่ากลัวเขาออกแบบมาว่าให้ผู้ใช้สามารถฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนังเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาน้ำหนักเกินหรือภาวะอ้วนแล้วไม่ใช่ว่าจะทำได้ทุกคนค่ะผลลัพธ์ก็ไม่รู้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนาะ
1: ครับ
0: กลัวว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวมันจะมีขายผ่านออนไลน์แล้วก็ซื้อกันเองนะ
1: มีน่าจะมีแล้วแหละพี่ตอนเนี้ย
0: นั่นไงนั่นไง
1: ที่พี่บอกตลาดมืดเนี่ยมันก็ในออนไลน์เนี่ยพิมพ์ปุ๊บเนี่ยมันขึ้นปั๊บแล้วล่ะ
0: เนาะนั่นแหละรุ่นก็ไปซื้อตามกัน
1: เนาะหาปรึกษาคุณหมอก่อนดีกว่าถ้าใครจะใช้นะ
0: ใช่
1: คือคนที่เขาใช้ได้ผลเนี่ยมันก็มีแหละแต่ก็คงจะต้องมีปริมาณมีอะไรอย่างเงี้ยเขาทำยังไงกันเราก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในวงการนะไม่ได้ศึกษาสักทีนะฮะคืออย่างเราใช้กันนะพี่สีถ้าเรายังกินอย่างนี้คงไม่มีประโยชน์นะทุเรียนต่อด้วยชาไทยต่อด้วยข้าวขาหมู
0: นะของเราต้องเพราะไม่ได้ใช้ปากกาแล้วนั่นหนักต้องไปซื้อเข็มมาเย็บปากก่อน
1: หยุดกินสักที
0: ปากกาแล้วนั่นหนักไปด้วยนะ
1: เอาเราไม่อยู่เอาเราไม่อยู่หรอก
0: ต้องเย็บปากกินอร่อยเล
1: ย
0: เติมนะคะยิ่งใช้60ปี10แล้วเมื่อวานนี้ซื้อไอ้นี่แซลมอนยำนะลูกนะแล้วก็ใส่นี่มานะกระเทียมเจียวนะ
1: โอ้โห
0: เชื่อไหมว่ากล่องละ200ใช่ไหมแล้วเราเสียตังค์แค่ 40% น่ะคุณคิดดูฉันซื้อกี่กล่อง
1: 80บาทใช่ไหมไม่กินแซลมอนในราคา80บาทเนี้ย
0: ขอบคุณท่านนายกอนุทินนะคะ
1: เหมือนกันเมื่อวานไปกินสปาเกตตี้ผัดหอยลายแล้วก็ใส่ไส้กรอกด้วยเลยแอดเข้าไปเลยว่าแอดไส้กรอก80บาทจ่ายแค่
0: สปาเกตตี้หอยลายใส่ไส้กรอกก็ไปอีก
1: ปกติ80บาทจ่ายจริงแค่32บาทอ่ะ
0: เห็น
1: ไหมที่สปาเกตตี้ใส่หอยลายใส่ไส้กรอก32บาท
0: ใช่ไหม
1: กินแล้วมันมีความสุข
0: พี่กัดซอย4หรอ
1: ซอย4ครับพี่ผัดพริกแห้งโอ้โหไม่เห็นนะครับร้านนี้สุดยอด
0: เลิศ
1: เลิศ
0: อร่อยนะคะเรื่องกินพูดถึงเรื่องกินเรื่องอยู่แน่นอนนะคะคนกินอะไรคนที่ชอบสัตว์รักสัตว์ก็ต้องกินอย่างนั้นในล่าสุดคุณอุ๊บวิริยะแกก็เจอช่วงมรสุมในแต่ละปีนะคะยอมรับว่าชีวิตย่ำแย่ค่ะตอนนี้ที่ผ่านมาน้องรุ่งจากคนที่เคยมีเงินหลักล้านมีทองหยองเป็นร้อยจำได้ไหมคุณอุ๊บวิริยะอ่ะนักปั้นดาราอ่ะเคยใส่ทองอ่ะทองเส้นบะลุ่มที่คอหมูไม่รู้กี่สิบเส้นเนาะแกบอกว่าเชื่อไหมว่ามีทองเป็นร้อยบาทเป็นหลักล้านเนาะแต่ปัจจุบันต้องมาเจอช่วงวิกฤตตนเงินเหลือไม่ถึงร้อยบาทในตัวเพราะว่าอะไรต้องดูแลสุนัขและแมวจรรวมกันแล้วร้อยกว่าชีวิตนะคะแล้วก็เลี้ยงอยู่ที่บ้านในห้องพักอีก40ตัวนอกห้องอีก10ตัวฝากเลี้ยงตามต่างจังหวัดอีกเป็นร้อยก็เลยตัดสินใจทักไปขอความช่วยเหลือจากคนสนิทและเด็กที่แกเคยปั้นเข้าสู่วงการบันเทิงอ่ะแกก็บอกชื่อมาเลยไม่รู้เขาฟ้องกลับหรือเปล่านะแกปั้นมาคือเวไทเทเนียมลิฟสุพจน์ฟิลกิตติศักดิ์และทีมสราวุธหรือแม้แต่อ้ำพัชราภาแกก็ปั้นมาแกบอกว่าแกทัก4คนนี้ไปจริงๆทักไปหลายคนแต่ว่า4คนนี้เนี่ยแกขอเล็กน้อยประมาณสัก 1,000 หรือ 2,000 ก็ได้เพื่อเอามาซื้ออาหารให้หมาแมวแต่ผลที่ได้กลับมาก็คือแกเสียใจเป็นอย่างมากแกบอกว่าเป็นช่วงที่เราแย่อยู่นะก็โทรทักไปขอบางคนก็อ่านแต่ไม่ตอบหมายถึงนี่ไลน์เนาะแล้วก็แกบอกก็ไม่ได้ขอเป็นหมื่นนะ 1,000 2,000 เองส่วนลูกรักบางคนโอ้ยไม่มีอย่างนั้นอย่างนี้แกก็บอกโอเคไม่ให้ไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวฉันจะขอชื่อคืนให้หมดเลยชื่อเล่นฉันเป็นคนตั้งให้ทั้งนั้นไม่ช่วยหมาช่วยแมวโกรธ

0: มากทัวร์ลงเมื่อวานนี้หลังจากแกโพสต์ไปแบบนี้ค่ะพบว่ามันก็เป็นความสมัครใจไหมล่ะพี่อุ๊บใช่ไหมคือจะไปบังคับว่าฉันปั้นเธอมาเธอต้องช่วยฉันโอนให้ฉัน 1,000 2,000 แกก็บอกว่าแกไม่ได้ว่าบังคับแกก็บอกว่าเออในเมื่อคุณมีชื่อเสียงขนาดนั้นแกขอ 1,000 2,000 นึงเอาไปช่วยหมาช่วยแมวไม่ได้เชียวหรืออะไรประมาณนี้แกบอกผิดหวังแล้วก็น้อยใจมากเพราะว่าในเวลาที่เด็กๆเหล่านี้เนี่ยแกใช้คำว่าเด็กๆนะบอกว่าทุกคนจริงๆโตอายุ50กว่าแล้วนะที่แกปั้นมาแกบอกว่าแกเคยไปช่วยงานฟรีตลอดโดยไม่คิดค่าตัวไม่คิดเงินแต่พอตัวเองลำบากและต้องการความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยต่อลมหายใจให้ตัดตอนจัดกับถูกเพิกเฉยแล้วก็บอกว่าถ้ามีโอกาสได้เจอหน้าเด็กปั้นกลุ่มนี้นะก็จะทักทายด้วยการเรียกชื่อเก่าเลยซะเลยนะก่อนที่จะเข้าวงการให้สำนึกค่ะแกว่าอย่างนั้นแกก็เลยบอกว่าแกทักคุณอ้ําพัชราภาไปก็โอนมาช่วยทำบุญถึง 20,000 นะคะเนื่องวันเกิดที่ผ่านมาเนี่ยค่ะอืมตัวนี้ไม่ลืมคุณอุ๊บวิริยะปัจจุบันนี้70ปีแล้วนะคะแกก็บอกว่าต่อจากนี้แกไม่สนใจคอมเมนต์ลบๆแล้วนะเพราะว่าเข้าใจและเข้ามาปกป้องบางคนก็ปกป้องคนถึง 98% ขอโฟกัสที่การหาความสุขให้ตัวเองในการดูแลสัตว์ต่อไปใครเข้ามาเม้นอะไรแกบอกเดี๋ยวจะให้ทนายเก็บไว้แล้วก็จะฟ้องก็ระมัดระวังหน่อยละกัน
1: ก็พี่เวเขาก็มีคดีของเขาอยู่ช่วงนี้ใช่ไหมล่ะผมก็อาจจะ
0: ใช่นั่นแหละมีคนเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าคุณเบย์ไทเทเนียมอ่ะเราตัวไม่รอดอยู่พี่อุ๊บก็ไปโฟกัสคนอื่นก่อนแกก็เลยแฉว่าก่อนเข้าวงการคนนี้เนี่ยไม่ใช่ชื่อนี้แกตั้งให้หมดแหละให้มันดูแบบโมเดิร์นทันสมัยอย่างเงี้ยค่ะคุณเราก็เพิ่งรู้ชื่อเล็กของศิลปินหลายคนอ๋อคุณอุ๊บตั้งให้ดูแบบว่าทันสมัยแล้วก็พอเข้าวงการก็อีกชื่อนึงอะไรประมาณเนี้ย
1: โอ้มีชื่อมีฉายามีอะไรอย่างงี้เนาะ
0: ค่ะ
1: คนที่เขาเป็นแมวมองนี่เขามองขาดนะว่าต้องชื่ออะไรต้องอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: ชื่ออะไรจะดัง
0: ถ้าเข้าวงการ
1: ต้องเปลี่ยนชื่อเธอจะดัง
0: ชื่อนี้ต้องเปลี่ยนอะไรอย่างงี
1: ้ด้งนี่ดังไหมด้งดังได้ไหมชื่อด
0: ้งด้ง
1: จริงๆถ้ารู้นี่เปลี่ยนชื่อก่อนเข้าวงการดีกว่า
0: พระเอกชื่อด้งก็ได้อยู
1: ่
0: นะ
1: ไม่ทันแล้วล่ะถ้าทางจะไม่ทันแล้ว
0: พี่มาลัยบอกว่าฟังคุณสีและน้องโด่งเล่าเรื่องกินพี่ก็อดขำไม่ได้ค่ะโอ้ค่ะพี่ลอง
1: คือเวลาว่าเรา
0: คือเรา
1: ต้องเย็บปาก
0: ต้องเย็บปากคือคนมันชอบกินนะพี่น้องพี่ก็อย่าว่าพวกหนูนะคะคือจะเอาปากกามาปักตึงก็ไม่ได้นะคะต้องเอาเข็มต้องซื้อเข็ม
1: ไป
0: ปากเท่านั้นวันนี้ก็มีโควต้าอีก333บาทเราจะไปกินอะไรกันดี
1: แนะนำว่าซื้อทุเรียนก็คุ้มกว่าพี
0: ่แ
1: ต่สมมติว่าทุเรียน300เนี่ยเราจ่ายแค่120กินทุเรียน
0: 32ใช่ค่ะ
1: ขาดหนึ่งนะสามร้อยเนี่ยนะได้อยู่
0: แล้วก็เติมเงินเข้าไป120บาท
1: ใช่เอาให้หายอยากเดี๋ยวมันก็หมดหน้าทุเรียนแล้ว
0: ใช่ค่ะเป็นประจักษ์ขอย้ำอีกทีนึงนะคะสำหรับในส่วนของบัตรคนจนนะคะพรุ่งนี้เริ่มลงทะเบียนใหม่จนถึง21มิถุนายนนะคะใครที
1: ่
0: รู้สึกว่าตัวเองมีคุณสมบัติแล้วพอที่จะเป็นคนจนได้นี่ขอย้ำนะจะได้ไม่ยาวจริงๆมันชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นแหละก็คือว่าใครที่มีคุณสมบัตินะอายุนะได้อะไรได้ก็ลงทะเบียนพรุ่งนี้ผ่านแอปเป๋าตังค์ดูก่อนถ้าไม่ผ่านแล้วค่อยไปธนาคารนะคะส่วนคนที่ถือบัตรอยู่ก็ต้องยืนยันสิทธินะไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวสิทธิ์จะขาดไปนะเพราะว่าพอโครงการไทยช่วยไทยพักหมดเดือนกันยาวันที่1สิงหาเริ่มใช้บัตรคนจนได้เป็นครั้งแรกเลยค่ะน้องลุง
1: ครับโอ
0: ้เนี่ยค่ะ30กันยาใช่ไหมไอตัว60 40เราใช้กันจนถึงวันนั้นวันสุดท้ายเนาะ
1: ครับ
0: ข้อ1สิงหาปุ๊บรัฐบาลปล่อยบัตรคนจนเลยค่ะเริ่มใช้สิทธิ์กันครั้งแรก1สิงหาคมเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะให้เขาเช็คก่อนแล้วก็ยืนยันตัวตนกันแล้วก็ย้ำนะต้องยืนยันตัวตนทุกรายสำหรับคนที่ถือบัตร

0: วัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ที่จะลงทะเบียนกันพรุ่งนี้ค่ะ
1: โ
0: อ้ค่ะ
1: เห็นบอกคราวนี้เพื่อตรวจไปถึงขนาดว่าถ้าใครที่เอาอะไรนะเอาพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะคะเอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีเนี่ย
0: ทั้งที่ไม่ดูแลพ่อแม่อย่างนี
1: ้
0: เหรอ
1: เออเหมือนกับว่าก็ถือว่าเป็นคนที่มีรายได้เกินแสนท่านอาจจะไม่ได้เข้าอยู่ในชื่อของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ก็เอาถ้าคุณเสียภาษีก็แสดงว่ารายได้คุณเกินแสนต่อปีสิ
1: ตัวลูกไงพี่แต่ว่าตัวพ่อแม่เนี่ย
0: ก็ไม่ได้เหรอ
1: พ่อแม่จะไม่ได้ไปด้วยนะ
0: เพราะว่าถูกลูกลดหย่อนไปแล้วอย่างนี้เหรออ
1: ่าก็ไม่รู้ว่าเขาจะใช้เกณฑ์ตรงนี้หรือเปล่านะก็คือว่าหมายถึงว่าดูครอบครัวคุณมีรายได้เกินแสนนะคุณก็ต้องแต่บางคนบอกโหมันจะมาวัดกันอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเพราะว่า
0: เออก็ไม่ได้สิว่าลูกกับแม่บางทีก็อาจจะอยู่คนละบ้านก็ได้
1: ไม่ใช่ว่าลูกจะเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ทุกคนน่ะ
0: ใช
1: ่พ่อแม่บางคนก็อยู่ส่วนพ่อแม่แต่ว่าแต่ตอนนี้บางคนคันจะใช้1ในมาตรการ
0: ไม่ได้ส่งเล็กส่งเสีย
1: ครับ1ในมาตรการที่เขาจะเอามาคัดกรองรอบใหม่เนี่ยพี่ก็ดูเรื่องของเขาจะดูด้วยว่าชื่อพ่อแม่ใครเนี่ยเอามาลดหย่อนภาษีก็แสดงว่าครอบครัวมีรายได้เกินแสน
0: ถูกเพราะว่าการที่ลูกเอาชื่อพ่อแม่มาลดหย่อนแสดงว่าลูกต้องดูแลพ่อแม่อยู
1: ่
0: เออ
1: เดี๋ยวดูนะฐานข้อมูลเขาจะเพิ่มขนาดไหนนะ
0: ก็ระวังก็แสดงว่าก็ไม่ง่ายเนาะในการที่จะเป็นคนจนจริงๆนะอย่าเป็นเลยขอให้ทุกคนมีรายได้เกินแสนนะคะจะได้ไม่เป็นคนจนเนาะคนจนจะได้หมดจากประเทศไทย
1: ครับผม
0: เนาะ
1: ที่บอกคือว่าผมนะว่าคือเวลาโทรมาบ้านนู้นได้บ้านนี้ได้เนี่ยอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่เขาไม่มีจริงๆแล้วยังไม่ได้หรือว่าคนพิการแล้วไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยอันนี้น่าเห็นใจ
0: น
1: ่
0: าเห็นใจใช่แล้วที่
1: ใครจะ
0: เล็
1: ดรอดไปช่างมันเถอะแต่ว่าถ้าคนที่ลำบากอ่ะขอให้ได
0: ้
1: ขอให้รัฐบาลอย่าไปประเมินเขาแบบว่าโอ้โหเหมือนวันก่อนที่หน้าไมค์เราโทรมานะพี่หย่ากันไปตั้งเป็น10ปีแล้วอ่ะยังตกหล่น
0: เลยแล้วก็น้อยใจไงนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลต้องทบทวนสิทธิ์ตรงนี้ว่าถูกแล้วล่ะที่ให้ลงทะเบียนให้ยืนยันตัวตนใหม่เดี๋ยวก็จะไปเช็คสิทธิ์กระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้เช็คเลยที่ถืออยู่ตอนนี้13ล้านกว่าคนเนี่ยน้องดงเดี๋ยวก็จะคัดกรองใหม่ตามเกณฑ์ใหม่ที่มันเข้มข้นขึ้นว่าคุณเนี่ยไม่ใช่ว่ามีทรัพย์สินแล้วไปใส่ชื่อคนอื่นไว้มีรถยนต์จอดเรียงรายอยู่ในบ้านแต่เป็นชื่อคนอื่นทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะ
1: อันนี้
0: ต้องทำยังไงกลุ่มเนี้ยใช่ไหมมันก็ต้องจนจริงๆอ่ะถือบัตรกลุ่มเนี้ยเพราะนั้นณขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังเร่งสำรวจอยู่นะคะแล้วก็จัดทำข้อมูลเพื่อจะส่งไปที่กระทรวงการคลังนะแล้วเชื่อว่ากลุ่มผู้ตกหล่นส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้จะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเนี่ยต้องได้รับต้องบอกว่าต้องได้รับไม่ใช่ว่าจะนะคะต้องได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อจะให้รัฐเยียวยาอย่างน้อยโอเคได้เดือนละ300 400ก็คือพอได้ซื้อกับข้าวกับปลาของจำเป็นในครอบครัวนะในครัวเรือนนะต้องรู้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: เนี่ยค่ะเนี่ยเห็นใจเพราะเดี๋ยวก็คัดกรองอย่าคือหน่วยงานต้องตรวจสอบข้อมูลให้แม่นยำต้องมีเกณฑ์อันนี้ด้วยต้องรู้เขาบอกว่าจะเอาเกณฑ์การถือครองกรมธรรม์มาด้วยนะเนี่ย
1: ก็คือใครมีกรมธรรม์ก็ถือว่าไม่จนอย่างเงี้ยเหรอ
0: ไม่จนนะมีตังค์อ่ะค
1: ุ
0: ณซื้อกรมธรรม์ได้ซื้ออะไรอ่ะซื้อการลงทุนเนี่ย
1: ครับครับก็เข้มข้นแหละผมเชื่อว่าครั้งนี้เขาจะเข้มข้นขึ้นในการตรวจนะครับฐานข้อมูล Big Data ของรัฐบาลก็เดี๋ยวดูว่าจะมีข้อมูลมากน้อยขนาดไหนอย่างไร
0: เขาบอกว่าอย่างนี้นะมีการคาดการณ์นะว่าขณะนี้ที่มีคนถือบัตรคนจนอยู่ 13.18 ล้านเนี่ยถ้าเอามาคัดกรองตามเกณฑ์ใหม่นะคะเมื่อคัดกรองเสร็จเรียบร้อยแล้ว

0: ริมาณผู้ถือบัตรคนจนอาจจะลดลงถึงประมาณ 20% จะช่วยประหยัดงบของรัฐได้กว่า 20,000 ล้านไม่น้อยนะคะไม่น้อยนะเพราะฉะนั้นไอ้งบที่ได้คืนมา 20,000 ล้านต่อเดือนที่โอนกันไปเนี่ยก็อาจจะไปช่วยคนกลุ่มใหม่ที่เปราะบางกว่าน ะ
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ที่บอกขอให้ได้ถึงคนที่เขาไม่มีจริงๆคนที่เขาลำบากจริงๆ
0: จริ งค่ะอันนี้ก็ลำบากเยอะจริงๆนะแต่ว่าบางทีตกหล่นอ่ะ
1: ครับ
0: ตกหล่นเยอะเลยนะคะรอเช็คกันนะคะพรุ่งนี้ว่าอย่างไรก็จะประกาศผลวันที่17กรกฎาคมนะ
1: ครับผมเราไปเริ่มลงทะเบียนกันก่อน 4-21 มิถุนายนนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: ครับเอามาดูคนที่ไม่ลำบากกันบ้างนะครับเรื่องของกีฬาสักนิดนึงนะครับพี่สีเขาจะเอาเสื้อของตำนานนักฟุตบอลของบราซิลนะครับเปเล่นะฮะ
0: ใ
1: ช่เสื้อเปเล่เอามาประมูลครับพี่ใช่
0: เอามาประมูลเนาะ
1: เป็นเสื้อที่ใส่ลงเล่นนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกปี1958โอ้นะฮะนัดนั้นเนี่ยนะครับ
0: เบอร์อะไรเบอร์10เบอร์9
1: เปเล่เบอร์10
0: ใส่เสื้อ
1: ส
0: ี
1: น
0: ้
1: ำเง
0: ิน
1: ในวันนั้นใช่
0: เปเล่เบอร์10ตลอดการนะคือไม่ใช่เบอร์9เลยจำผิดอ๋อค่ะ
1: เปเล่เบอร์10นะฮะแล้วก็นัดนั้นเนี่ยใส่เสื้อสีน้ำเงินนะครับเลข10เนี่ยเป็นสีเหลืองเป็นเสื้อทีมชาติบราซิลนะ
0: 1958
1: ครับ58รูปีอะไรนะปีนั้นเนี่ยเปเล่ยิงคนเดียวในนัดชิง2ลูกนะครับช่วยให้บราซิลเอาชนะสวีเดน5-2สร้างสถิติเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศนะครับด้วยวัยแค่17ปีนะก
0: ็
1: ปีนั้นเปเล่เพิ่ง17นะครับคว้าแชมป์โลกครั้งแรกกับบราซิล
0: ค
1: ่ะ1958เสื้อตัวนี้ถูกประมูลถูกประเมินเอาไว้นะครับที่มูลค่า6ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทย
0: เท่าไหร่
1: นะครับ
0: 6ล้านเหรียญ
1: 6ล้านเหรียญสหรัฐ
0: โอ้ตาย
1: เดี๋ยวคูณกันนะฮะคูณตั้ง32แล้วนะเท่าไหร่ตรงนี้33
0: 100ล้านอ่ะ
1: 192
0: ล้าน
1: เสื้อ1ตัวใส่กรอบมาไว้ที่บ้าน192ล้านนะครับเสื้อได้เสื้อเปเล่จริงๆนะใส่นะจริงๆเลยนะนะครับเขา
0: ใส่ตอนน
1: ี้
0: 17ก็ตัวเล็กแสดงว่ายังตัวเล็กมาก
1: ครับผม
0: โชคดีที่เราใส่ไม่ได
1: ้โชคดีไปไม่งั้นทั่วโลกอด
0: เออต้องประมูลนะเนี่ย
1: โอ้
0: โห1958มันกี่ปีมาแล้วล่ะเนี่ยปีนี้2026เนาะเดี๋ยวนะเสื้อตัวนี้68ปีของโลก
1: 8ปี
0: 68ปีเปเล่สวมครั้งแรกปี1958
1: ตัวเดียวในโลกแล้วจริงๆนะก็มันเป็นมูลค่าทางใจแหละผมว่านะ
0: ถ้า
1: เกิดคนที่เขามีเงินจริงๆก็เล็กน้อยมากเพราะมันหาไม่ได้แล้ว
0: ก็มาเก็บใส่กรอบไว้
1: มันเดี๋ยวช่วงฟุตบอลโลกมันก็จะมีอะไรแบบนี้ขึ้นมานะครับเพื่อมันก็เป็นกระแสเนา
0: ะ
1: ส่วนบอลโลกพี่เรามีข่าวแว่วๆมาแล้วนะว่าเอกชนทุ่มซื้อแล้วนะครับ
0: เอาจะซื้อแล้วเหรอใช่แล้วนะ
1: เอกชนเรายื่นไปแล้วครับประมาณ600กว่าล้าน
0: โอ้
1: ยื่นไป600กว่าล้าน
0: ยื่นไป600กว่าล้านจาก 1,300 เหลือ600
1: ใช่มีแนวโน้มว่าคนไทยมีสิทธิ์เสียตังค์แล้วได้ดูต้องเสียเงิน
0: เอาตอนแรกเขาจะให้รัฐซื้ออย่างเดียวไม่ใช
1: ่
0: หรอ
1: ใช่ก็รัฐไม่เอาแล้วอะก็รัฐไปประกาศโทษมาก่อนนะเขาก็โกงราคาเลยสิ
0: ค่ะ
1: ก็ไม่รู้เดี๋ยวดูว่ารัฐจะร่วมไหมนะฮะร่วมให้คนไทยได้มีโอกาสได้ดูฟรีด้วยไหมนะที่แน่ๆเนี่ยเอกชนเขาบอกว่ามีเจ้าหนึ่งยื่นไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้ากันดูขอเอาสักแบบไม่เกิน500ได้ไหมเดือนเดียวดูบอลไม่เกิน500พอจะยอมจ่าย
0: 500จ่ายได้อยู่เนาะ
1: 500

0: บาทเนี่ยกำลังแบบพอไหวสำหรับคนดูจะได้ไม่ต้องไปเดือดร้อนงบประมาณรัฐบาลนะฮะ
1: ใช่คือเดือนเดียวก็ไม่ใช่ว่าจะดูทุกนัก
0: ใช่
1: ใช่
0: ไ
1: หม
0: ไม่ใช่ว่าจะดูนะดูไม่ไหวแล้วเราคนขยันนะคนขยันทำงานนะพี่ 8-9 โมงเราไปทำงานแล้วอ่ะนี่
1: เออก็ได้ไปดูย้อนหลัง
0: พูดเตะ 8 โมง 9 โมงอ่ะเราคนทำงานอ่ะเราจะไปนั่งดูบอลได้ไงหัวหน้าว่าแย่เลย
2: เออใช่ไหม
1: ดูไม่กี่นัดเองต่อรองต่อรองยังซื้อยังจะซื้อเนี่ย
0: เวลาลางานถึงเวลาลางานดูบอลเลยนะฮะ
1: ก็มีแนวโน้มว่าจะได้ใช่ไหม
0: คือก็มีแนวโน้มว่าจะได้แต่ไม่ได้ดูฟรีไม่ได้ดูฟรีนะครับ
1: ค
0: ่ะเดี๋ยวรอดูเนาะก็พฤหัสหน้าแล้วที่ฟุตบอลโลก
1: ใช่เนี่ยมันใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะอ
0: าท
1: ิ
0: ตย์เด
1: ีย
0: วอาทิตย์เดียว
1: อาทิตย์เดียวแล้วคนไทยจะได้แบบก็คึกคืนขึ้นมาแหละเนาะในแวดวงอะเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะคึกคืนคึกคักถ้าบอกว่าในฟุตบอลโลกปีนี้เนี่ยเดี๋ยวฟีฟ่าจะเพิ่มเทคโนโลยีขึ้นมาเกี่ยวกับระบบจับล้ำหน้าออกเส้นอะไรพวกนี้ค่ะโอ้รู้เทคโนโลยีประเภทไหนอีกนะ
0: เห็นยังบอกว่า
1: ทั่วสนาม
0: นะ
1: ติดตามตัว
0: นักกฎกติกาใหม่ก็แบบอย่างการทุ่มอย่างเงี้ยนะก
1: ็
0: ห้ามถ่วงเวลาคือจะทำให้ฟุตบอลเนี่ยมันสนุกมันเร็วขึ้นทุ่มเนี่ยต้องทุ่มภายใน5วินาที
1: เออแล้วก็จะมีชิปฝังในลูกบอลด้วยนะ
0: ครับ
1: มี
0: ชิปฝังในก็จะดูเรื่องของแบบบอลข้ามเส้นหรือยางออกหรือยางเข้าไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: คือเมื่อก่อนเนี่ยจะดูแค่ว่าฟุตบอลเนี่ยข้ามเส้นเข้าประตูหรือยังอันนี้อาจจะเอามาใช้ในเรื่องของออกข้างหรือยังออกหลังก่อนเปิดเนี่ยลูกบอลออกไปทั้งลูกหรือยังอะไรอย่างเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เทคโนโลยีมันก็ช่วยเราได้ล้ำหน้าขึ้นมากเรื่อยๆเนาะ
1: ใช
0: ่ก็น่าจะสนุกสนานขึ้นนะครับในการดูฟุตบอลครั้งนี
1: ้รอบนี้
0: ครับผม
1: ปิดค่ะบันเทิงและกีฬา
0: จ้าเมาข่าว
1: เล่าบันเทิงเรามีกรมใหม่ชื่อกรมลดโลกร้อนเหรอ
0: จริงเหรอพี
1: ่ใช่ตั้งแล้วเมื่อวาน
0: โอ้
1: กระทรวง
0: อะไรอ่ะ
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาเสนอที่ประชุมครม.ขอตั้งกรมใหม่ชื่อกรมลดโลกร้อน
0: กระทรวงทรัพย์กรมลดโลกร้อน
1: ลดโลกร้อนโอ้โหถึงต้องเป็นกรมเลยเหรอก็ถือว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของนี่แหละสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้เนาะถามว่าเพราะอะไรทำไมถึงจำเป็นต้องตั้งกรมถ้าฟังจากรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นแกบอกว่าเพื่อ

0: ามารถเข้าถึงอันนี้ก็พอฟังได้นะคือเขาจะมีเงินกองทุนจากระหว่างประเทศอ่ะอนุมัตินะคะก็ประสานกันเหมือนกับได้คือจะได้เข้าถึงแหล่งทุนระหว่างประเทศอ่ะเพราะว่าจะรับมือกับภัยพิบัติในอนาคตกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็เลยต้องมีกรมเฉพาะขึ้นมาหนึ่งกรมเลยลดโลกร้อน
1: โอ้ครับครับ
0: ค่ะ
1: อ๋อ
0: เข้าใจตรงนี
1: ้ว่าเออนะ
0: ค่ะ
1: ก็ตามนะตามสถานการณ์โลกนะฮะเออมีหน่วยงานขึ้นมาดูแลเนาะ
0: ส่วนการเมืองอื่นๆช่วงนี้นายกเงียบๆเนาะอยู่ไหนยังไงทำอะไรเม
1: ื่
0: อวานนี้ก็นักข่าวถามเรื่องกรณีคุณเสรีพิสุทธิ์ไปบุกที่เขากระโดงบุกบ้านคุณเนวินเนาะคดีเขากระโดงนะนักข่าวก็ถามแหละเมื่อวานคุณอนุทินก็พูดสั้นๆว่าทุกคนมีสิทธิ์จะทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อจะพูดเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะว่าถามว่าแล้วตอนนี้กระบวนการมันเป็นยังไงอ่ะสำหรับเรื่องนี้แกก็บอกว่าอยู่ในกระบวนการที่ทำอยู่แล้วคำพิพากษาทั้งหลายถ้าออกมาทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามไม่ได้มีใครอยู่เหนือกฎหมายหรอกใครจะฝ่าฝืนได้แล้วถามว่าตอนนี้กระทรวงคมนาคมรายงานความคืบหน้าเรื่องการทวงคืนที่และแปลงหรือเปล่าคุณรินก็ตอบว่าเป็นเรื่องของการรถไฟนะที่ต้องรายงานที่กระทรวงคมนาคมก่อนส่วนกระทรวงมหาดไทยกับกรมที่ดินก็มีรายงานมาตลอดเหมือนกันไม่ได้ผูกพันกับคำพิพากษาที่บางคนพยายามจะพูดแล้วไปชี้นำให้สาธารณะได้เชื่อถือแต่ว่าอย่างนั้นก็คือว่าคำพิพากษาเนี่ยผูกพันเป็นรายแปลงซึ่งคำพิพากษาที่ออกมาคือชาวบ้านเนี่ยไปฟ้องการรถไฟให้ออกโฉนดแล้วศาลก็บอกว่าไม่ให้ออกแล้วไปทึกทักเพราะว่าแปลงอื่นก็คือไม่ได้ถูกกฎหมายเป็นเถื่อนไปหมดก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นการรถไฟก็ต้องไปฟ้องเป็นรายแปลงใครที่บุกรุกก็คือฟ้องกลับเอาคืนมาเป็นรายแปลงนะคะศาลก็มีคำวินิจฉัยทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามนายกก็ย้ำว่าไม่มีใครฝ่าฝืนได้เป็นอันขาดเรื่องนี้อย่าห่วงเลยเอาสันจันดูหน้าเครียดๆอยู่เมื่อวานอาจจะเครียดเรื่องอื่นนะไม่ได้เครียดเรื่องนี
1: ้
0: เครียดเยอะแหละคุณอนุทินเนี่ยขนาดว่าเนี่ยให้เงิน60-40อยู่โคมนะพอเข้าไปดูในคอมเมนต์นะโอ้โหเนาะก็กระหน่ำนะไม่ใช่ชม
1: ก็ยังโดนว่าก็ยังโดนแซะเลยนะ
0: โอ้โหทั้งนั้นเนี่ยค่ะทั้งนั้นค่ะ
1: พักฟังสักเพลงนะครับพี
0: ่ได้ค่ะเพลงสดนะเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายค่ะ
1: ครับ

ตีมือดังๆหน่อยคนไหนตีมือดังๆสตังค์ไหลเข้าบ้านคนไหนเสียงดังสตังค์ไหลเข้าบ้านเด้อลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาหาความ

0: กกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
1: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
3: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เตรียมตัวกลับมา
3: เลยโอเค
2: โอ้เพียง
4: น่ากินจัง
5: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
6: ์รอบอร่อย
7: แน่นอนจ้า
8: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
9: ไหนบอกอมเพียง
10: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
11: เน่
12: อร่อยนานต้องตราฉลากทอง
13: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
15: โอ้ยปวดท้อง
16: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
15: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
16: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะ
3: เดี๋ยววันนี้คงเป็นประเด็นกันพอสมควรเรื่องนี้นะครับพี่สีโรงรับจำนำนะครับที่ขอนแก่นนะครับติดป้ายว่าไม่มีเงินให้กู้แล้วอ้าวชาวบ้านงงเลยฮะของรัฐนะครับสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชุมแพนะครับที่ขอนแก่นติดป้ายว่าไม่มีเงินให้ชาวบ้านกู้ยืมเนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพออ้าวอย่างนี้ที่พึ่งสุดท้ายของชาวบ้านนะสถานที่จำนำเนี่ยนะครับโรงรับจำนำเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับนักข่าวก็เลยไปสอบถามรองนายกเทศมนตรีเมืองชุมแพนะครับโอ้ว่าเอ๊ะมันทำไมมีป้ายแบบนี้ขึ้นนะครับเอาสั้นๆสรุปว่าเทศบาลเขาบอกว่าที่มีมติไม่เห็นชอบวงเงินกู้เพิ่มอีก40 ล้านเนี่ยนะครับให้กับทางสถานธนานุบาลเนี่ย

0: เนื่องจากว่าฝ่ายบริหารเนี่ยมองว่าข้อมูลของสถานอนุบาลที่ยื่นมาเนี่ย4หน้ากระดาษนะมันยังไม่โปร่งใสมันยังไม่เพียงพอควรจะไปทำรายละเอียดมานะครับฝั่งสทฝั่งเทศบาลเนี่ยเขามองว่าเขาไม่ได้ขวางหรอกนะจะกู้เงินเนี่ยแต่ว่ามันต้องมีรายละเอียดที่มันมีที่มาที่ไปเงินนี้มันจะไปไหนยังไงเขาบอกว่าภาระหนี้เดิมตอนนี้เนี่ยนะของสถานอนุบาลเนี่ย121ล้านแต่มีเงินหมุนเวียนเนี่ยเหลือ 8.8 ล้านแสนบาทนะครับเพราะฉะนั้นการจะให้กู้รอบใหม่เนี่ยมันต้องมีแผนการที่ชัดเจนนะฮะโอ้ไม่เคยรู้เลยพี่เราว่าสถานธนาคารหรือโรงจำนำเนี่ยเขาขาดทุนหรือเขากำไรยังไงเขาเก็บดอกเขาจะขาดทุนได้ไง
1: หลักร้อยล้านขาดทุนตรงที่ว่าชาวบ้านเอาของไปจำนำแล้วไม่ไถ่คืนไง
0: ไม่ไถ่คืนใช่ไหมอ๋อ
1: เพราะจะเป็นสถานอนุบาลมันเป็นของรัฐดอกเบี้ยก็ถูก
0: ครับ
1: ไปยอมเสียดอกเบี้ยเอาแล้วเงินมันก็ไปจมอยู่อย่างนั้นใช่ไหม
0: อ๋อ
1: ค่ะ
0: สงสัย
1: ใช่คิดว่าน่าจะอยู่
0: เดี๋ยววันนี้คงต้องเป็นระดับจังหวัดเข้าไปแก้ปัญหาแล้วล่ะนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะง
1: ั
0: ้นอย่างที่บอกมันเป็นที่พึ่งอาจจะสุดท้ายนะของชาวบ้านอ่ะ
1: เนาะถ้าไม่มีก็อยู่ไม่ได้
2: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: นาฬิกาของวันพุธที่3มิถุนายนค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
4: ครับผมในเช้าวันนี้เรา2คนนะครับก็นำข่าวมาเสนอกันตั้งแต่6นาฬิกาแล้วนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามพวกเราได้ทางเพจ Facebook ของ FM 100.5 และเพจ Facebook ของ Good Morning ASEAN รวมทั้งการไลฟ์สดทาง TikTok ด้วยนะครับฝากเคาะหน้าจอฝากแชร์ไลฟ์ทาง TikTok ให้เราด้วยนะครับจะได้ทำให้คุณผู้ฟังที่อยู่ในแอปพลิเคชันนั้นเนี่ยสามารถที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ดีนะครับจากพวกเรานะครับมีการทักทายมาจากคุณ Ion Girl 950จากสวัสดีจากหัดใหญ่นะครับคุณ Empress แล้วก็คุณ Mickey บ้านเราเด็กของคอมเมนต์บอกบ้านเราอ่ะร้านขายยายังควบคุมไม่ได้เลยนะคนไม่จบเภสัชยังขายได้เลยอุ้ยเดี๋ยวนี้สมัยนี้นะครับถ้าเลือกเอากับร้านที่เขามีแบรนด์เนี่ยเขาจะมีเภสัชกรอยู่ตลอดเลยนะครับคุณฟังครับคุณ Mickey ครับที่จะเห็นท่านใดบ้างครับ
3: มีหลายท่านเลยทีเดียวนะคะเมื่อสักครู่นี้ได้กล่าวไปถึงบ้างแล้วคุณสุภชัยมาเป็นท่านแรกนะคะแล้วก็คุณลอร่าจีนสวัสดีค่ะคุณเป้าหมายของชีวิตบอกว่าวันนี้หยุดมาออกกำลังกายค่ะโอแข็งแรงจังเลยนะคะขอให้ไปถึงเป้าหมายนะคะสวัสดีคุณเป้าหมายของชีวิตคุณยุทธพงศ์สวัสดีมาจากอำเภอสอดแม่ตากค่ะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะอุณหภูมิ25องศาอากาศดีมากเลยนะคะคุณหมูก็ทักทายมาจากจังหวัดอุดรธานีค่ะบอกว่าเช้านี้26องศาเซลเซียสนะฮะ PM 2.5 เป็นสีเหลืองค่ะคุณอาพรก็สวัสดีทักทายเรามาเช่นกันนะคะบอกว่ารายการนี้เป็นรายการสุดยอดข่าวสารขอบพระคุณนะคะคุณกฤตภาค่ะสวัสดีมาจากภูเก็ตบอกว่าเช้านี้26องศาเซลเซียสค่ะมีคุณชวรีคุณเบียร์คุณสักรินคุณเดชเดชาคุณเสือนอนไม่หลับและก็คุณเดชเดชาบอกว่าดอยหลวงเชียงดาวเช้านี้24องศาอากาศดีเข้าไปอีกนะฮะสวัสดีคุณกฤตมนจากจังหวัดมหาสารคามด้วยค่ะคุณวรวุฒิคุณสมบัติเห็นแก้วคุณหัวหน้าหลอดน้อย
4: ค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับ
3: ใช่ค่ะ
4: มีคุณทิกตอกที่เห็น
3: เชิญพี่ต้น
4: คุณอะไรคุณอะไรนะใช่ไหมทางนี้เห็นที่ทางทิกตอกนี่เห็นคุณอโนไทยแล้วก็คุณหมูไม่รู้ว่าหมูเดียวกันหรือเปล่านะครับมาสวัสดีพี่เจเจด้วยครับ
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
4: ก่อนที่เราจะไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับในเรื่องทางลอด SME อาเซียนในยุคต้นทุนพุ่งเนี่ยเราไปฟังข่าวดีเรื่องของการไปดูเรื่องของประวัติศาสตร์ไปท่องเที่ยวให้พักผ่อนหย่อนใจให้สบายตัวกันนะครับทริปประวัติศาสตร์ครั้งแรกแห่งปีที่คุณไม่ควรพลาด The Legend's Tale 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุค FM 100.5 Mcord News คุณใจเสนอการเดินทางย้อนรอยวีรกรรมองดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองชราพระราชสมภพสู่ราชธานีอโยธยา3วัน2คืน